0: ดีที่15 ตุลาคม 2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตนุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
0: วันนี้นะครับคุณกฤตจะมาพูดคุยเรื่องมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนนะจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกระดานหมากรุกจีนว่าเป็นอย่างไรอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนเราจะไปดูข่าวสารกันนะครับผมก็มีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่อยากจะหาทริปนะครับส่งท้ายปลายปีนะครับมีทริปสิริมงคลส่งท้ายไปปลายปีนะครับมูเตon tour glam and glow ปาฏิหาริย์ล้านนานะครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คาทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะฮะซึ่งจะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่นะซึ่งเดี๋ยวคุณลิซ่าก็จะไปพรุ่งนี้เนา
1: ะ
0: นะฮะไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงค์ที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบสักการะพระธาตุหฤทัยพุนชัยด้วยนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะฮะเดินถนนคนเดินนะครับการละดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาที่มีอาจารย์คาทานะมาอัปเดตนะฮะเรื่องของดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์นะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird นะครับเพียง 29,999 บาทนะจากราคาเต็ม 21,999 นะครับถึงวันที่15ตุลาคมนี้วันสุดท้ายที่จะ Early Bird ได้นะครับทุกที่นั่งนะครับจะมีเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @met107 นะ met107 นะอย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายในราคา Early Bird นะครับ
1: นะคะเผื่อใครสนใจนะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับ Early Bird นะคะรีบโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะนอกจากทริปดีๆแล้วนะคะหากคุณกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลดีๆนะคะแบมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะจัดแคมเปญใหญ่แบม Clearance Sale 2026นะรวมทรัพย์เด่นบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดทั่วประเทศนะคะมาให้เลือกในดีลพิเศษลดสูงสุด 40% นะคะยิ่งตัดสินใจเร็วนะคะก็ยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันนะคะฟรีค่าธรรมเนียมโอนสูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะแบมมีทั้งทางเลือกซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อแบบผ่อนได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะทรัพย์เด่นๆนะคะตัวอย่างแรกนะคะมีบ้านเดี่ยวหมู่บ้านไลฟ์แบงคอกบูเลวาร์ดนะคะเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครราคาคลีเรนซ์เนี่ยอยู่ที่4,700,000บาทนะคะ2ค่ะมาดูคอนโดมิเนียมโครงการบ้านบางขุนนนท์ริมน้ำเขตบางกอกน้อยกทมนะคะราคาคลีเรนซ์อยู่ที่1,954,000 บาทนะคะ3ค่ะอาคารพาณิชย์นะคะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะราคาคลีเรนซ์อยู่ที่3,920,000 บาทนะคะแล้วก็4ค่ะที่ดินเปล่าโครงการกฤษดา นครนะคะ25เขตมีนบุรีกทมราคาคลีเรนซ์อยู่ที่3,335,000 บาทนะคะอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่มีตัวอย่างแล้วก็แต่ว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับแคมเปญนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2569นะคะใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-6300-700นะคะหรือคลิกมาที่เว็บไซต์ bam.co.th นะคะทั้งนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่แบมกำหนดนะคะ
0: นะเผื่อใครสนใจนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะได้ทรัพย์ที่ตัวเองอาจจะถูกใจ
1: ในทำเลดีๆ ด้วยนะคะลองเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์หรือโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเผื่อจะได้ที่ดินบ้านหรือว่าคอนโดที่ตัวเองกำลังใฝ่ฝันอยู่นะคะ
0: ครับอ่ะผมขอมาที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ AI คือ Anthropic นะครับเตรียมที่จะมีการเปิด IPO ก็คือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยความน่าสนใจก็คือว่าคาดการณ์กันนะว่าน่าจะเป็น IPO ที่ มูลค่าเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อาจจะทะลุถึงคุณฟังดีๆนะ2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โห
0: คือมันแบบมหาศาลมากนะฮะซึ่งทาง Anthropic เองก็เตรียมที่จะเปิดผลประกอบการไตรมาสที่3เป็นครั้งแรกต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพนะก็อันนี้คือเป็นการเตรียมนั่นแหละที่จะเข้าสู่การขายหุ้น IPO ซึ่งน่าจับตามองมากว่าน่าจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะของสหรัฐเลยนะก็คือเขาจะเปิดเผยผลตัวเนี้ยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยนะครับในวันพุธที่สหรัฐก็คือวันนี้นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคงจะออกมาเร็วๆนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนะฮะในสิ่งที่บอกเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้จากรอยเตอร์สครับบอกว่า Anthropic warns AI may pose existential risk to humanity in IPO filing ก็คือคำนี้น่าสนใจครับคือในสิ่งที่จะเปิดเผยออกมาเนี่ยหนึ่งในนั้นในสิ่งที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีเรื่องนึงด้วยก็คือเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของมนุษยชาตินะคำว่า existential นะก็คือการมีอยู่ของมนุษยชาติ
1: ค่ะ
0: โอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยคืออย่างนี้ครับตัวรายงานเนี่ยเขาบอกว่า อีกไม่นานเนี่ยความห่วงกังวลก็คือว่าตัว AI เนี่ยปกติเนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พลังงานหรือว่าต้องใช้ data center ในการที่จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเข้าไปแทรกซึมหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดึงปลั๊กบางคนพูดอย่างนี้นะดึงปลั๊กหรือว่าถ้าเขาไม่มี data center เขาไม่มีพลังงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมได้แต่รายงานฉบับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นะมันน่ากลัวกว่านั้นคือ AI มันจะสามารถพัฒนาในหน่วยที่ย่อยมากคือมันสามารถจะเข้าไปในอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นตู้เย็นที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสมาร์ทรีเฟรจิเรเตอร
1: ์
0: หรือเครื่องดูดฝุ่นไดเป่าผมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันจะสามารถเข้าไปได
1: ้
0: คุณลองนึกภาพมันเหมือนไวรัสอะที่ตัวเล็กๆอะแล้วมันสามารถจะเข้าไปแทรกซึมอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วมันจะปั่นป่วนนะมันจะสร้างความเรียกว่าปั่นป่วนไปหมดอะคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเข้าเฉพาะแค่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ไม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบสมาร์ทอ่ะขึ้นว่าสมาร์ทอ่ะเข้าได้หมดเลย
1: อัน
0: นี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่คุณลิซ่าฟังแล้วน่ากลัวเนา
1: ะ
0: แต่มีคนออกมานักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าอันนี้คือความพยายามของ Anthropic ที่จะอวดอ้างอ่ะในการที่จะทำให้ตัว IPO ของเขาอ่ะมันยิ่งปั่นราคาขึ้นไปอีกนอกมาว่านี่ไง AI มันสำคัญขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องมาเข้ามาลงทุนกับเรานะเข้ามาลงทุนกับเราเพราะว่าเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากเลยนะต่อมวลมนุษยชาตินะการมีอยู่ของมวลมนุษยชาติเลยนะ
1: นะ
0: อันนี้ก็มีคนวิเคราะห์แบบนี้เหมือนกัน
1: นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีลอนมัสก์พอเห็นข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้ SpaceX ก็เข้า IPO แล้วก็โอ้ราคาก็ตอนที่เปิดตัวมาก็พุ่งเหมือนกันนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นทริลเลียนแนร์คนแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่า
0: ต้องมาดู Anthropic
1: พอเห็นข่าว Anthropic ตรงนี้เนี่ยอีลอนมัสก์รู้สึกยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวเพื่อคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะบริษัทนี้ทำอะไรก็คือทำ AI ที่ชื่อว่า
1: Claude
0: ผมชอบใช้ตัวนี
1: ้
0: คุณลิซ่าชอบใช้ตัวไหน
1: จริงๆปัจจุบันใช้ Chat GPT เป็นหลักค่ะ
0: ถ้าลองมาใช้ Claude แล้วจะติดใจนะ
1: ค
0: ือ
1: ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเห็นคือวิธีการใช้คลอดเนี่ยมันจะต้องมีเครดิตแล้วบางทีเราเอ๊ะทำไมเครดิตหมดเร็วจังเลยนะคะแต่จริง
0: ๆ
1: จริงๆถ้าเป็นตัว AI เองก็ชอบอยู่นะคะระบบค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องสะพานนะคะที่วันนี้นะคะทางจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะเปิดนะคะให้รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะข
0: ้าม
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นจีนเกาหลีเหนือนะคะรถยนต์สามารถที่จะข้ามแม่น้ำยาลูแห่งเป็นสะพานแห่งใหม่นะแต่ว่าคือเขาเนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมาเปิดได้นะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศเขาก็จะจัดพิธีเปิดร่วมกันนะคะก็นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างทั้งสองประเทศนะคะสะพานแห่งใหม่นี้นะคะเชื่อมเมืองตานตงในมณฑลเหลียวหนิงนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะกับเมืองที่ชื่อว่าซินอือจูนะคะของเกาหลีเหนือมีความยาว3,026 เมตรนะคะแล้วก็เป็นสะพาน4 ช่องการจราจร ะคะโดยจีนก่อสร้างสะพานฝั่งของตนเองเนี่ยเสร็จสิ้นจริงๆตั้งแต่2014แล้วแต่ว่าการเปิดใช้งานล่าช้ามานานกว่า12ปีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งเกาหลีเหนือยังสร้างถนนเชื่อมต่อแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรไม่แล้วเสร็จนะคะประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เคยตึงเครียดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติไปนะคะก็ทำให้มีความล่าช้าในการเปิดแต่สะพานแห่งใหม่นี้นะคะมีความสำคัญในฐานะเส้นทางขนส่งทางบกหลักสำหรับการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเข้ามาแทนที่สะพานมิตรภาพจีนเกาหลีซึ่งมีอายุหลายสิบปีแล้วก็มีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับการจราจรนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยสะพานเก่าถูกใช้เป็นเส้นทางรถไฟโดยสารระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนะคะทางจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเลยของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญทั้งทางด้านการทูตเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจากข้อมูลนะคะระบุว่าการส่งออกสินค้าจีนไปยังเกาหลีเหนือนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นในระดับสูงสุดในรอบ6ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนหน้านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมูลค่าการค้าดังกล่าวเนี่ยยังต่ำกว่าระดับก่อนที่มาตรการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติจะเข้มงวดขึ้นในปี2017นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดสะพานนี้เนี่ยก็เกิดในช่วงที่เกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มที่จะขยายการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากจีนแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของเกาหลีเหนือเขาก็มีความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยทั้งสองประเทศนี้เขาก็มีสะพานถนนข้ามแม่น้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งที่จะเปิดใช้ไม่นานมานี้เหมือนกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดกับทางเกาหลีเหนือแล้วก็มีสะพานที่จะเชื่อมทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้ค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นสะพานมิตรภาพนะ
1: ค่ะ
0: เกาหลีเหนือ
1: เกาหลีเหนือแล้วก็จีนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณกฤตครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร02-740-7400
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากันนะคะไปมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนกันค่ะ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับวันนี้ผมมาที่มาเลเซียครับ
0: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างครับบอกว่าฝุ่นอบแกมอะไรเงี้ยไม่กี่แกมอะไรเงี้ย
9: ใช่เพราะว่า PM 2.5 นี่แรงมากครับ
0: อันนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เพราะเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
9: อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับ
0: อ๋อและมันแย่ขนาดไหนครับอย่างเช่นแบบมองไปไม่เห็นทัศนวิสัย
9: แย่มากๆครับก็ประมาณ 200เมตรก็มองไม่เห็นแล้ว
0: โอ้โหนี่นี่เปโตรนัสหายเลยดิอย่างเงี้ยฮะ
9: วันนี้ก็ออกไปต้องใส่แมสกันหมดแล้วนะครับ
0: เมื่อกี้แบบเริ่มต้นด้วยการกระแอมเลยอะแย่แค่ไหนเนาะโอ้โหแสดงว่าหนักหน่วงมากเดี๋ยวคือผมอาจจะไปมาเลเซียเหมือนกันเดือนหน้าแต่ว่าไปปีนังก็จะห่างหน่อยไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือเปล่านะ
9: ไม่น่าจะถึงนะอาจารย์เจตเพราะไกลเหมือนกันนะครับ
0: แต่ก็หนักหน่วงมากเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณกฤต
9: ครับผมครับ
1: นะคะก็มาดูคำถามกันก่อนเลยนะคะกับของรางวัลสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนค่ะ
9: ครับผมก็วันนี้คำถามนะครับประเทศสุดท้ายในอาเซียนที่ท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินอองไลเนี่ยมาเยือนเนี่ยคือประเทศไหน
0: ล่าสุดนะประเทศล่าสุดเนาะ
1: ค่ะ
9: A ก็อินโดนีเซีย B ก็มาเลเซียครับรางวัลเป็นของฝากจากมาเลเซียครับเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักครับครับผม
1: เห็นภาพแล้วนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักดีนะคะลายสวยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะสำหรับคำถามค่ะประเทศล่าสุดในอาเซียนนะที่ทางประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะไปเยือนคือประเทศอะไรนะคะ choice ค่ะ A คืออินโดนีเซียค่ะ B คือมาเลเซียนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกสามารถตอบ A หรือ B เข้ามานะคะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะคุณกฤตค่ะ
9: ผมครับก็ช่วงนี้เราจะเห็นท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยเดินสายถี่มาก
0: ใช่ท่านเอเชียนทัวร์นะฮะ
9: เอเชียนทัวร์เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาถ้านับกันได้เนี่ยก็ประมาณสัก10ผมว่ามา13 14ครั้งแล้วนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปเยือนประเทศต่างๆประเทศที่สำคัญก็รัสเซียนะครับไปถึง 4-5 ครั้งนะครับทุกครั้งที่ไปเดินทางไปก็น่าจะไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านยุทโธปกรณ์กับนิวเคลียร์สันติภาพอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องของพลังงานด้วยนะไปเจรจาขอน้ำมันจากรัสเซียนะครับตอนนั้นแล้วก็ประเทศจีนอันนี้สำคัญนะครับประเทศจีนซึ่งเราวันนี้เรากำลังจะมาพูดกันเนี่ยเพราะจีนเนี่ยก็ไปเยือนมา 2-3 ครั้งแต่ทุกครั้งก็มีเรื่องความมั่นคงชายแดนเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับแล้วก็ไปทางส่วนของทางส่วนของอินเดียอีก2ครั้งนะครับก็อันนั้นก็เป็นการเยือนของท่านประธานาธิบดีในส่วนนี้แต่ว่าทางอาเซียนเองก็ไปกันมาประมาณ5ประเทศแล้วนะครับทุกครั้งก็จะเป็นในลักษณะของการไปเจรจาทวิภาคีนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาการค้าชายแดนการแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ที่เขาเล่นหนักนะครับแต่ว่าเราตอนแรกๆเราก็มองเอ้ยมันปกตินะครับก็คือท่านคงอยากจะมีเวทีสำคัญระหว่างโลกเวทีโลกของท่านเมียนอองไลน์นะครับแต่ว่าพอมองลึกๆเข้าไปผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วล่ะนะครับถ้ามองว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเองก็รอบที่2นี่ก็กำลังจะเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเรื่องนี้เราต้องมองไปว่าจีนเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วเรื่องการเล่นเกมเล่นหมากรุกอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็มองว่างานนี้เป็นงานที่ไม่ธรรมดาจานเจตนะครับเพราะว่าการที่ชูให้เมียนมาเนี่ยออกโรงเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการวางหมากเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมียนมาเองเนี่ยกับจีนเขาอะเป็นประตูทางออกทางด้านทางฝั่งตะวันตกของจีนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพิวหรือว่าการทำรถไฟความเร็วสูงจากทางส่วนของวันเบลวันโรดที่เขาตั้งหนึ่งในดิสเนชันไว้ที่เมียนมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะเมียนมาจีนเขากำลังเล่นของเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามเพราะว่าเราจะเห็นชัดๆมากๆก็คือเมียนมาตอนนี้กำลังเดินสายกันหนักนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ชัดว่าชัดเจนว่าจีนเขากำลังมองด้านการลุกนะครับ ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโดยการเอาหมากรุกของจีนมาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับการวางหมากเช่นจีนเขาอาจจะเป็นฝ่ายแดงนะครับก็ฝ่ายดำก็ทางสหรัฐอเมริกานะจีนก็ต้องเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับก็เหมือนถ้าเป็นนักเลงสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าฉันออกอาวุธก่อนก็คือได้เปรียบไปแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เอาประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศในแถบของอาเซียนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเนี่ยมาเป็นเกมหมากรุกบนกระดานหรือเปล่านะครับเพราะเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาลุกหนักมากๆก็คือลุกทางด้านของการส่งคนส่งทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเข้าส
0: ู่ประเทศทุกอย่างเลยนะล่าสุดก็สนามบินที่ใกล้กับชายแดนไทยมากในสปป.ลาว
9: ใช่ครับแล้วนั่นที่ห้วยพึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามของเชียงแสนนะครับอันนั้นเราก็เห็นภาพแล้วว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาวางหมากตรงชายแดนของจีนทั้งหมดเนี่ยที่มีชายแดนติดกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าทางฝั่งเมียนมานะครับเมียนมานี่เขาผักหนักเนี่ยเพราะว่าเมียนมาเนี่ยถ้าหากว่าเมียนมายึดสมรภูมิตรงส่วนของทะเลตะวันทะเลอินเดียได้เนี่ยก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยก็ควบเอาประเทศอาเซียนหรือว่าเอเชียไปแกะไปเกือบครึ่งและเกินครึ่งแล้วก็ว่าได้นะสหรัฐอเมริกาเองก็มาทางฝั่งของแปซิฟิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะบินจะข้ามมาฝั่งนี้ก็คงจะลำบากเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นฉากทัศน์ที่งดงามอย่างยิ่งของจีนก็คือว่าการส่งเอาพวกพ่อค้าพ่อขายนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการใช้ QR code QR pay นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัว WeChat pay ต่างๆนี้เข้าสู่ประเทศของทางฝั่งของอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างนะวันนี้มาที่มาเลเซียเนี่ยจีนก็เข้ามาเยอะนะครับผมมองภาพแล้วเนี่ยเท่ากับเจอคนจีนในงานประชุมซัมมิตวันนี้เนี่ยก็ผมว่ามันน่าสนใจนะครับว่าจีนเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ส่งคนเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับในการประชุมครั้งนี้เพราะงั้นเราเห็นภาพชัดว่าโอ้จีนกำลังเล่นเกมแล้วแหละนะครับเพราะว่าจีนกำลังอยากจะรวบเพราะว่าต้องปิดเปิดประตูให้กับเมียนมานะครับเพราะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดสุญญากาศทางอำนาจเนี่ยในเมียนมาได้เนี่ยจีนก็สามารถชนะเกมอันนี้ได้อย่างสวยงามนะครับแล้วอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เป็นการส่งเอาคนของประเทศจีนเข้ามาสู่ทางฝั่งสปป.ลาวนะครับซึ่งแล้วก็ทางรถไฟที่มาที่สปป.ลาวก็ถือว่าเป็นการเปิดข้ามแดนแม่น้ำหวงโหแล้วล่ะฮะก
0: ็
9: คืออันนี้ก็หมากรุกจีนเนี่ยมันจะมีฝั่งแม่น้ำตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเบี้ยเนี่ยหรือว่าตัวปิงเนี่ยก็คือกลุ่มของประชาชนคนจีนที่ออกมาเดินหน้าอยู่ในเวทีเหล่านี้นะครับในขณะที่เมียนมาเองผมก็มองว่าเมียนมาเขาน่าจะเป็นม้านะเพราะม้ามันไม่เดินตรงๆนะมันเดินตะแคงแล้วก็มันไม่ไปทางตรงเพราะงั้นเนี่ยเมียนมาเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามแต่สำหรับเขาเนี่ยเขาพร้อมเสมอที่จะลุกคืบนะครับเข้าไปสู่ทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งท่านประธานาธิบดีเมียนมาในวันนี้เนี่ยเดินหน้าเต็มสูบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยอินโดนีเซียก็ต้องเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เมียนมาเนี่ยออกมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพชัดๆว่าเมียนมาเนี่ยเข้าสู่อินโดนีเซียได้เมื่อไหร่ปุ๊บเท่ากับว่าเมียนมาเนี่ยตัวม้านี่ไม่มีตัวขวางแล้วนะครับเพราะว่าเวทีของทางฝั่งของในประเทศนะครับก็ถ้าสามารถสร้างความชอบธรรมได้ว่าประเทศเวทีระดับโลกหรือว่าเวทีระดับอาเซียนเนี่ยเปิดรับเขาหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็คงจะทางฝั่งของชนชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มของกองกำลังต่อต้านทั้งหลายเนี่ยก็มองภาพว่าอันนี้ก็เขาก็จะเท่ากับว่า แพ้ทางกลยุทธ์กับให้กับทางรัฐบาลเมียนมาได้ถ้าเมียนมาสามารถที่จะครองเดินเก็บคะแนนนะครับถ่ายภาพกับผู้นำต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดได้เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจว่ามันเป็นการผลักดันหรือว่าการอยู่เบื้องหลังจากมหาอำนาจที่กำลังช่วยกันผลักหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามหาอำนาจในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้มองที่จีนอย่างเดียวนะผมมองไปที่รัสเซียด้วยอาจารย์เจตเพราะว่ารัสเซียมันก็เหมือนเป็นเกาะคุ้มกันให้กับเมียนมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเข้าสู่เมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าการส่งเสริมการผลิตยุทโธปกรณ์หรือแม้กระทั่งการขายยุทโธปกรณ์เข้าสู่ประเทศเมียนมาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะหรือว่าเมียนมาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทั้งสองมหาอำนาจนี้หรือเปล่านะครับต้องมองและอีกมหาอำนาจหนึ่งก็คืออินเดียมองข้ามนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยท่านเมียนออนไลน์เนี่ยก็ให้ความสำคัญระดับต้นๆนะครับ
0: ก็เดินทางไปเยือนด้วย
9: ใช่ครับไปสองครั้งแล้วนะครับอาจารย์อันนี้ก็น่าสนใจ
0: ก็คือเราล้อมด้วยมหาอำนาจนะครับแล้วก็เลยเป็นกระดานหมากรุกให้กับทุกประเทศนั่นแหละทีนี้พอพูดถึงเรื่องการไปเยือนครับเฉลยเลยละกันว่าประเทศล่าสุดที่ไปเยือนคือ
9: ประเทศมาเลเซียครับก็เขาก็มาที่ลาวเป็นอันดับแรกนะครับลาวนี่ถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่สองที่ทางท่านเมียนองไลเข้าไปแล้วก็เขาก็เดินทางไปเยือนหลากหลายนะครับทั้งส่วนของกัมพูชาก็ไปมาแล้วนะครับเวียดนามก็ไปมาแล้วก่อนที่จะมามาเลเซียนะครับ
0: เดี๋ยวนี้เองนะครับแล้วก็นี่ก็เลยถือว่าคุณกฤตเนี่ยไปตามรอยท่านมินออนไลน์นะฮะ
9: ให้ผมเดินตามขนาดนั้นเลยนะ
0: ก็เนี่ยบังเอิญไงตามรอยเนี่ยนะฮะ
1: ใน
0: วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอของฝากของขวัญนะจากทางมาเลเซียก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ใส่มาสก์ด้วยนะครับ
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณกฤตค่ะ
9: ขอบคุณครับสวั
0: สด
9: ี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะนะคะ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศล่าสุดที่ทางด้านของผู้นำเมียนมาไปล่าสุดก็คือมาเลเซียนะคะก็ต้องขอบคุณคุณกฤตเอ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะคะที่จะมารายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ด้วยนะคะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกนะนี่เหมือนเราส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่หมอกปัญหาหมอกควันแย่งจริงนะแย่งจริงแย่มากๆเลยนะฮะก็ถือเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆของอาเซียนเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับเรา2คนนะเดี๋ยวคุณลิซ่าจะไปสูดอากาศเย็นๆแต่อย่าเอา PM 2.5 เข้าไปในปอดนะ
1: แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดรายการก่อนนะเพราะฉะนั้นเราเจอกันในรายการGood Morning ASEANก่อนนะคะ
0: แต่เจอออนไลน์ใช่ไหม
1: ใช่เจอออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่ต่อแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะ
0: สวัสดีค่ะ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสด
1: ีค่ะ
0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันค่ะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางไลฟ์ Mcot News FM 100.5 ค่ะ
0: ค่ะข่าวแรกวันนี้ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14-22 ตุลาคม 2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
0: ไปติดตามกันที่ศึกซักฟอกนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะโดยนายกก็ได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ในวันที่27-30 ตุลาคมแต่อย่างไรจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขณะที่นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2-3 พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมทางนี้ครม.ก็จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไฟเขียวซักฟอก 27-30 ตุลาคมหนูสั่งรัฐมนตรีพร้อมโต้เท้งแนะรัฐบาลต้องใจกว้างเฮงหยันปชน.แค่เนน้อยสุริยะดันเกี่ยวข้าว EV 8,000 ล้านอนุทินกำชับรัฐมนตรีทุกคนกลางวงครม.เตรียมพร้อมชี้แจงฝ่ายค้านวางกรอบวันอภิปราย 27-30 ตุลาคมสะดวกสุดณัฐพงษ์เผยสำนักประธานสภาแจ้งปรับแก้ยติเล็กน้อยไม่กระทบสาระสำคัญแนะรัฐบาลใจกว้างค่ะ
1: ซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะต้องแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆในบางส่วนค่ะแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งก็ต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขยังไม่เห็นรายละเอียดส่วนจะกระทบต่อเนื้อหาหรือเปล่านะคะนายณัฐพงศ์บอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งยืนยันว่าไม่ได้กระทบเนื้อหาสาระสำคัญค่ะซึ่งการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นั้นตามกระบวนการเข้าใจว่ายติต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้ค่ะซึ่งฝั่งนั้นมีการระบุว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือปิดเนื้อหาอะไรนายณัฐพงศ์ก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันส่วนจะมองว่าฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหายติการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตัวของนายณัฐพงศ์ก็คิดว่ารัฐบาลควรจะเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดการซักฟอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องวันอภิปรายเหมือนการต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจควรจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดนะคะถ้ามองอีกแง่นึงรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยส่วนการอภิปราย3 วันนายณัฐพงศ์ก็มองว่าเรื่องรายละเอียด เอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอตัวแทนแต่ละฝ่ายไปคุยกันแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่และรัฐบาลก็จะได้ชี้แจงนะคะมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพร้อมรับศึกซักฟอก 27-30 ตุลาคมอนุทินแจงครม.สั่งรัฐมนตรีเตรียมแจงทุกปมเชนยันรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหนุนเท้งชี้ยติแค่พรูฟคำผิดโสพลข้อบรรจุวาระแล้วทนายชี้แมวยื่นนิรโทษค่ะ
0: เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok นะคะซึ่งในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณ CNN มากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective อย่างที่สาวสวยคนก่อนหน้าได้พูดไปว่าเธอได้มีโอกาสลองดื่มชาไทยตอนเช้านี้ผมว่าเธอจะชอบอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเรียกว่าโอเลี้ยงหลังจากที่คุณได้ชิมแล้วรับรองคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้พาดหัวใหญ่ของเดลินิวค่ะอนุทินโชว์ต่างชาติชิมโอเลี้ยงไทยอาจลืมอเมริกาโน่เย็นกำชับครม.พร้อมศึกซักฟอกยศชนันยันเพื่อไทยหนุนรัฐบาลนายกอนุทินผนึกความร่วมมือ CNN สื่อระดับโลกเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกชวนชิมโอเลี้ยงบอกถ้าได้ลองโอเลี้ยงอาจลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยกำชับครม.เตรียมพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันซักฟอกด้านยศชนันยันด้านยศชนันยันกลางครม.เพื่อไทยพูดชัดพร้อมหนุนรัฐบาลส่วนโสพลไฟเขียวให้เดินหน้าซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยแล้วเลขาสภาส่งเรื่องแจ้งครม.เคาะวันเวลาเรียบร้อยแล้วรอครม.ตอบกลับสะดวกช่วงไหนแจ้งให้เท้งแก้คำผิดคำซ้ำเท่านั้นยืนยันเนื้อหาตามเดิมไม่มีผลอะไรขณะที่ประเสริฐการันตีเพื่อไทยรู้มารยาทการเมืองภูมิใจไทยไว้ใจศึกซักฟอกได้ชี้ยติฝ่ายค้านใช้คำรุนแรงระบุคดีหัวสวหลุดจากกระบวนการหนึ่งไปแล้วด้านเท้งเผยเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเซ็นรับรองแก้คำผิดซักฟอกยติยันไม่กระทบสาระอภิปรายลั่นไม่อยากเห็นต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินนะคะซึ่งทั้งฝ่ายของ IMF ธนาคารโลกรวมถึงกระทรวงการคลังของประเทศไทยค่ะก็ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและปกป้องประชาชนนะคะซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเปิด Bangkok Blueprint ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ก็กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกมีความเสียหายต่อมูลค่าการโกงสูงมากถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของ GDP โลกค่ะซึ่งก็มีผู้เสียหายมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกดังนั้นค่ะBangkok Blueprintนี้ก็เป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งมีหลักสำคัญค่ะก็คือ1การพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบเพราะว่าผู้เสียหายอาจจะมีหลายบัญชีจำเป็นต้องกำหนดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการด้วยการออกแบบกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยฐานะเจ้าภาพการประชุมก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเริ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครและก็สานต่อผ่านองค์กรระหว่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะแนวคิดที่3ก็คือการออกแบบกรอบแนวทางให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบนเวทีของ CNN รวมไปถึงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวบนเวที IMF World Bank ด้วยนะคะด้านBangkok Blueprint ปลุกทั่วโลกสู้ภัยดิจิทัลเอกนิติชงเวที IMF อนุทินโชว์วิชั่นปูมเศรษฐกิจไทยครม.เคาะบ้านคนละหลังทอส.ปล่อยกู้ 50,000 ล้านในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีประเด็นนี้พร้อมกับภาพนายกรัฐมนตรีค่ะแบงก็บลูพริ้นท์สกัดภัยการเงินโลกธนาคารแห่งประเทศไทยวางยกระดับคุมเข้มท่อน้ำเลี้ยงผิดกฎหมายแบงก็บลูพริ้นท์ยกระดับกรอบป้องกันภัยทุจริตดิจิทัลโลกโชว์สถิติไทยตัดวงจรสูญเสียเหลือ 9,000 ล้านเปิด5เสาหลักสู้ภัยการเงินไซเบอร์สกัดฟอกเงินผ่าน USDT หลังพบเอเชียแปดความเสียหายสูงถึง 67% ของโลกเอกนิติชี้กระทบเศรษฐกิจโลกปีละล้านล้านดอลลาร์ IMF ธนาคารโลกเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันในขณะที่อีกกรอบนึงค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank และประเด็นเศรษฐกิจนะคะOECD และไทยดันผลิตภาพเคลื่อนเศรษฐกิจ OECD มองไทยมากลายเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank รอบ35ปีเตือนเศรษฐกิจมีทั้งความสำเร็จและความท้าทายเน้นสร้างผลิตภาพขับเคลื่อนการเติบโตอนุทินยืนยันเน้นเป้าหมายคุณภาพค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และCar for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
8: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: เหรอ
10: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี2569เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า1ล้าน4แสนบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
1: มากันที่ข่าวนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่ติดตามกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของสตง.กับไทย PBS ที่มีการแถลงข่าวกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะในส่วนของสตง.เองเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงค่ะโดยบอกว่าการมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นั้นยืนยันว่าการจัดการแถลงข่าวรวมถึงการตรวจสอบไม่ได้เพื่อตอบโต้ใครหรือว่าตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่เป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ของสตง.ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถึงการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแผนการราชการที่เจตนาทำให้องค์กรเสียหายเรื่องหลักๆที่เข้าไปตรวจสอบก็คือการจัดหาผู้ทำข่าวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพจึงต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ขณะเดียวกันสตง.ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การคุกคามหรือว่าแทรกแซงสื่ออย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยในขณะที่สตง.เองก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าอาคารสตง.แห่งใหม่ที่ถล่มเมื่อ28มีนาคมปีที่แล้วนะคะเพราะว่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่บ้างก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาการแถลงข่าวเป็นแบบสเต็ปค่ะหากไม่มีเรื่องใหญ่ก็ยังไม่มีการแถลงเพราะว่าโฆษกทำหน้าที่ได้ก็ต้องมีข้อมูลเข้ามาก่อนนะคะซึ่งความคืบหน้าคดีอาญาด้านวินัยพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้องเอกชนผู้รับจ้างออกแบบควบคุมงานต่อศาลแล้ว DSI สอบสวนประเด็นนอมินีการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนปปช.รับไต่สวนเจ้าหน้าที่สตง.70คนจาก10คณะกรรมการด้านสถานการเงินสัญญาโครงการมูลค่าสัญญา 2,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายไป22งวดสตง.ได้รับเงินล่วงหน้า320กว่าล้านบาทเป็นเงินประกัน100กว่าล้านบาทคืนมาทั้งหมดค่ะทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณใช้จ่ายจริงประมาณ500กว่าล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายฟ้องร้องคู่สัญญาเพื่อดึงเงินกลับคืนสู่แผ่นดินในขณะที่ทางสสท.นะคะก็คือไทย PBS Air เองค่ะก็มีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบก็มองว่าการเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบและต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดรับการโต้แย้งต้องมีกระบวนการชั่งน้ำหนักก่อนที่จะสรุปผลก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะส่วนข้อมูลและข้อสังเกตยังไม่ควรถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องก็เน้นย้ำค่ะว่าเรื่องต้องสร้างมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าสามารถที่จะตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสตง.ปูดคนในไทยพีร้องจัดจ้างสุ่มเสี่ยงผิดระเบียบปัดแค้นเสนอข่าวตึกถล่มไม่เคยเบรกสื่อทำหน้าที่บิ๊กสสท.ตั้งโต๊ะโต้ทุกปมทั้งค่ารถผู้ผลิตอิสระถูกกฎหมายสตง.ยันสอบงบตามข้อร้องเรียนพนักงานไทย PBS ปัดแก้แค้นเบรกข่าวครบ1ปีตึกถล่มชี้ปล่อยเอกสารหลุดมีโทษทางวินัยรองผอ.สสท.แถลงโต้ตอบย้ำข้อสงสัยนะคะย้ำตอบข้อสงสัยได้โอดภารกิจเพิ่ม10เท่ารับงบเท่าเดิมจ้างผู้ผลิตภายนอกถูกต้องค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาระบุผ่านสื่อนะคะว่าวันที่14ตุลาคมนายไทยหยางสามีจะเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกพาดพิงปมโยงธุรกิจผิดกฎหมายวันที่14ตุลาคมแต่ก็ปรากฏว่านางสาวสุชาดาได้ยกเลิกการแถลงข่าวออกไปค่ะและยังไม่มีการระบุว่าจะแถลงในวันเวลาใดนะคะซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสก็พบว่าทรัพย์สินที่ได้แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวด้วยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะเป็นเรื่องของการเมืองรวมการเมืองด้วยเลยนะคะแล้วก็ประเด็นของคุณสุชาดาค่ะหนูเคาะ 27-30 ตุลาคมให้ฝ่ายค้านซักฟอก4วันไอเดียและสามีเดียวแจงค่ะ
1: มากันอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองนะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าตอนนี้เรื่องเข้ามาแล้วค่ะอยู่ขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะในเรื่องนี้อยู่ในขั้นอนุกรรมการกันกรองนะคะด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วแต่ว่าในส่วนของตนยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุขึ้นมา2ชุดด้วยกันเพื่อมากันกรองรับเรื่องราวและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องนี้ด้วยซึ่งในรายละเอียดก็ยังไม่ทราบนะคะขณะที่ทางทนายความของ

0: ฐานข้อกล่าวหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการแก้กฎหมายเอาผิดเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจและการตีความเปรียบเสมือนทฤษฎีทักษิณที่เคยกล่าวไว้เป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ผิดค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนิรโทษแมวถึงมืออนุซัดขาประจำขัดขวางขอล้างมลทินทนายชี้เหยื่อต้นไม้พิษนิรโทษแมวถึงมืออนุชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือก่อนเหตุเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประเด็นด้านทนายเปิดเหตุผลยื่นนิรโทษกรรมชี้เป็นเหยื่อต้นไม้พิษซัดกลุ่มค้านรับอานิสงส์แต่กีดกันคนอื่นอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการเยียวยาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีครอบครัวของบุตรทั้งสองคนก็คือนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีและเด็กหญิงกุลดาตาสินิอายุ10ขวบบุตรของนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินผ่านระบบออนไลน์นะคะพร้อมกับสอบถามนางสาวไพรินว่าเงินเข้าหรือยังโดยนางสาวไพรินก็ได้ชูโทรศัพท์ขึ้นนะคะพร้อมบอกว่าเงินเข้าแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าเงินเข้าแล้วใช่ไหมจะใช้จะสอยฮื้อระวังเน้อโดยจังหวะนี้ค่ะนางสาวไพรินก็ยังโชว์ยอดเงินในโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ปิดโทรศัพท์พอแล้วไม่ต้องโชว์แล้วและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฝากให้ดูแลเด็กทั้งสองคนด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเดิมจ่าย2ล้านตายน้ำท่วมประกันภัยพิบัติปภ.ออมสินเร่งโอนระดมช่วยเกษตรกรจ่ายเยียวยาเสียชีวิตน้ำท่วมประเดิมรายแรก2ล้านบาทอนุทินกดปุ่มจ่ายญาติเสียชีวิตน้ำท่วมเชียงใหม่เผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทออมสินปภ.โอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะกทม. 74,962 ครัวเรือนนายกสั่งเร่งตรวจสอบเหตุปลาบึกตายปัญหาน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นพบไนเตรตทองแดงและแมงกานีสเกณฑ์มาตรฐานด้านสุริยะเร่งรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเสียหายจากน้ำท่วมเตรียมเพิ่มหลักเกณฑ์เยียวยาคาดชงครม.ภายใน2สัปดาห์เตือนชาวบ้านริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกรมชลประทานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนำสารซูเปอร์พอดอ6สารขจัดน้ำเสียกับกลิ่นเหม็นบรรทุกรถ6ล้อมาฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีประเด็นขยะพิษปราจีนบุรีด้วยนะคะปิด3โรงงานขยะพิษปราจีนบุรีลุยยึดทรัพย์ท็อปลั่นไม่สนของใครรัฐบาลเร่งแก้น้ำเน่ารังสิตปภ.สรุปยังมีน้ำท่วม20จังหวัดกทม.เร่งระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วระดมช่วยเหลือประชาชนวราวุฒิสั่งฟันโรงงานมลพิษ ปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจอปิดเพิ่มอีกลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

0: ัฐบาลเร่งตรวจสอบปมปลาตายคราบน้ำมันสีรุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีเบื้องต้นปลาตายอาจเกิดจากออกซิเจนในน้ำต่ำเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน1สัปดาห์ลุยโกวิกฤตน้ำเน่าปากคลองรังสิตระดมฉีดพ่นสารซูเปอร์พอร์ด6 5,000 ลิตรลดน้ำดำและกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองฝนถล่มอุทัยธานีอ่างทองน้ำท่วมสูงขณะที่กรุงเก่ายังอ่วมทั้ง16อำเภอค่ะ
1: ตำรวจสืบสวนภาค2ส่วนที่กำลังตำรวจเมืองพัทยาค่ะบุกไปตรวจค้นออฟฟิศต้องสงสัยรวบผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ5เครื่องคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคารเบื้องต้นพบพฤติการแอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกผู้ที่เคยถูกมิจฉาชีพโกงเงินนะคะอ้างช่วยติดตามเงินคืนก่อนจะส่ง QR code ให้สแกนสารภาพเคยทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก่อนจะกลับมาเปิดออฟฟิศในพัทยาเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจับแก๊งคอร์อ้างตำรวจไซเบอร์ตั้งรังในพัทยาหลอกเหยื่อซ้ำดูดเงินเกลี้ยงค่ะ
0: ส่วนเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการเมืองแทรกแซงภาพรวมการเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ์มากค่ะถึงประมาณ 500-600% ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีผลคะแนนออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งส่วนการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่พูดคุยกันโลกออนไลน์ค่ะไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายนะคะในข่าวสดค่ะไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.จุลพันธ์ชี้ทำได้พรรครณรงค์ส่วนในผู้จัดการรายวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลั่นการล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.ไม่อยู่ในแนวคิดยันนักการเมืองร่วมชวนเลือกตั้งไม่ผิดบอกแนวความคิดหลักๆไม่ได้หนีกรอบเดียวกัน
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะปัตตานีโวยเจ้าหน้าที่มั่วเก็บ DNA ถึงในร้านน้ำชารอมฎอนปัญจอสสพรรคประชาชนเตือนกรณีเจ้าหน้าที่ดักเก็บ DNA ประชาชนริมถนนและในร้านน้ำชาค่ะ
0: ค่ะมากันที่ประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะในหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะก็มีเกี่ยวกับประเด็นของฮูตีและซาอุดีอาระเบียค่ะไฮยานะพลังงานฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธปึ้มน้ำมันยักษ์ใหญ่ฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธนำวิถีถล่มอาคารสำนักงานใหญ่ของอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบียบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกหลังถล่มสนามบินของซาอุมาต่อเนื่อง4ระลอกภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคม2569เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่วงเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินแนะนำใช้รถไฟฟ้า BTS MRT และเผื่อเวลาเดินทางเข้าใจดีว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดและคืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากทั่วโลกในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความยินดีของไทยในการกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนี้อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมชูความหมายของตึกสันติไมตรีที่สื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจผ่านการถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติโดยรัฐบาลได้จัดนิทรรศการศิลปะจากเยาวชนและไทเบฟบูธสาธิตขนมไทยเข้าเกรียบปากหม้องานหัตถศิลป์และของใช้ไทยพร้อมต้อนรับด้วยเสียงดนตรีจากบุรีรัมย์ออเคสตราวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราและการแสดงหุ่นละครเลโจหลุยในขณะที่เมนูอาหารข้าม4คอร์สได้ถูกรังสรรค์อย่างประณีตด้วยการผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมเข้ากับสากลเช่นลาเผ็ดขาบคานาเป้ช่อม่วงต้มยำกุ้งมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบและผลไม้ตามฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานขอ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
9: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
11: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
14: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือว่าสิ่งที่หลวงล้ำลงไปในลำน้ำในเขตจังหวัดชุมพร14ตุลาคมกับ2569นายจิรศักดิ์แสงอ้อยปลัดจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งหลวงลำน้ำในเขตจังหวัดชุมพรครั้งที่3ของปี69นี่นะครับก็เพื่อที่จะให้ความเห็นชอบในการข้ออนุญาตตามนัดหน้าที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่หลวงลำน้ำที่ข้ออนุญาตปลูกสร้างเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดพังเมืองและรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดหรือไม่ครับก็มีคณะกรรมการเข้าประชุมกันปรากฏว่าที่ประชุมก็ได้พิจารณาคำข้ออนุญาตปลูกสร้างสิ่งหลวงลำน้ำจำนวน6คำร้อง4ราย ขอพิจารณาเราขอเป็นทุกมิติทางด้านกฎหมายผังเมืองความเหมาะสมของพื้นที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสัตว์ประโยชน์สาธารณะเพื่อให้การอนุญาตเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอนุญาตไปเรียบร้อยนะครับนะก็ท่านต้องช่วยแลอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นการทิ้งขี้ยาหรือว่าการกำจัดของเสียจากตัวอาคารอะไรต่างๆนะทำเฮียนะนี่ผมก็คิดว่าผมไม่รู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับเขานำเสนอข้าวมาเพียงแค่นี้นะก็ค่อยอนุญาตด้วยความตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ว่าต้องมีพันนูนพันนี้เพราะผมไม่ถูกต้องนักนะครับแต่ก็ยังเชื่อมือท่านเจียจักแซงห้อยเลยครับอันนี้แต่เบอร์ลังส่วนปัจจุบันก็ประหลัดจังหวัดจุมพรแกก็คุยกับผมอยู่เลยแล้วว่าแกตรงไปตรงมาไม่สนใจเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเอาผมก็เชื่อแกแล้วก็เชื่อมั่นว่าแกจะทำในสิ่งที่แกพูดจริงๆนะวันนี้ครับได้รับตรวจสอบจากพันตำรวจเอกผักขพลทวิตรีนะอันนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรชุมพรแล้วก็ผู้บังคับราชธานีในชุมพรอย่างเช่นหลับแม่ลังส่วนอะไรพวกนี้ก็โทรมาคุยกันครับก็คุยกับพี่น้องกันด้วยความรักความคิดถึงมาหลายต้นฟังกันนิดนึงแกก็มาทำธุระน่ามาประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตซ่องผมก็ได้ฝากแกไปเรื่องครับว่าพี่น้องครับผมฝากขอออกขันเงินสักคนนะครับฝากขอยายไปไหนก็อยู่ที่ขันเงินไปสักจนว่าเกษียณก็ได้เพราะว่าไม่รู้พื้นนะครับพอบันดิดาผมชอบอย่างไรไม่ชอบว่าแกช่วยไหนเหลืองไอ้พนันก็มาได้คิดได้ไหมพอแกก็อ้วนตุ๊บตับไปโอเยโตแต่ว่าฝีมือการทำงานเนี่ยที่ทำให้โรงเรียนของผมเนี่ยนะผมก็ซิดกับโรงเรียนวัดขันเงินเนี่ยมันก้าวหน้าครับเด็กนึกได้มีความทุกข์ครูแล้วก็มีความทุกข์นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ย้ายคนดีๆได้ยู่เพราะว่าอยากไปที่อื่นแกก็ไม่พ้นการเป็นพ่อโรงเรียนยกไปมันก็จะไปเป็นพ่อเขตการศึกษาในหวากันนี่ก็ฟากพันตำรวจเอกฝากกับพลเดวิซี่ไปแกก็หลับปากว่าแกจะลองไปพูดคุยในคณะกรรมการดูแต่ผมไม่ได้บังคับหน้าที่ว่าผมใช้ไปเที่ยวคมเฮ้งเบงของเราเนอะก็ถ้าท่านผู้ฟังเห็นเหมือนพี่ก็ลองโทรมาพูดคุยกันแล้วนะรู้ไหมก็โทรไปคุยครับอดีตผู้กับร่วมรองผู้บังคับการชุมพรพันธมิตรเอกกับพลเดวิซี่แล้วก็ได้ไอ้ฟังรายการผมมาจำนะครับตั้งแต่ดูในพื้นที่นะแต่ว่าแต่มาขอได้ยุ่งไหมเพราะว่าตอนนี้ผมสามนี่คือแกเป็นคนหน้าตาดีนะส่วนแกทำเพื่อทุกไม่ได้ยุ่งมีไล่หลายคนนี่ผมไม่พูดถึงเดี๋ยวแกจะโกรธเอานะครับนะเอานั่นก็เป็นเรื่องนึงครับไปอีกเรื่องครับก็มีชาวบ้านเนี่ยยู่แถวหน้าข้าและลูกล้านก็เรียนที่โรงเรียนชุมพรบริการธุรกิจเขาก็โทรมาผมด้วยความเป็นห่วงว่านายสาธิตช่วยตอบตรวจสอบแล้วที่ว่าผู้วีนี่ก็โรงเรียนชุมพรบริการธุรกิจนี่พูดได้อ๋อเสียไม่รู้ทู่เหลืองอะไรเหมือนพื้นผมก็ตกใจเหมือนกันเลยเพราะว่าครูวีเนี่ยตอนที่ผมสาบกิติศักดิ์มันก็เป็นคนเก่งนะไอ้เนาะเป็นโค้ชทางด้านกีฬากีฬาเลยนี่แกเก่งลายเหลืองเขายกกู้ให้อาจารย์ไปดูดไม่โบคาหรือว่าพี่แดงของผมเนี่ยเจ้าของเรียนชุมพรแม่ธุรกิจเนี่ยท่ามทันทีท่ามตรงเลยว่าเพื่อพี่แดงต้นเพื่อใดครูวีได้อ๋อเนี่ยแกบอกโอ้น้องซาทิศครูวีเนี่ยก็มีความสามารถเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับการว่าจ้างจากหลายทีให้ไปเป็นโค้ชฟุตเรือยาวเอ้าพนันเดือนนึงบราซ่าโน่มาอยู่ในโรงเรียนได้ไม่กี่บาทไหมแต่อย่าไปบอกตัวเล็กเลยนะว่ารักหารักคกรักเกลียดอย่าไปพูดเดี๋ยวก็มีคนไปเก็บภาษีแกนะขออนุญาตลาให้แฟนรายการพุ่มทีส่งไส้เนี่ยได้ฟังกันนะรายการพุ่มวันนี้ถูกเหลืองตั้งแต่เหลืองทราบเบื่อยันเหลือลบเนี่ยถ้าโทรมาแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หลายท่านฟังนะก็ขอทำความเข้าใจกันนะว่าขู่วีเนี่ยแกล่าออกไปเป็นโคตรเรือแล้วก็หลูแกหรือเหมือนพื้นนะอีกคนเนี่ยก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะแต่ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนชุมพรแม่ธุรกิจเนี่ยเพราะเขาอยู่กันมานานแล้วก็พี่วีคนรักกันดีมากนะก็ขอทำความเข้าใจจะได้เป็นกำลังใจให้ทางครูวีทางครูแดงซึ่งใครตอนนี้นะที่จะพาหลูไปสมัครเรียนตื่นใจหนอจากลังส้วนนี่อยากผึ่งนะท่านผู้ฟังนะพอไปอยู่ที่อื่นเนี่ยขายใจท่านมาเอายู่ไหมถ้าท่านมีเงินเป็น10ล้านนะนะพาไปเรียนที่โรงเรียนชุมพรแม่ธุรกิจเนี่ยก็จะเปิดอีกอยู่ไม่กี่เดือนเนี่ยเตรียมตัวกันไว้ได้เรียนแค่บ้านแล้วก็เด็กที่นี่จบไปมีงานทำ 95% น่ะอันจิตแล้วนะพอเด็กเก่งนั่นนะอย่าไปคิดว่าแม่โรงเรียนแค่บ้านได้เก่งเพื่อไม่เก่งเพื่อทำไปแล้วเวลานี้ก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยเด็กก็ได้ไปเรียนหนังสือกันดีๆกับทางเทเอ้าแล้วก็ทำงานดีๆกับทางเทนะฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับเรื่องราวของการเรียนแล้วก็เรื่องราวของการทำงานเนี่ยผมว่าทีไรเนี่ยก็ไม่สู้โรงเรียนชุมพรไม่อันธุรกิจหรือว่าข้อเลี้ยวพาณิชย์เขาว่าปัจจุบันก็เป็นวิทยาลัยได้ไปแล้วนะเอาก็เป็นกำลังใจครับคุณพีประยุทธ์ใหม่โบค้าหรือว่าพี่แดงของผมของสารลังส้วนนะครับนะงานแข่งเรื่องการทำผมว่าเออแล้วเพื่อนมันมีปลายการมดหรือว่านายตาทิศเดี๋ยวผมจะตอบเพื่อครับผมมันไม่ได้ยู่บานตลอดแต่จะเอาไปเที่ยววิ่งนั่นก็ไม่ได้ทั้งอีกอย่างที่เกียรติคัดผลประโยชน์เขาก็เคยมีคนที่จะให้ผมไปทำแม้แต่ว่าผมก็บอกกันแล้วว่าผมเนี่ยทำแบบตกไปตรงมาหน้าเก็บชาวบ้านมาเท่าไรผมก็เอาไปทำเท่านั้นไม่ได้หมายความจะกำไรข้าวปลาส่วนตัวเนี่ยมันมีบ้างนะครับที่ว่าไว้ขาน้ำขากินขาอะไรสำนักทีมงานที่ไปติดต่อเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเก็บมาได้เป็นแส้นแล้วก็เอาข้าวปลาที่ถึงไม่ฉายทีนี้พอเขาทำแหลกๆก็ทำร้อยนะจะทำเองมาโนบันนี้ผ พอไปทำเนี่ยดับแผลปั๊บเนี่ยโดนขาใช้จ่ายมานี่ก็อ้าวไม่ได้กี่บาทแล้วซ่องเนี่ยคาดความเชื่อถือจากคนที่เขายากทำคนยากทำมีหมาแต่คาดความเชื่อถือว่าทำแล้วมันจะเคยสวยงามเมื่อไหร่ดีแน่เมื่อที่นายซาที่ทำได้หรือเปล่าคือผมไม่ได้อวดเก่งนะแต่ว่านั่นแหละข้องวันนี้นี่เขาเห็นกันอยู่ว่าทำงานนะครับส่วนรวมหมดทำมันเพื่อนนะก็ไม่แหน่จริงนะประมาณพูดไหมเออแล้วก็ไม่แหน่จริงท่านอย่าย้ำเข้ามาเหลืองส่วนรวมมาเขาเห็นกันนะเพ่จะไปเถียววะเออหลงฟงหลงเฟสวะเก่งพันนูนเก่งพันนีนูนช่วยนีช่วยทำดีมันไปแลนเดี๋ยวไหนก่อนนะครับใช้เวลาคิดนี่อันนี้ผมยังเทียอยู่นะผมก็ยังเทียอยู่ไม่ได้คุยไม่ได้เลยว่ากันตามตรงไปตรงมาเออเขาคอยเนี่ยหลาวจนฟังกันแต่ปีนี้บอกเลยว่างานแข่งเรือลังส่วนมาเราในการแข่งพันแย่แบบโอ้โหสุดๆถ้าผูไปซาบ้านๆก็คือว่าหวยแตกนะหวยแตกจริงๆแต่ไม่มีใครรู้ใครเย็นเลยคณะตัวผมเนี่ยต้องโทรมาท่ามาหมืดอยู่เป็นประจำวะตักบาตรก่อนนี่เห็นไหมผมจะมาตักบาตรแต่ก็จะมาแลเหลือแข้งนะก็ไม่เห็นอ่ะเอากันง่ายๆไม่เห็นอ่ะไม่รู้อ่ะนะคณะเราติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ได้ว่าโอ้เราผมเก่งนะแต่ถ้าว่าคลิปโฆษณาเหลือแข้งเนี่ยที่ผมเคยทำเนี่ยเคยมีใครคิดทำไหมครับทำให้ฟรีเลยนะท่านผู้ฟังเคยมีอะไรคิดทำไหมครับไม่ใช่หยากับพี่เราต้องสร้างคนขึ้นมาให้เขามีแนวความคิดให้เขาไปทำแล้วก็ต้องช่วยกันทำยากหมาก็ออกขาเขาเรียกว่าขาโปรโมทใน Facebook ใน YouTube ในTikTok เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นไวรัลขึ้นมาน่าแต่ว่าไอ้พวกมันไม่สามารถมาอยู่ตั้งแต่ต้นได้เพราะว่ามันก็มีหน้าที่การงานที่ในที่ผมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนะเอานี่ก็ฟ้าเป็นกองคิดกับได้ไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวการประกอบกันไหม
15: รองกองข้องคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
14: ก็กลับเข้ามาพบกับผมแม่แซ่ทิศกันต่อครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องกองการปล่อยขบวนรถส่งทุ่งยางชีพและเรือไปช่วยเรือพี่น้องที่กำลังประสบน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ป่าจีนบุรีแล้วก็สะเชิงเซาเมื่อวันที่13ตุลาคมกาที่ผ่านมานี่ครับนาสารลักเมืองชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ปล่อยขบวนรถนำทุ่งยางฉีบและสิ่งข้ออุปโภคบริโภคไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดป่าจีนบุรีและชาเชิงเซานะครับโดยมีนางพนักกรชูกิติวิบูลนายกเล่ากาชาดชุมพรแล้วก็นายเจริญโฉพรมจุติมานายอำเภอเมืองชุมพรตลอดจนผู้แทนจากเล่ากาชาดชุมพรและภาคีเครือข่ายมารวมกันให้กำลังใจโครงการรวมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยโดยฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์ชุมพรรวมกับหน่วยงานในจังหวัดชุมพรนะมูลนิธิเพชรเกษมชุมพรภายใต้ความเมตตาของพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะ16และพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะชุมพรได้ปล่อยขบวนรถนะซึ่งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเนี่ยท่านก็ได้ประกอบพิธีพรมน้ำมนต์และสวดบทชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้วาดแก่คณะทำงานและผู้ขับขี่เดินทางด้วยความระมัดระวังนายเชนชัยชูกิติวิบูลเนี่ยผู้ว่าการชุมพรก็ได้แสดงความขอบคุณกับสำหรับการรวมมือรวมใจกันเห็นเด้อช่วยเลือกกันข้องคนไทยด้วยกันนะครับถึงเขาจะมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่14-15ตุลาคมมกราก็มีรถ10ว่าคันนะครับคนใหญ่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเห็นเด้อก็มีสโลแกนว่าให้ด้วยใจช่วยด้วยรักแม่น้ำจะลากแต่ความห่วงใยไม่เคยลดครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณแทนชาวชุมพรนะครับท่านผู้ว่าที่ท่านได้สร้างสิ่งที่ดีๆตรงไหนดีก็ชมนะครับตรงไหนไม่ดีก็คุยกันอย่าหวากันนะครับปกติสำหรับรายการนายชาติไม่ได้สนใจไหมครับว่าท่านจะเป็นผู้ว่าท่านจะเป็นปลัดกระทรวงกันจ้าดีพวกก็เชียร์ทันทีไม่ดีก็คุยทันทีไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะแล้วก็ไม่ได้ว่าคุยมัวๆนะมันต้องมีรักมีท่านทีนี้ไปแลเรื่องกองวัดผู้ใหญ่ครับเข้ารับการตรวจเยี่ยมมาเหมือนพ้นโครงการวัดประชารัฐสร้างทุกระดับประจำปี69นะครับก็นายเทียนชัยชูกิติวิบูลกับผู้ว่าการแห่งวัดจุมพรก็ไปตรวจเยี่ยมติดตามประเมินพ้นการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐ วัดประชารัฐสร้างทุกระดับนะประจำปีงบประมาณ69ก็มีพระครูบันทิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรพระครูสถิตญาณประยุทธ์เจ้าวัดวัดผู้ใหญ่ชนะทรงนายอำเภอปะทิวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวุฒิการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นนักเรียนชาวบ้านเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมชิลาเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ประสานงานก็ได้ไปตรวจเยี่ยมกันนะครับนะซึ่งก็อยู่ที่วัดผู้ใหญ่ตำบลสะพีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรโดยนายเจียนชัยชุกิติวิบูลผู้ว่าชุมพรเนี่ยจะว่าโครงการนี้เป็นการนำแนวคิดลักฮาซ่อสร้างสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานสร้างวินัยมาประยุกต์ใช้กับบริบทของวัดเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่หลมหลืนสวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้เป็นพื้นที่ต้นแบบทางด้านกายจิตใจแล้วก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายทางจิตใจสังคมปัญญาจังหวัดชุมพรได้แหล่งถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเกิดพ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับสอดคล้องกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการโดยมีพระครูสถิตญาณประยุทธ์เจ้าวัดวัดผู้ใหญ่เป็นผู้ประสานศรัทธาผู้นำทางด้านจิตใจสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนนะซึ่งก็พระครูสถิตญาณประยุทธ์เนี่ยเจ้าวัดวัดผู้ใหญ่แก่วัดวัดผู้ใหญ่ในข้าวหลวงโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะจังหวัดชุมพรอบต.สะพรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานราชการแล้วก็ชาวบ้านครับเพื่อส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาดสวยงามตามลักฮาซ้อนะครับนะซึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนี้วัดเขาก็ดูสวยงามหมานะครับก็ไปดูกันนะครับทีนี้ไปดูเรื่องเหตุการณ์เดือดกันในจังหวัดชุมพรนั้นเกิดขึ้นทีนะครับมีผู้ชายวัยอายุ39ปีถูกยิงหมองเถงอยู่หน้าบ้านเลยคนที่ยิงก็ไม่ได้เป็นไรครับรอมอบตัวตำรวจพร้อมปืนเนี่ยนะเหตุการณ์นี้นะครับ13ตุลาคมราวๆสักถุมสองถุมเนี่ยตำรวจสถานีตำรวจเมืองชุมพรได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายเนี่ยนะคนที่ตายเนี่ยชื่อนายไพรัชเกิดนครอายุ39ปีเนี่ยนะพันตำรวจโทสกิจฉยาสุขมิตรกับรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสถานีเมืองชุมพรพร้อมด้วยพันตำรวจตรีจำนงเต่งประยูนสวัสดิ์สืบสวนก็ไปที่เกิดเหตุกับพบนายประทีปมะคำห้อมแกบอกว่าแกเป็นคนยิงอย่างเงี้ยนายไพรัชเนี่ยนั่นน่ะก็เลยคุมตัวมาที่สถานีตำรวจเมืองชุมพรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนส่วนรายละเอียดนี่นะครับก็จะต้องติดตามดูกันต่อไปอันนี้ธนากรกับส่วนเมธีก็ส่งไม้ผมก็รายงานเติ้นเพียงขาวๆวันนี้ก่อนนะเพราะว่ารายละเอียดนี่ผมก็ไม่ได้สาบไปหมากว่านี่นั่นน่ะนะเอาเห็นแล้วก็เศร้าเสียใจนะครับไม่รู้จะเกิดเอ็ดได้เกิดขึ้นบ้างนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนตายไปเนี่ยอีกคนก็ติดด่างแน่นอนนั่นแหละนะทีนี้เนี่ยก็อย่าใจร้อนกันนะครับนะเราก็ใจเย็นๆกันเพราะว่าเรื่องราวของทางด้านขอเหตุทางด้านอาญากรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละแต่ว่าถ้าใจเย็นกันนะคิดลบนี่มาจากจุดที่กำลังมีข้อขัดแย้งมาจะทำไมไม่ต้องข้าไปยู่ในล่างอีกคนก็ไม่ต้องตายไปหน้าเอานี่ก็ฝากบอกไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ยู่ในเหตุการณ์นะครับหน้าเอาทีนี้ไปดูเรื่องราวของทางด้านอากาศกันบ้างครับวันที่14-15ตุลาคมหน้าตั้งแต่เพชรบุรีถึงนราธิวาสเลยปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้หน้าเป็น 60% ในพื้นข้องพื้นที่ก็ค่อยๆท่านระมัดระวังกันต่อไปนะครับมันยังมีฝนกันมากมายกันทีเดียวเราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเถียวคิดว่าไม่พึ่งไม่ได้เวลามันเกิดเหตุหนักขึ้นมาโน่เราก็จะนักกันไปด้วยแล้วครับสับสิ้นเสียหายสุขภาพไม่ดีเนี่ยวันนี้น่าจะยุ่งกันเลยทีเดียวเอาเลยครับท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วครับคุยพงษ์กระจายไม้เลข0841880808นะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเอ็ดกันเข้ามาเราจะได้คุยกันต่อชาพบกันไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับฟังสวัสดีครับ
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
18: กนกพรออนแอร์
19: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: คุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: กนกพรกนกพร
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะยามเช้าส่งต่อเรื่องราวค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของความสุข 90.5 และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังแล้วก็สื่อสารทุกเรื่องราวของงานเพลงนะคะผ่านทาง077-641-567นะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องมาไปกับคุณฟังด้วยนะคะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยยามเช้าข่าวสารที่เราก็ติดตามกันนะคะดูแลกันตรงนี้ด้วยค่ะรายงานตัวนัดพบยามเช้านะคะกระดกคอนราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะ

แบ่งปันความสุขกันนะคะเพลงฟังสบายๆนะคะพร้อมทั้งช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะมอบเป็นความพิเศษค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนนะคะว่าเราเจอกันยามเช้านะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นก็บอกว่าให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีอะไรที่เป็นพลังดีๆเราก็จัดไปนะคะก็บอกความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการวิ่งตามหานะคะหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบอะไรยังไงอยู่ที่ความพอใจของคนเราค่ะเกิดนะคะเกิดจากการรู้จักพอใจรู้จักพอดีรู้จักว่ารักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่พอดีพอใจก็พอแล้วนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยก็เรื่องราวข่าวสารนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะคะก็ส่งต่อบอกต่อนะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆนะคะในช่วงของเขาเรียกว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะคะบางคนบางกิจการเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะหมดกับช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ส่งความห่วงใยนะคะให้กับทุกคนที่เผชิญปัญหาเวลาเราเจอปัญหาเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันมีอะไรต่างๆนะคะทำให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยบางคนเนี่ยถึงกับสุดเลยนะคะบางคนถึงกับวิกฤตในชีวิตบางคนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวบางคนไร้บ้านเสียสูญเสียคนที่เรารักเห็นไหมคะว่าหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งต่างๆที่เชื่อได้ว่านะคะช่วงเวลาของรายการตรงนี้ก็อยากส่งต่อเป็นกำลังใจดีๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเมื่อสักครู่พี่สาวละแมขอเพลงนะคะเพลงอยู่คนเดียวอย่างนี้ทุกทีนะคะอยู่อย่างเดียวอยู่คนเดียวอย่างนี้ทุกทีนะคะไม่ได้อยู่หลายคนอยู่คนเดียวเราก็สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรดีๆได้เหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหอยู่คนเดียวนะมันก็มีหลากหลายเรื่องราวแต่นุ่นชอบนะการอยู่คนเดียวหมายถึงว่าไปทำอะไรคนเดียวไม่ต้องรอใครกันอยู่กว่าจะรอกว่าจะนัดได้กว่าจะมาตรงเวลาโอ้โหมันไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันก็คล่องตัวดีค่ะคุณผู้ฟังคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในรูปแบบของแต่ละคนนะคะดังนั้นเพลงนี้จากพี่สาวละแมมอบทุกเสียงทุกสายนะคะเวอร์ชั่นของอรวีสัจจานนท์ละกันนะคะมอบเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของความสุขยามเช้าช่วงเวลานัดพบค่ะกนกพรออนแอร์อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกัน

0: งานเพลงดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะก็ส่งต่อบอกต่อเรื่องราวยามเช้านะคะงานเพลงประพร้อมมอบให้กันละกันนั่นเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็เป็นเรื่องราวนะคะเตือนในเรื่องราวของโอ้โหนะคะเดี๋ยวนี้สังคมของเราก็มีนะคะปัญหาเรื่องของยาเสพติดมากมายเลยทีเดียวค่ะเมื่อ2วันที่แล้วนะคะเกิดเหตุสลดนะคะหลานคลุ้มคลั่งยาบ้าถือเหล็กเนี่ย

0: อ้อมมีดเนี่ยบุกอารวาสถึงอู่ซ่อมใบจักรเรือไล่ทำร้ายลูกน้องจนศีรษะแตกก่อนที่จะพุ่งตรงเข้าใส่เจ้าของอู่นะคะซึ่งมีศักดิ์เป็นอาเขยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะช่วงที่มันกำลังโกลาหลนะคะเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงเวลา19:30 นของวันที่13ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังคะจุดเกิดเหตุก็อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมนะคะอยู่แถวๆรพสตวังไผ่นะคะแล้วก็แถวๆอู่ซ่อมใบจักนะคะก็พบศพนะคะนายไพรัตน์อายุ39ปีนะคะแล้วก็จากการสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบบาดแผลพบนะคะกระสุนปืนขนาด .22 นะคะเข้าที่บริเวณหน้าผากแล้วก็คิ้วขวา1นัดแล้วก็ใกล้รักแร้ซ้ายอีก1นัดนะคะจนถึงแก่ชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งก็จากการสอบปากคำนายสมรักอายุ43ปีลูกน้องของนายประทีปซึ่งได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเล่านาทีระทึกว่านายไพรัตน์เนี่ยผู้ตายนะคะมีพฤติกรรมเสพยาบ้าจนหลอนคลุ้มคลั่งอาละวาดมาหลายครั้งก่อนเกิดเหตุนะคะในวันดังกล่าวนั่นแหละค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีเหตุการณ์นะคะทำร้ายร่างกายหรือว่าอาจจะมีภาวะที่นะคะเกิดการคลุ้มคลั่งเกิดขึ้นค่ะด้านนายประทีปผู้ต้องหาได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยระบุว่าในช่วงที่ผู้ตายมีอาการคลั่งยาเนี่ยตนได้โทรไปแจ้งกำนันตำบลวังไผ่ให้ประสานตำรวจมาช่วยระงับเหตุแต่ผู้ตายเนี่ยหนีไปก่อนนะคะจนกระทั่งช่วงค่ำผู้ตายก็ขี่รถวนกลับมาแล้วก็มาโวยวายมาใช้อาวุธทำร้ายตัวเองแล้วก็ลูกน้องในร้านนะคะก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวอย่างที่เราทราบกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่สำคัญคือปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีทุกพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนที่มีเขาเรียกว่ามีความปกติแล้วพอไปเสพยาเนี่ยเกิดอาการภาวะทางจิตภาวะทางใจเพราะว่าก็แต่งตามชื่อนะคะยาบ้ากินแล้วบ้าค่ะกินแล้วไม่ปกติแน่นอนเพราะมันทำลายการควบคุมนะคะของร่างกายทำลายสมองทำลายส่วนต่างๆนะก็อยากฝากเอาไว้เรื่องราวตรงนี้นะคะอยากให้มันหมดไปสักทีซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่มันยากเหมือนกันนะคะมีคนกวาดล้างก็มีคนขายมีคนจำหน่ายมีอะไรที่มีนอกมีในเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยากฝากเอาไว้ให้ทุกคนนะคะทุกฝ่ายช่วยกันดูแลนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ฝากกิจกรรมดีๆด้วยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4พร้อมชิงโล่รางวัลรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสานงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปค่ะน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรบาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนนะคะและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรค่ะรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายาสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจค่ะจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775453341ค่ะชมรมชาวหลังสวนกทมโดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทมดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทมและคุณประสงค์นุรักษ์นะคะก็ฝากไว้ผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เราสามารถแบ่งปันกันได้นะคะก็จงใช้ช่วงเวลาของความสุขตรงนี้นะคะส่งมอบให้กับทุกคนที่รับฟังค่ะนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองนะคะมีงานเพลงเพราะๆที่เคลียร์กับคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่นะคะเราก็แชร์กันได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทุกๆการใช้ชีวิตนะคะ กับหนึ่งงานเพลงนี้จากผู้สูงวัยเขาทะลุค่ะเอา

0: shop is bright. Fresh. Clean shop is bright. Clean shop is bright. ไม่สไตล์ซ่าเข้ากับทีสไตล์ทัพทีลองเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟต์โซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันสวีปคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพชูผลงานเวที IMF World Bank ไทยร่วมเปิดตัว Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินออนไลน์ในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ได้มีความคืบหน้าสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินดิจิทัลซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วโลกประเด็นสำคัญคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ที่ IMF และกลุ่มธนาคารโลกร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางป้องกันภัยหลอกลวง12ข้อภายใต้5เสาหลักครอบคลุมการพัฒนากฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศและการเยียวยาผู้เสียหายสิ่งที่น่าสนใจคือนางคริสตาลินากอร์เกวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าจะนำกรอบการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปใช้ประกอบการประเมินและให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินถือเป็นก้าวสำคัญของข้อริเริ่มที่เปิดตัวในกรุงเทพมหานครและมีโอกาสขยายผลสู่แนวปฏิบัติระหว่างประเทศในอนาคตรัฐบาลดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเอกนิติเสนอธนาคารโลกช่วยปลดล็อกกฎระเบียบข้อจำกัดด้านสัญญานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันไทยเสนอผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ เทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวในขณะที่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกการทำงานมุ่งเปลี่ยนแนวคิดสู่การพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงเพราะในโลกที่ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วการศึกษาต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิตล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum การศึกษาเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี2030และอนาคตการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจใหม่หารือแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์และเตรียมกำลังคนไทยให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตสามารถพัฒนาทักษะใหม่เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
12: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมอง

0: บูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลชูเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุก

0: ติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมลอยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
5: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453411ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
7: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
9: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ละค่ะงานเพลงนี้นะคะก็เปิดให้อีกครั้งเนื่องจากว่ารอบที่แล้วนะคะเปิดแล้วมันไม่จบนะคะติดฟังข่าวพอดีเลยนะคะของผู้สูงวัยเขาทะลุมอบให้ทุกเสียงทุกสายเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงนะคะถ้าเราความขมขื่นของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะไปทิ้งแม่น้ำเนี่ยรับรองว่าน้ำเสียแน่นอนนะคะเพราะว่าขมขื่นไม่ไหว มีแต่ความขมขื่นใช่ไหมคะช่วงเวลาตรงนี้ค่ะก็แบ่งปันกันนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเบรกที่2แล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะพูดคุยกับช่วงเวลาของรายการด้วยเพลงเพราะๆแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงกันเข้ามานะคะก็ทยอยจัดให้แล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะคะวันนี้สำหรับวันเขาเรียกเทศกาลถือศีลกินผักนะคะก็เข้าสู่ช่วงวันที่7แล้วนะคะนิทานวัน7วันแล้วนะคะอีก3วันก็จะออกเจนะคะก็ตอนนี้เวลาเราเห็นใครโพสอะไรบน Facebook เนี่ยนะคะโอ้ยแต่ละอย่างแต่ว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดสิ่งที่เป็นข้อดีสำหรับช่วงของการทานเจอันนี้สำหรับความรู้สึกนุ่นนะคะก็คือแบบการขับถ่ายดีมากเพราะว่าเรากินไฟเบอร์เยอะมากค่ะผักผลไม้ก็จะมีกากใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วระบบขับถ่ายก็คือดีมากคุณผู้ฟังมันแบบเหมือนกับโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็ขับถ่ายทุกวันดีตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าว่าเวลาที่เราช่วงที่เราทานเนื้อเยอะๆแน่นอนระบบการย่อยหรือการย่อยยากหรือเขาต้องใช้เวลาในการย่อยสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้ร่างกายอาจจะขับถ่ายไม่ตรงเวลาหรือไม่ได้ขับถ่ายทุกวันนะคะจริงๆแล้วเชื่อไหมว่าถ้าระบบขับถ่ายที่ปกติอ่ะคือต้องถ่ายทุกวันค่ะคุณผู้ฟังวันหนึ่ง2ถึง3ครั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่เคยบอกนุ่นนะคะว่าถ้าปกติคนต้องถ่ายวันหนึ่ง2ถึง3ครั้งนุ่นบอกว่าโอ้โหแค่ครั้งเดียวนี่ก็คือเพอร์เฟกต์มากแล้วนะสำหรับคือถ้าได้ถ่ายทุกวันเนี่ยคือเพอร์เฟกต์มากแล้วนะคะนั่นแหละค่ะใครเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างก็สื่อสารแบ่งปันมาได้นะคะหนึ่งงานเพลงนี้พี่อิทธิ์พนารายณ์ขอมาเมื่อสักครู่พี่อิทธิ์บอกว่ายังไม่เคยฟังเหมือนกันแต่มีคนบอกว่าเนื้อเพลงเพราะเนื้อทองบ้านทุ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนของชรินใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันมอบทุกเสียงทุกสายชรินเดี๋ยวนะชรินนันทนากรเนื้อทองบ้านทุ่งนะคะแล้วก็รวงทองทองลั่นทมเขาร้องคู่กันประมาณอย่างนั้นแล้วนะคะก็จัดไปมอบพี่หนุ่มมูสองพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่ปริยาพี่ออสพี่เขียวพี่แดงนะคะก็มอบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังนะคะคุณหมอสนด้วยค่ะดีเจพี่โอกับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยเนื้อทองบ้านทุ่งค่ะ

0: อเนื่องกันนะคะเพลงดีๆเพลงนี้ฝากดินผงศรีวรนุชป้าแดงนะอำเภอขอมามอบปลาเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มคุ้ยนะคะเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มโมสองดีเจพี่โอด้วยนะจ๊ะอาจัดไปวันนี้สายเยอะสายต่อเนื่องกันมาแบบว่าใครโทรไม่ติดอย่าว่านุ่นนะไม่ได้คุยกับใครนานเลยนะคะมีคนโทรแต่เบรกที่แล้วเพิ่งมาติดเบรกนี้ก็มีนะคะวันนี้สายเยอะมีขอเพลงไหมมีเพลงเนี่ยมีเจ้าของทุกเพลงนะคะไม่ได้เปิดเพลงเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังขาก็ฟังกันให้เพลินๆสนุกๆ นะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะมีหลากหลายเรื่องนะคะที่เราก็เจอกันในทุกรูปแบบบางครั้งยากบ้างง่ายบ้างในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอกันได้ทุกวันเวลาเราเจอเรื่องยากต้องทำยังไงคะเรื่องยากเราก็แค่ตั้งสติก่อนนะคะนับ1ถึง10สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าทำสมาธินั่นแหละนะทุกอย่างมันย่อมเจอกันได้เรื่องยากๆเหมือนพายุถ้าเราเปรียบเรื่องหนักๆเหมือนพายุที่โหมเข้ามาเหมือนน้ำท่วมที่เราเจอก็แค่เราตั้งสติแล้วรับมือเพื่อให้พายุฟ้าฝนนั้นมันผ่านไปเราก็ค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขนะคะมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตใช่ไหมคะที่เราต้องผ่านความอดทนมากๆเลยค่ะนะอาจจะมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะหนักแค่ไหนต้องอดทนเยอะขนาดไหนก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เขาบอกว่าถ้าเรามีกำลังใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีเองเนี่ยนะมันก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะแชร์ความสุขเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะคะเรื่องราวที่ทุกคนนะคะต้องดูแลตัวเองและเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยและที่สำคัญก็คือรับฟังพร้อมๆกันนะคะแล้วก็แชร์ความสุขในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนค่ะว่านะในการใช้ชีวิตของเราค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นไหมคะปวดไหล่คอบ่าไหล่ทำไมมันตึงตึงเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังเห็นไหมคะสังคมก้มหน้าก้มอยู่อย่างนั้นแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าศีรษะของเราเนี่ยก้มไปเนี่ยมันมีความหนักมันมีน้ำหนักนะคะศีรษะของเราเนี่ยนะคะมันหนักค่ะเวลาเราก้มนะคะสังคมก้มหน้าใช่ไหมเราก้มมองโทรศัพท์มือถือนั่งเล่นไปถ่ายไปเป็นชั่วโมงคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเราต้องรับคอบ่าไหล่ของเราต้องรับน้ำหนักสมองศีรษะของเราซึ่งนะคะเวลาเราก้มไปแล้วมันจะมีน้ำหนักเยอะมากนะคะ20กว่ากิโลนะมันแรงมันถ่วงลงไปนั่นล่ะค่ะเป็นสาเหตุของการปวดคอบ่าไหล่เรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการยืดเหยียดและเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่โอ้โหนั่งก้มหน้าดูอย่างนั้นนะคะนะบางทีมันปวดโดยไม่รู้ตัวทำไมมันปวดจังเลยตึงจังเลยเพราะฉะนั้นมันมีท่าเหยียดค่ะคุณผู้ฟังค่ะยืดเหยียดร่างกายนุ่นเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคือนุ่นนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆแล้วก็นะก็คือเหมือนกับคิดว่าตัวเองอ่ะสะบักจมจากการไปก้มหยิบของแต่จริงๆคือตรงเนี้ยตรงคอบ่าไหล่มันตึงมากๆค่ะคุณฟังนุ่นก็ไปฝังเข็มตอนนั้นนะคะแล้วก็คุณหมอที่ฝังเข็มอ่ะเขาก็แนะนำมาว่าให้เราเนี่ยยืดเหยียดง่ายๆลดการตึงคอบ่าไหล่และหลังจากการนั่งนานๆทำวันละนิดค่ะร่างกายจะขอบคุณตัวเราเองอย่างเช่นคอนะคะเขาก็มีวิธีการนะคะยืดเหยียดค่ะคุณผู้ฟังตามองไปข้างหน้าอ่ะนุ่นขอนำมาฝากกันเล็กน้อยนะคะนะอย่างเช่นคอเราต้องการนี่ที่จะผ่อนคลายคอตามองไปข้างหน้าค่ะเอียงหัวไปด้านข้างพยายามให้หูแตะไหล่นะคะคุณผู้ฟังนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของต้นแขนเขาบอกว่าให้งอแขนข้ามหัวไปมือข้างหนึ่งจับข้อศอกข้างที่ข้ามหัวแล้วก็ดึงข้อศอกลงจนรู้สึกตึงๆนะคะอันนี้ต้นแขนเวลาเราไปออกกำลังกายเขาจะมีท่ายืดเหยียดเหล่านี้ให้เราทำสิ่งเหล่านี้หรือเราสามารถไปค้นหานะคะว่าท่ายืดเหยียดมีท่าไหนบ้าง1 2 3 4คนออกกำลังกายจะเข้าใจนะคะเพราะนั้นทำให้เป็นประจำวันละเล็กวันละน้อยนะคะก็จะช่วยคลายความตึงตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิ์ประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: @wiratsin นะคะเรื่องราวดีๆจากวิรัติสินนะคะแน่นอนค่ะนะคะอย่าลืมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายรีเช็คร่างกายกันหน่อยกินมาตลอดทั้งปีใช้ชีวิตมาตลอดทั้งปีเขาบอกว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเราควรทำปีละ 1-2 ครั้งนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจเลยเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาหรืออาจจะมีไขมันสูงความดันโลหิตเห็นไหมคะเป็นสโตรกกันก็เยอะขึ้นนะคะความดันโลหิตก็ดีไขมันก็ดีนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราเพราะฉะนั้นการรีเช็คเนี่ยค่ามันออกมาเลยจากค่าที่เราไปตรวจนะคะจากการตรวจเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะไขมันดีไขมันไม่ดีไขมันเลยอะไรก็แล้วแต่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นให้ปรินวิรศิลป์ดูแลทุกๆคนนะคะด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีสามารถสอบถามนะคะนัดหมายการเข้าตรวจได้หรือว่ารีเช็คร่างกายเราได้ค่ะในทุกๆวันเลยนะคะที่คุณผู้ฟังสะดวกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสามารถสอบถามได้นะคะในช่วงเวลาที่เราอยากจะให้เป็นของขวัญของตัวเราเองค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณปริ้นวิรศิลป์ที่เคียงข้างกันเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็อยากฟังนะคะก็จัดไปตามคำขอนะคะเพลงนี้รักพี่ที่ใจจากพี่หนุ่มหมู่สองนะคะบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้โทรติดยากมากโทรแต่ช่วงเบรกที่แล้วนะคะก็ทยอยเห็นไหมคะยังมีสายโทรเข้ามาตลอดเลยนะอ่ะก็จัดไปตามคำขอเพลงนี้เตือนใจนะคะรักพี่ที่ใจมอบทุกเสียงทุกสายมอบพี่อิดพี่แป้นแหลมสายพี่อิดพนารายพี่ปรียาป้าแดงแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะที่เราฟังช่วงเวลาพิเศษตรงนี้

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ตระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
3: มาค่ะหน้าไมค์ค่ะ2เสียง2สาย0776415 67อ่ะนะใครจะขอเพลงมอบให้ใครนะคะหรือค้างเพลงใครอยากฟังทันทีก็โทรมาเลยก็โทรมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะโอ้โหนะคะไม่ได้ฟังเสียง
4: สายผู้เฒ่าแห่งซีมาสเตอร์เมาเทนนะครับ
3: โอ้ยทำไมซีมาสเตอร์เมาเทนไม่โทรมาหลังไมค์เลยล่ะคะ
4: อ
3: ๋
4: อพี่น้อยขอโทษอย่าสองครั้งก็พอแล้ว
3: พอกดไม่ติดก็ไม่กดแล้วนะ กดหน้าไมค์เลยทีเดียว
4: แล้วน้อยไม่อยากรบกวนนะคร
3: ับ อ๋อพี่น้อยสบายดีไหมคะ
4: ครับสบายดีครับผม
3: วันนี้พี่น้อยอยากฟังเพลงอะไร
4: พี่น้อยจะควังนางรองอ่ะครับ
3: นางรองของใครคะนางรอง
4: ของเท่อะครับ
3: ของ
4: เทนทุกเม้นนะครับ
3: จ้าได้พี่น้อยพิเศษให้คร
4: ับสบายดีเปล่าครับ
3: สบายดีค่ะพี่น้อยมอบให้ใครจ๊ะ
4: อ๋อมอบให้พี่โอพี่อิดรักขาวอะครับ
3: จ้าโอเคเพิ่มใครไหม
4: พี่เชอรี่ไปแล้วนะไม่รู้ควังวิทยุหรือเปล่านะ เชอรี่ด้วยก็ได
3: ้ได้ไม่เป็นไรส่งใจไปถึงนะคะโอเคพี่น้อยเดี๋ยวเราฟังนะจ๊ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสายแรกพี่น้อยจากพี่น้อยเจ้ายุทธภพนะคะมาไกลหุบเขาเหลืองซาน นึกถึงหนังจีนเลยเวลาฟังพี่น้อยทีไรนะคะสวัสดีค่ะสายที่สอง
5: สวัสดีค่ะจากหมู่สามเลยค
3: ่
5: ะ
3: ไอ้ยาวันนี้อยู่หมู่สามเหรอคะ
5: อยู่หมู่สามค
3: ่
5: ะ
3: ไอ้ยาแหลมทรายฝนตกไหมคะช่วงนี
5: ้ตกย่างค่ะ
3: โอ้จริงๆนะเมื่อวานนี้ชุมพรตกตอนเย็นนะคะแล้วก็วันนี้ดูอากาศสดชื่นแดดออกตั้งแต่เช้าเหมือนกันฝนไปยังคะฝนไปยัง
5: ยัง
3: จริงเหรอไม่เอาแล้วเนาะพอแล้วเนาะนี่เขาจะกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วใช่ไหมปีนี้ตกเยอะเลยอ่ะพี่แป้นจ๋าฟังเพลงอะไรคะวันนี
5: ้ขอเพลงโลกทั้งใบ
3: โลกทั้งใบโลกพี่แป้นเป็นของใครคะ
5: ของเล็กเล็ก
3: ก็ไม่ฉันกำลังจะถามว่าโลกของพี่คือใครโลกทั้งใบของพี่คือใครโอเคพิเศษเพลงนี้ให้ใครขา
5: พี่เสียงทุกสายมาว่าดีเจนิดๆนะ
3: ไอ้ยาดีเจนิดๆนี่นึกถึงคำพูดพี่หนุ่มแล้วนะให้ดีเจนิดๆให้ดีเจนิดๆ
5: เ
3: น
5: ี่ยขอให้เยอะๆเลยน
3: ะให้เยอะๆให้เยอะๆจ้ะ
5: ให้เยอะๆเลยแล้วมอบให้พี่หนุ่มพี่อีฟพนาลายแล้วก็คุณนายมนด้วย
3: ค่ะได้เลย
5: โอเคทุกเสียงทุกสายโอเค
3: จัดไปจัดไปโอเคเราฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะสองเสียงสองสายของเรานะคะเพลงที่เลือกมาจัดให้เลยนะคะของพี่น้อยนางรองเดี๋ยวนะ ขอหาก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนค่ะช่วงเวลาของการแชร์ความสุขนะมีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันแล้วก็รวมไปถึงช่วงเวลาตรงนี้นะคะมอบให้สำหรับทุกๆคนด้วยค่ะใครทำอะไรอยู่ตรงไหนก็มอบสื่อสารดีๆให้แก่กันนะคะจัดไปเลยเคลียร์เพลง2หน้า2สายน้ำใหม่กันค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสีย

สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังเลือกมาผ่านทางสายหน้าใหม่ของเรานะคะก็จัดไปตามคำขอนะคะก็มอบเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของความสุขค่ะแจกจ่ายสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ก็ฝากถึงเรื่องราวดีๆกิจกรรมของเราด้วยนั่นเองค่ะสำหรับอสมทชุมพรนะคะ 90.75 นะคะ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปีใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนานะคะศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปค่ะภาคเรือไม่เกิน1นาทีนะคะส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้อีก5วันนะคะรอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะมาพากให้สุดใจสุดพลังให้เต็มที่คว้าแชมป์ไปให้ได้นะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนนะคะโดยสสส.เครือข่ายงดเล่าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงค์เจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นะคะเอาละค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยแล้วก็เสิร์ฟกาแฟกันเลยนะคะสำหรับนะคะเพิ่มความสดชื่นในการทำงานหน่อยวันนี้ก็ถือได้ว่าปลายสัปดาห์กลางเดือนตุลาคมแล้วนะคะแต่ละวันคุณผู้ฟังค่ะทุกอย่างเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์ชีวิตก็มากขึ้นเรื่อยๆอายุก็เยอะขึ้นในคำว่าอายุก็เยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะเสิร์ฟกาแฟเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยกาแฟเพื่อสุขภาพอร่อยได้กับ Coffee Farm ค่ะกาแฟสุขภาพนะคะกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวและ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมกล่อมนะคะไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดใครที่เป็นสายดูแลตัวเองจะรู้สึกว่าเราก็อยากจะนะทานสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนตรงนี้ครบจบในแก้วเดียวนะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังค่ะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันทำงานของทุกคนด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำที่คอกาแฟหลงรักค่ะกาแฟเขาทะลุแบล็กผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216 0775363999ช่องทาง LINE นะคะพิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนนะคะเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้มอบนะคะช่วงเวลาพิเศษให้กับทุกๆคนด้วยค่ะหนึ่งงานเพลงของนะคะพี่สาวคู่แฝดขอเพลงถ่านไฟเก่ามานะคะถ่านไฟเก่าแล้วก็เดี๋ยวมีของน้าน้อยสวีด้วยนะคะของน้าน้อยจะเป็นเพลงสาวฝั่งโขงใช่ไหมคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับงานเพลงดีๆ2เพลงในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยในช่วงของกระดกคอนออนแอร์ค่ะมอเป็นพิเศษทุกเสียงทุกสายเลยนะคะบางครั้งในชีวิตของคนเราค่ะคำว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่มีนะคะบางครั้งบางวันก็ยากบางวันก็ง่ายบางวันก็มีความสุขบางวันทุกข์ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นชีวิตธรรมดาปกติแค่เราเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยเจอได้หลากหลายเจอผู้คนมากมายเจอได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สมหวังผิดหวังแค่นี้เราก็จะเข้าใจชีวิตและใช้ชีวิตอย่างเข้าใจมากขึ้นอะไรที่เราเลือกให้ตัวเรามีความสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนใครนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราควรทำ

็นช่วงเวลาดีๆนะคะของการเติมความสุขนะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาก็จัดไปตามคำขอนั่นเองค่ะฝากไว้นะคะบ้านใครมืดนะคะหน้าบ้านไฟไม่พอมองไม่เห็นนะคะเพื่อป้องกันโจรขโมยอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราติดตั้งเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ช่วยคุณได้นะคะด้วยกำลังไฟที่เยอะด้วยแบตเตอรี่มาแบบจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะมีสายยาวติดตั้งง่ายไม่ต้องนะคะวุ่นวายช่างนะคะเสียเงินเสียทองกันไปเพราะนั้นสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะรับไปอีก1ตัวนะคะพร้อมแถมฟรีโคมไฟ LED อีก2อันแว่นกันแดดคลับแบบอีก1อันทั้งหมดในราคา 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเดี๋ยวของน้าน้อยสวีเดี๋ยวนุ่นเคลียร์ให้ช่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่จบนะคะในเบรกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงนี้ละกันนะคะซึ่งอาจจะไม่จบพอเดี๋ยวไปฟังข่าวจนชั่วโมงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะออนแอร์ในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายดีเจพี่นุ่นนะคะรับฟังพร้อมๆกันเดินทางด้วยความปลอดภัยสมใจไทยทุกคนนะคะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำ16ตุลาคมห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City วันที่16ตุลาคม2569เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และจะสามารถทำการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกพท.เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันเวลาและวัตถุประสงค์ของการบินผ่านระบบ UAS Portal พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสณ2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันครอสครั้งที่2ได้เปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกแบบปิดณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งฝ่ายไทยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมคณะเข้าร่วมในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยการประชุมรอบนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนซึ่งคณะกรรมการประนอม5คนตามภาคผนวกที่5ของอันครอสได้เปิดให้ทั้ง2ฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดและกำหนดข้อบังคับการประชุมไว้แล้วและสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่อ้างสิทธิ์กำหนดเส้นเขตทางทะเลพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วตามที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้เปิดเผยไว้ก่อนกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันที่16ตุลาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
10: ์ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
13: เอิ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ครีนวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
14: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
15: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
16: ศาลเจ้าที่กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816919864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
17: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
18: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
19: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
18: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
20: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
21: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ู่เดียวนะคะอยู่ในหัวใจดวงฤทัยนุ่นว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์นะคะดวงฤทัยก็คือดวงใจพอเอามาแบบว่าแต่งเป็นเพลงมันฟังแล้วมันแบบดีจังเลยนะคะชอบคำที่มันมีนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคือเป็นภาษาที่มีความสวยงามค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้ก็ยังเจอกันนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับการเดินทางนะคะทำงานมีความสุขเราก็ทำไปบางครั้งนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็สอนเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตมากมายเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้เราทุกคนก็ลุ้นกันนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าเรื่องของการแข่งขันนะคะที่มีการแข่งขันนะคะของน้องพายุใช่ไหมคะแล้วก็มีการร้องเรียนเครื่องยนต์ต่างๆนะคะลูกของคุณแม่ชมพู่และคุณพ่อน็อตนั่นแหละแล้วก็ล่าสุดดีทีมอเตอร์สปอร์ตนะคะได้แถลงยืนยันเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์น้องพายุเนี่ยไร้การดัดแปลงตรงตามใบรับรองนะคะทุกประการแล้วก็อ้อนวอนนะคะวอนว่าทุกฝ่ายให้โฟกัสที่กีฬาเถอะนะคะเราโฟกัสที่กีฬาเล่นให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขนะจบดราม่าได้แล้วล่ะนะคะน้องก็แข่งขันมาหลายวันแล้วเนอะเด็กกว่า20กว่าชีวิตที่เขาแบบทุ่มเทฝึกซ้อมอ่ะก่อนที่เขาจะได้รับชัยชนะคุณผู้ฟังคะมันต้องผ่านการทุ่มเทฝึกซ้อมนะคะเพราะว่านุ่นเชื่อค่ะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรจะสำเร็จเล็กสำเร็จน้อยก็แล้วแต่มันต้องผ่านความมุ่งมั่นน่ะต้องความอดทนร้อนบ้างผิดหวังบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ว่าทุกคนต้องทำอย่างเต็มที่กว่าจะฝึกกว่าจะเข้ารอบจะเป็นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นุ่นว่ามันมีความหมายมากๆสำหรับกิจกรรมต่างๆหรือกีฬาของเด็กๆนะคะอ่ะฝากเอาไว้อย่าให้เรื่องนี้ไปทำลายความรู้สึกเล็กๆน้อยๆทำลายความรู้สึกจิตใจของคนที่มุ่งมั่นและพยายามเลยค่ะอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องราวเคลียร์เพลงให้นะน้อยสวีกันก่อนนะคะขอมาตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะกับงานเพลงนี้ด้วยสาวฝั่งโขงไก่พันธิพานะคะก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยคุณผู้ฟังก็อาจจะเดินทางอยู่ทำงานอยู่วันนี้ฟ้าฝนที่ไหนตกบ้างนะคะขับรถขับขี่ให้ระมัดระวังด้วยนะคะถ้าฝนตกก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยตากฝนก็ต้องสระผมให้สะอาดเพราะคุณฟังรู้ไหมคะว่าเชื้อโรคอ่ะมันมากับอากาศพอฝนตกมันมากับฝนเพราะที่ฉันจำได้เลยว่าก่อนหน้านี้คุณลูกชายอะค่ะตากฝนค่ะแต่วันนั้นจำได้เลยฝนตกหนักมากตอนไปส่งที่โรงเรียนก่อนปิดเทอมนะคะพอกลับมาตอนเย็นวันรุ่งขึ้นวันถัดไปอีกประมาณสักวันหนึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอไปนอนโรงพยาบาลนะคะเพราะไข้สูงเนี่ย39 40ตลอดเลยมากับฝนล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะในห้องไม่มีใครเป็นนะคะตอนนั้นตากฝนวันนั้นได้รับไข้หวัดใหญ่สายพันเอมาเลยจ้าวันนั้นใครที่ตากฝนเปียกฝนสระผมให้สะอาดเช็ดผมให้แห้งฝากความเป็นห่วงเป็นใยตรงนี้ด้วยนะคะ

ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนคอยอยู่นะคะก็คนคอยก็เขาก็ตั้งใจที่จะคอยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เรารู้ว่ามีคนคอยเราก็ต้องนะใส่ใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าเวลาที่คนเราใช้ชีวิตนะคะมันไม่ได้มีเขาเรียกว่ารูปแบบที่มันสำเร็จอะแต่ว่ามันมีแพทเทิร์นเหมือนกันมันมีสิ่งที่เราควรเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะเป็นยังไงเหมือนกับชีวิตของคนเรานี่แหละค่ะที่เวลาเหมือนเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงเหมือนอยากเก็บเงินได้อะอยากเก็บเงินได้ก็ต้องหาเงินให้ได้ก่อนหาเงินให้ได้เสร็จเอาไปแบ่งสรรปันส่วนจ่ายหนี้ไปเก็บบ้างบางส่วนจะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บตามกำลังแต่ให้มันสม่ำเสมอในทุกๆเรื่องนั่นแหละค่ะก็คือจะเป็นสิ่งที่นะคะดีสำหรับการใช้ชีวิตนะคะเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความสม่ำเสมอถ้าเราทำได้นะแล้วทำมันทุกๆวันมันก็จะได้เห็นผลลัพธ์นะคะในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโคนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นะคะณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่0818955850นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่มอบให้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยช่วงเวลาของความสุขนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าทำอะไรแล้วดีรู้ว่าทำแล้วมีความสุขก็จงเริ่มต้นทำและขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอนะคะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับดีเจพี่โอค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับทุกๆการใช้ชีวิตอย่าลืมมีสติด้วยอะไรที่นะเจอแล้วมันยากๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันไม่มีอะไรที่ยากอยู่ตลอดเวลาแล้วค่ะมันไม่มีอะไรที่จะผิดหวังตลอดไปมันก็ต้องสมหวังบ้างฟ้าหลังฝนย่อมมีแสงสว่างให้เราชื่นใจเสมอๆขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ โอนฤมล
6: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ของเรานะคะเพลงรักจากเพศัตค่ะโอนรมนตันบินดำเนินรายการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังการทักทายกันในช่วงนี้ก็สานต่อนะคะจากดีเจนุ่นกนกพรนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ของเรานะคะส่งมอบงานเพลงค่ะให้คุณได้ฟังกันนะแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆค่ะจากโลชั่นเพศัตด้วยเลิกซ่อนผิวหมองๆนะคะวันนี้บางคนอาจจะซื้อเสื้อผ้าชุดแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เอาไว้แต่ว่าไม่กล้าใส่เพราะว่าผิวหมองใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าคุณนะคะหันมาใช้โลชั่นเพศัตไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะรับรองว่าสามารถอวดผิวออร่าได้เลยค่ะนะสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยใช้อย่างต่อเนื่องใช้อย่างเป็นประจำนะคะคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะจริงๆแล้วโลชั่นเพศัตของเราเนี่ยใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมไปหาซื้อกันค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของคุณนะคะแล้วก็ทาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก่อนนอนเนี่ยได้หมดเลยนะคะระหว่างวันก็ได้โอ้ยังทาระหว่างวันเลยค่ะใช้แล้วก็คือเนื้อโลชั่นเขาจะซึมเร็วง่ายมากนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นก็ฝากเอาไว้ในใจด้วยหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะกับโลชั่นเพศัตค่ะช่วงนี้เพลงเพราะนะคะมารอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนละกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยค่อยกลับมาโม้กันต่อนะคะใครอยากฟังงานเพลงไหนก็ทักทายกันมาค่ะ077-641-567นะคะ077-641-567ในช่วงนี้กับเพลงรักจากเพศัตค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ส่งมอบเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังให้กับคุณนะคะในช่วงนี้เพลงรักจากเพศสัตว์ของเราค่ะอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าเรื่องการใช้โลชั่นนะคุณผู้ฟังนะคะเราเลือกนะคะโลชั่นเพศสัตว์ค่ะที่เขาบอกว่าใช้กันมาคือโอ้ใช้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะนะคะจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยคุณป้านะคะช่วงอากาศหนาวๆนะยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้เขาก็จะซื้อโลชั่นให้แล้วเขาจะซื้อโลชั่นเภสัชเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็เนื้อโลชั่นเขาเนี่ยจะซึมได้ไวมากเลยแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วสูตรไหนมันดีนะคะบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 นะคะช่วยอัพผิวสว่างแล้วก็มีสารสกัดดีๆทั้งนั้นพรีเมียมเลยค่ะวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอะบูตินจากอเมริกานะคะ Red Love Apple จากเกาหลีค่ะใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรอย่างแน่นอนนะคะชอบแบบสีชมพูอ่อนก็เป็นสูตรคอลลาเจนค่ะหรือชอบแบบสีเขียวอันนี้เป็นสูตรอัลฟาอะบูตินนะคะหรือจะชอบแบบสีฟ้านะคะอันนี้สูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้ม Red Love นะคะ Apple ค่ะผิวสว่างแบบคูณ2เลยอยากให้คุณได้ลองกันนะคะมีติดบ้านเอาไว้ติดตัวไว้รับรองค่ะผิวกระจ่างใสอย่างแน่นอนนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ด้วยในช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆค่ะโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

ักซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้อง

ดูแลผิววันนี้ค่ะอย่าลืมนะผิวสวยค่ะก็มั่นใจใช่ไหมคะสามารถที่จะอวดใครก็ได้โชว์ผิวได้อย่างมั่นใจนะคะเมื่อคุณใช้โลชั่นเภสัชกันอย่างต่อเนื่องนะคะอัพผิวสวยกันต่อเลยค่ะเพราะว่าโลชั่นเภสัชนี้นะคะนอกจากจะปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วค่ะจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะจางลงด้วยแล้วก็ถ้าใช้แบบต่อเนื่องนะผิวก็จะยิ่งเนียนใสอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะนะดังนั้นเนี่ยพูดอย่างเดียวบอกอย่างเดียวไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องไปหาซื้อมาติดบ้านกันเอาไว้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญใช้ได้นะคะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะนะใช้อย่างต่อเนื่องออร่ามาเต็มอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มั่นใจเกินร้อยนะคะอยากจะแนะนำค่ะว่าของมันต้องมีกับโลชั่นเภสัชนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะอันนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็ดูจากเรื่องของเวลาแล้วมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะมีเพลงตามคำแนะนำด้วยนะคะเดี๋ยวจัดส่งท้ายเพลงนี้ค่ะให้ได้ฟังกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันต่อค่ะโอ้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันใหม่นะในช่วงบ่ายนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันมากๆนะคะขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนละกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพติงเฟกนิวบิดเบือนปม IMF หวังดิสเครดิตรัฐบาลยันผู้บริหาร IMF ไม่ได้ตำหนิไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมประจำปี2026ของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่าง 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าขณะนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วจากการรับฟังคนที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการจัดงานรวมถึงเนื้อหาสาระของงานที่มีความเข้มข้นในส่วนของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงหลายภาคส่วนได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังได้อย่างน่าสนใจโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าอยากให้ประชาชนช่วยการสังเกตข่าวที่ไม่ค่อยดีนักที่มีความจงใจปล่อยออกมาพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีซึ่งจากการตรวจสอบบางสำนักข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ข้อเท็จจริงสิ่งที่พูดไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่เป็นการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเผชิญกับปัญหาใดในทางกลับกันยังได้ชื่นชมประเทศไทยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงแต่ถูกเพจสำนักข่าวดังกล่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จซึ่งวันนี้รัฐบาลส่งข้อมูลไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วปป.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จกว่า 3,000 ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปป.ธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินแก่ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปป.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินแก่ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะโอนเงินเยียวยาจำนวน 65,778 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.นี้เป็นต้นไปสปส.เผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคม2569โดยกำหนดกรอบการดำเนินการตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคัดค้านคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้น 20-30 ตุลาคม2569 19สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลคะแนนรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างรวมผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปภายหลังการประกาศดังกล่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: เอาละครับตอนนี้ก่อนขอไปพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
8: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
7: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.
10: สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และธกส.ชุมพรโทร077-501-051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณภัทรพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ผ่นดินนะคะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของที่จะให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าเงินขวัญถุงเป็นกองทุนในการที่จะให้ฝ่ายปกครองได้เข้ามาดูแลลูกหลานในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบล นะคะเพราะฉะนั้นในแนวพระราชดำริตั้งแต่ปี2545เนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มครั้งแรกเลยในการพระราชทานถุงเงินที่เป็นถุงเงินพระราชทานนี้นะคะในวันที่25พฤศจิกายน2546ค่ะแล้วก็จัดต่อไปเรื่อยมาเลยนะคะซึ่งในสมัยก่อนนั้นถุงเงินพระราชทานเนี่ยจะเป็นเงินขวัญถุงซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 8,000 บาทนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเคยเห็นพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาก็จะมีการได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านนั้นมีการเฝ้าระวังตรวจตานะคะเรียกได้ว่าดูแลลูกหลานเพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องรู้จักทุกบ้านทุกบ้านเลขที่ทุกหลังก็จะรู้อยู่เลยว่าลูกหลานบ้านไหนที่มีความประพฤติสุ่มเสี่ยงหรือว่าบ้านไหนที่มีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความสามารถอย่างแท้จริงเนี่ยท่านก็จะสกรีนเรียกได้ว่าลงสกรีนทุกพื้นที่แล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการอาจจะก็ระวังตักเตือนหรือถึงขั้นที่ว่าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้มาพาลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นไปบำบัดด้วยในอนาคตด้วยอีกต่างหากนะคะนี่ก็ถือได้ว่าถ้าเกิดมีการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านนั้นๆแล้วก็จะได้จะมีการคัดเลือกนะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นถุงเงินถุงขวัญจากกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะแล้วก็จำได้ว่าจะมีหลายๆหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะก็จะมีการแห่กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยได้เรียกว่าแห่กันทั่วหมู่บ้านเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่วันนี้ค่ะก็มีการจัดงานนี้นะคะที่อาคารแปดรีของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะท่านนายกโต้งนะคะท่านนุพดุสิตก็ได้ว่าเข้าร่วมเพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งภารกิจงานค่ะนำเรียนคุณผู้ฟังนะคะก็คือว่าเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราโดยกองท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมโดยท่านนายกโต้งมอบหมายให้กับท่านรองนายกก็คือท่านรองวณิพงษ์บุญน้อยนะคะรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานในการประชุมค่ะเป็นการประชุมสรุปแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมหากรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรค่ะถือได้ว่าจะเป็นการจัดงานครั้งที่5แล้วนะคะหลังจากที่ท่านนายกโต้งได้มอบภารกิจแล้วก็มีนโยบายเชิงรุกสำหรับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวค่ะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเราจัดขึ้นที่อำเภอเมืองถ้าจำกันได้นะคะสวนสาธารณะอาภากรจากนั้นในปีที่3แล้วก็ปีที่4เนี่ยทางเครือข่ายอำเภอหลังสวนได้ขอเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานแล้วก็ไปจัดกันที่บริเวณชายทะเลปากน้ำหลังสวนนะคะเราก็มีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นก็คือเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนนั่นเองก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกวิชัยอนาตเมฆค่ะแล้วก็ท่านรองนายกรวมทั้งได้ว่าท่านสอทอท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะให้ความร่วมมือกับอบจเป็นอย่างมากเลยในการจัดงานร่วมกันนะคะพอมาปีนี้ค่ะเมื่อวันจันทร์มีการประชุมสรุปงานรวมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดงานในปีนี้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าในการประชุมมีการเสนอขอเป็นเจ้าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหลังสวนเองก็ดีหรือว่าปีนี้ทางอำเภอเมืองนะคะก็มีทางเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรเสนอตัวอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมก็เลยมีท่านที่ปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรภาคใต้และแห่งประเทศไทยด้วยนะคะท่านอมพลธานีครุฑค่ะท่านก็เลยบอกว่าขออนุญาต
เรียกได้ว่าตามนโยบายที่พวกเราเคยคุยกันว่าโครงการนี้จะเป็นลักษณะของการสัญจรคือถ้าเกิดว่าเครือข่ายอำเภอไหนมีความพร้อมก็อยากจะให้อำเภอนั้นได้มีโอกาสในการจัดงานเพราะว่าการจัดงานแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดรายได้แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้เล็งเห็นนะคะว่าการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างไรและสามารถที่จะสร้างรายได้กับเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้มติที่ประชุมนะคะโดยท่านอำเภอคณิคุณก็เลยว่าจะขออนุญาตให้กับทางอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพบ้างเพราะว่าหลังสวนเสร็จมาแล้ว2ครั้งติดนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เลยเรียกได้ว่าตามใจเครือข่ายทั้ง8อำเภอนะคะก็เลยจะให้ทางอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยมีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดงานด้วยนะคะกำหนดวันที่จัดงานเนี่ยอยู่ระหว่างวันที่19ถึง21มีนาคม2570ค่ะสถานที่จัดงานก็คือจะบริเวณได้ที่ว่าตอนนี้คือตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังดูทำเลอยู่เลยนะคะดูพื้นที่สถานที่หน้างานอยู่เพราะว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรจะมีกิจกรรมหลาดแค่เลอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีพ่อค้าแม่ขายแล้วคนก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณลานเวทีริมทะเลค่ะที่เป็นเวทีแต่ว่าชั่วคราวก็ไม่ชั่วคราวนะคะเป็นเวทีถาวรก็น่าจะใช้สถานที่ตรงนั้นแล้วก็ยาวไปจนถึงบริเวณใกล้ๆโรงเรียนนะคะอาจจะเป็นพื้นที่นั้นที่จะจัดงานนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเมืองเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังเตรียมในเรื่องของการดูลงพื้นที่แล้วก็สเก็ตผังการจัดงานว่าเครือข่ายเราทั้ง8อำเภอจะมีใครบ้างที่มีความสนใจเข้ามาร่วมการจัดงานนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็ต้องนำเรียนเลยว่าทางอำเภอเมืองก็บอกว่ารับรองว่าเครือข่ายทุกคนจะต้องว้าวแน่นอนนะคะโอ้อันนี้เขาก็แบบจริงๆก็แอบบอกกันมาแล้วแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังเองได้ติดตามนะคะแล้วก็เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะโดยที่เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกนครอุตสิทธิ์เนี่ยให้มาก็คือว่าอยากให้ทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะว่าเกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นภาคีเครือข่ายในด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ที่จะนำไปเลี้ยงในครอบครัวต่อไปแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่ยั่งยืนด้วยไม่ได้ทำแบบว่าฉาบฉวยจัดงานแค่สองสามวันแล้วก็จบกันไปนะคะอันนี้ก็เลยเป็นมติของที่ประชุมที่เราพูดคุยกันในวันนั้นค่ะในวันนั้นต้องนำเรียนว่าเราใช้สถานที่ห้องประชุมนะคะก็คือที่ห้องประชุมท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรค่ะหลายคนก็ประทับใจมากนะคะเพราะว่าเป็นห้องประชุมที่เป็นห้องประชุมใหม่ดูแลโดยทางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็มีสถานที่จอดรถกว้างขวางมากคือแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว่าคือถ้ามาประชุมที่อบจในเมืองเนี่ยรถติดเยอะมากนะคะเพราะว่าอำเภอเองเนี่ยข้าราชการแล้วก็รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการเนี่ยก็จำนวนมากนะคะหาที่จอดรถยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็ไม่อยากไปเพิ่มภาระให้กับประชาชนนะคะก็เลย เปลี่ยนสถานที่ในการประชุมไปนู่นเลยค่ะท่าเทียบเรือนะคะปรากฏว่าทุกคนประทับใจมากนะคะเพราะไม่เคยมาแล้วพอเห็นห้องประชุมที่ทางสำนักปลัดจัดไว้เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะคะก็เลยแต่ด้วยว่าตอนเนี้ยเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนน่าจะลิงที่นี่เป็นหลักในการประชุมแล้วนะคะก็ถือโอกาสเชิญชวนค่ะถ้าเกิดว่ามีส่วนราชการหรือว่าภาคหน่วยงานใดนะคะต้องการที่จะขอใช้ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะห้องประชุมของอบจ.ชุมพรสามารถทำหนังสือถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้แต่ว่าที่ท่าเทียบเรือเนี่ยจะจุคนได้ประมาณนั่งแบบสบายๆก็คือประมาณ40คนแต่ถ้าเกิดว่าเติมเก้าอี้แถวหลังไปอีกก็อาจจะถึงประมาณสัก60คนน่าจะได้นะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเราเยอะมากเลยนะคะเบ็ดเสร็จแล้วรวม64คนด้วยกันค่ะที่นั่งอัดกันในนั้นนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระของการพูดคุยเนี่ยก็ได้ได้ว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากเพราะว่าถือได้ว่าเป็นการเปิดให้หลายๆชุมชนหลายๆเครือข่ายที่ยังไม่เคยมีโอกาสมาร่วมในการ
ออกงานมหากรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มองเห็นภาพเพราะว่าเรามีการสรุปนะคะมีการสรุปเป็นภาพให้เห็นว่าปีที่ผ่านมาเราจัดงานยังไงแล้วเราเจอจุดด้อยอย่างไรอะไรบ้างที่เป็นจุดด้อยที่เราจะต้องเตรียมในเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะจากการจัดงานในแต่ละที่ว่าในการจัดครั้งต่อไปเราจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ติดจุดด้อยนะคะแล้วก็เปิดจุดเด่นเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ย19-21 มีนาคมนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยจับตารอคอยถึงการจัดงานของเราว่าจะเป็นยังไงในเขตเมืองนะคะรับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะเพราะว่าอยู่ริมทะเลด้วยนะคะ19-21 มีนาคมเจอกันที่ท่องเที่ยวชุมชนนะคะอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากจะฝากไว้เลยนะคะสำหรับการยืมคืนอุปกรณ์ค่ะงานนี้เป็นภารกิจหลักของทางด้านกองสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านนายกนครดุสิตเพิ่งไปรับรางวัลมาหมาดๆเลยเมื่อวันที่8ตุลาคมนะคะได้ที่ว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมศาสตร์ปฐมภูมิโอ้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่ท่านนายกเพิ่งจะให้ดำเนินการเพียง4 เดือนเท่านั้นเองนะคะสำหรับการที่จัดโครงการกายยืมคืนอุปกรณ์ก็คือให้ประชาชนเนี่ยสามารถมายืมอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะโดยอบจ.ชุมพรของเราเนี่ยจัดหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่สามารถปรับระดับได้เก้าอี้วีลแชร์อะไรนะแล้วก็มีพวกไม้เท้ามีวอล์กเตอร์มีถังออกซิเจนมีหลายอย่างมากเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าท่านอยู่ในเขตอำเภออะไรตำบลอะไรนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในรพสตที่ถ่ายโอนมาสังกัดอบจ.ก็ตามค่ะแต่ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะขอยืมใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ได้นะคะเพียงแต่ท่านเนี่ยไปติดต่อที่รพสตในเขตที่ท่านอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันค่ะถือได้ว่ารพสตทุกแห่งในจังหวัดชุมพรเป็นภาคีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะท่านไปติดต่อที่รพสตเลยแล้วก็แจ้งความประสงค์เลยนะคะสมมติว่าเจ้าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงแล้วไม่ได้รับความสะดวกสบายอยากจะขอยืมเตียงหรือว่าจะขอยืมวีลแชร์เวลาไปหาหมอเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าเดินก็ไม่สะดวกคนที่จะพยุงก็ลำบากผู้ป่วยก็เกรงว่าจะหกล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้วิวแชร์ยังมีเยอะมากนะคะยุ้ยแอบสืบมาเพราะว่าวันนั้นเราไปประชุมที่ท่าเรือใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ายังมีการเก็บวิวแชร์อยู่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านไปติดต่อที่รพสตที่ท่านสังกัดอยู่นะคะจากนั้นก็บอกว่ามาจากบ้านเลขที่ผู้ป่วยเสียอะไรก็จะมีอย่างตอบให้ตอบค่ะหลังจากนั้นรพสตเขาก็จะประสานตรงมาที่ศูนย์การยืมคืนอุปกรณ์ที่อบจ.ชุมพรนะคะแล้วก็จะได้มีการให้ยืมอุปกรณ์ไปใช้งานกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ในเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดต่างๆให้ได้โทรศัพท์สอบถามนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยก็ติดต่อเข้าไปได้ที่หน้าเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากนิดนึงตอนนี้ท่านนายกโต้งนะคะจะชวนเที่ยวค่ะก็เลยมีเพจนายกอบจชวนเที่ยวด้วยนะคะนายกอบจออนทัวร์อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะดูซิว่าท่านนายกจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามกับเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ยูต้องขออนุญาตได้ที่ว่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามฟังเพลงเพราะๆในรายการแล้วก็สลับกับสปอตต่างๆเอาไปจอชุมพรไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องลงพื้นที่แล้วเพราะว่ามีนัดในการที่จะประสานดูพื้นที่ที่จะจัดงานค่ะตามท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวฝากรายการไว้กับคุณอำนาจจันทนศนะคะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์ตะวันขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: ไม่สไปซ่าเข้ากับทีสไปซ์คัสทีลองเลย
3: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสครับสูดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสครับสูดารครับความเฟรชให้คนมีเทส
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
6: 90,000 กว่าครัวเรือนรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 149,000 กว่าครัวเรือนวันที่4ประชุม IMF World Bank 2026คึกคักแต่เช้าไทยเนรมิตเวทีมวยไทยโชว์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกตำรวจนครบาลแจ้งปิดถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมดูแลความปลอดภัยการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026เริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกที่เนเธอร์แลนด์รองนายกปากรอธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์ขณะที่เสียสักร่วมถก17ตุลาคมนี้ผู้นำยูเครนเผยรู้สึกถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังหลังพบรัฐบาลสหรัฐปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมรบกับรัสเซียทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัตย์สิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank วันที่4นะครับก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าไทยเราเนรมิตเวทีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของบรรยากาศการประชุมรายละเอียดการประชุมนะครับวันนี้มีบรรยากาศด้านนอกของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จัดชุมนุมที่บริเวณแยกถนนพระรามที่4คัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประกาศปักหลักจะค้างคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับโดยกองประชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมีการตั้งด่านและปิดการจราจรบนถนนแยกพระราม4เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศให้ประชาชนเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับแนะนำให้ไปใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือว่ารถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมกับให้เผื่อเวลาในการเดินทางไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ทั่วโลกจับตามองก็คือบอร์ดบริหารระดับสูงนโยบายสูงสุด25คนนำโดยประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF และก็รัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกรวมถึงไทยในฐานะเจ้าภาพเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงและผลกระทบจากดอกเบี้ยแพงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับ

ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการจัดการประชุมนะคะก็คือส่วนของเนื้อหาก็เข้มข้นแต่ส่วนของบรรยากาศภาพรวมการต้อนรับก็เรียกว่าไทยเรานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรมไทยนะคะโดยรัฐบาลไทยในจัดโปรแกรมพิเศษเป็นมวยไทยและศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านคีตะมวยไทยค่ะก็นำมาโชว์นะคะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกนะคะก็แน่นอนค่ะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสน

0: น่นอนค่ะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจบโชว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมรองรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกจะมีการประชุมเต็มคณะในช่วงบ่ายแล้วก็มีอีกเวทีเด็ดค่ะคือทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเสวนาระดับสูงกับผู้นำเศรษฐกิจโลกถกประเด็นความท้าทายรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานก่อนเที่ยงมีเวทีสัมมนาเรือธงของ IMF นะคะหัวข้อธนาคารกลางตัดสินใจอย่างไรการตัดสินใจแบบคณะกรรมการและการสื่อสารในยุคความไม่แน่นอนอันนี้จะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศชั้นนำนี่มาพูดนะคะเวทีเวิร์กช็อปคู่ขนานค่ะเรื่องเด่นดิจิทัลบายดีไซน์เจาะลึกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุมตามกรอบ Bangkok Blueprint ที่ประกาศเมื่อวานส่วนการรักษาความปลอดภัยวันนี้เขายกระดับนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอำนวยความสะดวกค่ะขณะที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เขามีการนัดรวมตัวเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เขานัดจัดกิจกรรม2วันคือ 15-16 ตุลาคมค่ะเขาคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีการประกาศปักหลักค้างคืนด้วยขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านปิดการจราจรถนนบริเวณแยกพระราม4จัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงพระราม4นะคะระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคมแนะนำให้ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยเผื่อเวลาเส้นทางด้วยค่ะ
1: วันนี้มีวงเสวนานะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางวิกฤตและความผันผวนของโลกนะครับ Food Security in an Age of Shock นะฮะภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับได้กล่าวเปิดการเสวนาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญภาวะช็อคด้านราคาอาหารอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกสภาพอากาศรุนแรงความผันผวนของต้นทุนพลังงานและปุ๋ยซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาชนความมั่นคงทางอาหารโลกยังเผชิญแรงกดดันจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้งและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับนายวันเดสบอกว่าความเสี่ยงที่น่ากังวลไม่ได้มีเพียงความผันผวนของราคาอาหารโลกแต่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเมื่อสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนต้องการรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าอาหารนอกจากนี้วิกฤตอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้จึงจะไปต้องเตรียมระบบคุ้มครองทางสังคมให้พร้อมก่อนเกิดวิกฤตทั้งฐานข้อมูลประชาชนระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือและมาตรการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปยังครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายเนเจลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการ IMF บอกว่าความไม่มั่นคงทางอาหารครับกำลังกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นซ้ำไม่ใช่เพียงวิกฤตด้านมนุษยธรรมชั่วคราวโดยเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรขณะที่สงครามในตะวันออกกลางในยูเครนก็สร้างความปั่นป่วนต่อราคาตลาดอาหารในตลาดราคาพลังงานการขนส่งและปุ๋ยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีภาระหนี้สูงต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศที่มีความเปราะบางซึ่งต้องรับมือทั้งผลกระทบต่อประชาชนและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปพร้อมกันความท้าทายสำคัญจึงอยู่ที่การดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังในระยะยาวครับ
0: ค่ะก็ มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะ

0: ที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาโต้ค่ะก็โดยนายเอกภพเพียรพิเศษระบุว่านะคะในการประชุม IMF World Bank Group คราวนี้นะคะก็การประชุมเนี่ยเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะคนที่มาร่วมงานก็ประทับใจการจัดงานเนื้อหาสาระของงานก็เข้มข้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหลายภาคส่วนก็ได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังอย่างน่าสนใจแต่ว่ามีความจงใจในการปล่อยข่าวค่ะเหมือนจะพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีนะคะบางสำนักข่าวนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่ว่าเป็นการพูดถึงวงกว้างทั่วโลกนะคะว่าเผชิญปัญหาอะไรกลับกันก็ยังชื่นชมประเทศไทยด้วยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าการขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะก็บอกว่าเพจสำนักข่าวดังกล่าวนั้นบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จค่ะนอกจากนี้นะคะมีการตัดคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเวที CNN Global Perspective in Bangkok ที่ตั้งใจจัดเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุม IMF World Bank เพื่อนำเสนอมุมมองของประเทศไทยสู่ชาวโลกนะคะมีการไปตัดท่อนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงโอเลี้ยงนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงภาพรวมการพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการเปิดโอกาสประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยนะคะก็คิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คนไทยควรจะภูมิใจแต่ว่าเสียใจที่มีคนไทยบางส่วนใช้โอกาสนี้ที่ควรจะทำให้ความภาคภูมิใจทำให้แปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพียงหวังแค่โจมตีรัฐบาลค่ะ
1: 12:11 พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปภ.เผยยอดโอนเงินน้ำท่วมโอนไปแล้วนะครับ42จังหวัดวันนี้เดี๋ยวจะโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับปภ.ครับเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้สำเร็จแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนครับรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 140,000 กว่าครัวเรือนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาทุกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้ตอนเวลา 7:30 นาทีธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินนะครับ 3,037 ล้านนะครับครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ครับปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,070,000กว่าล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงใหม่

0: เชียงรายตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกทมนะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขกับบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ค่ะมีเรื่องของเหตุการณ์นะคะที่มีคุณยายวัย80ค่ะออกไปเก็บของหน้าบ้านหลังเกิดน้ำท่วมแล้วน้ำมันก็ลดนะคะทีนี้ตกหลุมลึก3เมตรนะคะแล้วในสุดก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.พัฒนานิคมเข้าไปตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุจมน้ำเสียชีวิตค่ะในพื้นที่หมู่บ้านไร่ใหญ่ฉีในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะก็ก่อนหน้านี้เกิดอุทกภัยอย่างหนักเลยค่ะผ่านไปเกือบ2สัปดาห์น้ำก็ยังท่วมสูงประมาณเข่านะคะนางปราณีอายุ80ปีอยู่ๆก็หายออกจากบ้านไปผิดปกติค่ะทางลูกชายก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหาบริเวณพื้นที่โดยรอบช่วยกันหา3ชั่วโมงอาสากู้ภัยพบร่างของนางปราณีหลังจากที่ใช้ท่อน้ำประปาเนี่ยแทงสำรวจไปตามพื้นใต้น้ำค่ะก็ไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายเสื้อผ้าก็เลยใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาก่อนจะพบว่าเป็นร่างของคุณยายปราณีนั่นเองจมอยู่ในหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะคะหลุมเนี่ยลึกตั้ง3เมตรแน่ลูกชายของคุณยายปราณีนะคะชื่อคุณสมโพธิ์ก็เปิดเผยด้วยความเสียใจว่าออกไปทำงานค่ะแม่ก็อยู่บ้านดูแลหลานช่วงเย็นกลับมาไม่พบแม่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยค้นหาก็อาจจะคาดว่านะคะแม่อาจจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดค่ะก็เลยเดินออกจากบ้านไปสำรวจพื้นที่เก็บกวาดข้าวของหน้าบ้านแต่ว่าน้ำมันยังท่วมขังอยู่ประมาณเข่านะคะก็มองไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนที่เป็นหลุมบ้างก็อาจจะพลัดตกลงไปในหลุมนะคะแล้วมันลึกถึง3เมตรค่ะทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็นำร่างไปเร่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์รองนายกประกรณ์อธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์พูดคุยครับการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือว่าอันคลอสครั้งที่2ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยวินัยประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยนายสุงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งวันนี้ครับเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการสรุปประเด็นรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งกรรมการจะสอบถามว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักอะไรมากำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายเสียศักดิ์ก็จะเข้าร่วมประชุมวันที่17ตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานะคะวันนี้ก็คึกคักทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทยอยมาลงเรืออย่างต่อเนื่องสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันหลังจากกรมอุทยานสัตว์ป่าหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์นะคะอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมปีหน้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจบรรยากาศท่าเรือทับละมุอำเภอท้ายเหมืองพังงาก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำเที่ยวนะคะก็นำ เรือกันมานักท่องเที่ยวก็มาลงทะเบียนเช็คอินกับบริษัททัวร์รับอุปกรณ์สำหรับเดินทางรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรการความปลอดภัยก่อนจะทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซีวิลันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงานายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะบอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวพังงามีความพร้อมต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีทั้งการเดินเรือการบริการนำเที่ยวโรงแรมที่พักในพื้นที่ขณะที่อุทยานแห่งชาติก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของหมู่เกาะซีมิลันนะคะซึ่งเป็นการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะ
1: เกิดเหตุสลดครับโชเฟอร์รถพ่วงมักง่ายยางคู่หน้าข้างในมันระเบิดนะครับแต่ว่าไม่ยอมจอดซ่อมใช้โซ่เคลนยกล้อให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปครับก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะอัดก๊อปปี้ท้ายรถพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งที่จอดซ่อมอยู่ริมทางส่งผลให้เด็กชาย6ขวบที่นอนรอพ่อซ่อมรถพ่วงอีกคันอยู่ในกระบะเสียชีวิตเลยครับศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับท้ายรถพ่วงมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถกระบะบนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางมุ่งหน้าพระราม2ก่อนลงด่านช้างสามเสียในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถกระบะสีดำที่ถูกรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายในสภาพพังเสียหายเป็นเศษเหล็กผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถกระบะ2คนเป็นแม่แล้วก็เด็กชายวัย6ขวบครับเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามนำตัวแม่เด็กออกมาได้ส่วนลูกชายวัย6ขวบเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีนำร่างออกมาแต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วทันทีก่อนเกิดเหตุเด็กชายกำลังนอนรออยู่ในรถกระบะพร้อมกับแม่ครับขณะที่นายภูวนาถผู้เป็นพ่อกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนได้เปิดไฟขอทางแล้วก็มีการวางกลวยไว้แล้วแต่มีรถพ่วง18ล้ออีกคันซึ่งมีนายวิษณุกฤตตานนท์เป็นคนขับได้พุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แล้วก็ไปกระแทกกับรถกระบะที่เด็กชายนอนอยู่เสียหายอย่างหนักทำให้เด็กเสียชีวิตทันทีภายในรถนายวิษณุคู่กรณีให้การบอกว่าขับรถมาจากระยองปกติแต่ว่ารถเกิดยางระเบิดครับจึงใช้สลิงที่ติดกับเครนยกล้อของยานที่ระเบิดให้ยกขึ้นเหนือพื้นแล้วก็พยายามประคองรถเพื่อขับต่อลงทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อล้อยางที่เกิดระเบิดไหลลงมาแตะพื้นครับทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่แล้วก็เชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะมีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้หอพักหญิงสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอนตีสามที่ผ่านมานะคะรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลป่าโมกอบต.เอกราชและพื้นที่ใกล้เคียงระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิงค่ะเป็นอาคารหอพักหญิงอาคารหนึ่งนะคะตอนที่รถดับเพลิงไปถึงก็มีกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงก็อพยพเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่20กว่าคนออกมาจากอาคารแล้วก็ยังมีอาคารอื่นนะคะที่มีเด็กๆเนี่ยกว่า100คนค่ะพากันไปรวมตัวที่จุดปลอดภัยที่ลานวัดและศาลาชั่วคราวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำระงับเหตุกว่า1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารหอพักเสียหาย1หลังเสื้อผ้าทรัพย์สินเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เด็กๆนี่ถูกไฟไหม้เสียหายค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าเหตุไฟไหม้นี้เกิดจากการปลั๊กไฟที่เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะเกิดช็อตขึ้นมาเกิดประกายไฟลามไปติด

0: กองผ้าอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปลั๊กตรงนี้นะคะแต่เขาก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: บุรีรัมย์ตื่นตาตื่นใจกับกระทิงป่ากว่าร้อยตัวช้างป่าอีกหลายสิบชีวิตออกมาหากินหลังฝนชุ่มฉ่ำป่าเขาฟูจิดงใหญ่เขียวขจีครับพบกระทิงป่า3ฝูงกว่า100ตัวเลยครับแล้วก็โขลงช้างป่าอีกหลาย10ตัวแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหากินหญ้าที่เขียวขจีและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักบริเวณเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยโรอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังฝนตกต่อเนื่องครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแหล่งน้ำกลับมาสมบูรณ์หญ้าแตกยอดอ่อนเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับพร้อมเตือนประชาชนงดเข้าป่าหาของป่าเกรงว่าจะเผชิญกับช้างป่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบุรีรัมย์แม้ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแต่ว่ากลับช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่หลังเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงจนแหล่งน้ำบางแห่งแห้งขอดปัจจุบันเริ่มมีน้ำขังอีกครั้งหนึ่งขณะที่ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆก็ผลิยอดอ่อนโดยเฉพาะหญ้าที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาครับทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยโรซึ่งเจ้าหน้าที่จัดทำเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าและก็โป่งเทียมไว้รองรับภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือกระทิงป่า3ฝูงรวมกว่า100ตัวแล้วก็ช้างป่าอีกหลาย10ตัวครับออกมาหากินแล้วก็เล่นน้ำท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีนอกจากนี้ก็ยังพบเก้งกวางสัตว์ป่าชนิดอื่นๆรวมถึงลูกสัตว์ป่าขนาดเล็กออกมาหากินร่วมกับฝูงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็ความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นป่าในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: กะขอเพิ่มอีกข่าวหนึ่งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพบร่างของซากช้างที่เสียชีวิตเป็นช้างป่านะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าช้างตัวดังกล่าวคือพลายงาบิดค่ะเป็นช้างป่าที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไหนนะคะคือช้างพลายงาบิดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้กับช้างป่าตัวอื่นทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเข้าไปรักษานะคะมีการเข้าไปดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพลายงาบิดเนี่ยกลับมามีอาการเดินกระเพกซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่23กันยาเขาก็เข้าไปให้ยารักษาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะมีการไปพบร่างซึ่งเป็นซากของช้างพลายงาบิดตัวนี้เสียชีวิตเป็นคือตายมาแล้วเนี่ย7วันนะคะก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยแล้วค่ะก็สันนิษฐานนะคะชันสูตรเบื้องต้นอาคาสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากถูกช้างป่าตัวอื่นทำร้ายซ้ำเติมกระดูกต้นขาหลังขวาที่เคยบาดเจ็บจากการหักมันก็บาดเจ็บเพิ่มเติมอักเสบเรื้อรังจนทุพพลภาพค่ะสำหรับพลายงาบิดเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้ที่มีงากิ่งมีงา2กิ่งค่ะความสูงของช้างประมาณ2เมตร90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เขาก็เอางาไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการก่อนจะส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไปค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับหลังจากที่พบว่ารัฐบาลสหรัฐได้ปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับรัสเซียผู้นำยูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าถูกโดนทรัมป์หักหลังครับยูเครนเพิ่งพาระบบสื่อสารดาวเทียม Starlink โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้โดรนในการรบกับรัสเซียแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนรายงานว่าระบบ Starlink ถูกจำกัดความเร็วลงอย่างมากทำให้โดรนส่วนใหญ่ที่ยูเครนใช้งานไม่ได้ครับและต่อมาก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดยั้งโดนโจมตีของรัสเซียที่ทิ้งระเบิดในกรุงเคียฟด้วยระบบ Starlink นั้นผลิตขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสค์ซึ่งปรากฏว่ามัสค์เผยว่าเครือข่ายสื่อสารที่กองทัพยูเครนใช้นั้นแยกส่วนไปจาก SpaceXชื่อ Starshield ซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพราะเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้การควบคุมกองทัพสหรัฐเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าการใช้งานภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีสหรัฐครับทำให้ต่อมาวโลดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่า ขารู้สึกเหมือนถูกโดนัลด์ทรัมป์

0: หักหลังเลือกเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหลังจากสงครามยืดเยื้อมานานกว่า4ปีจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่กำลังสูญเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดราม่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการทักท้วงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถบางคันจนส่งผลให้การแข่งขันนั้นยังไม่สามารถประกาศผู้แพ้ชนะได้วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา 14:00 น.นะคะของราชยานยนต์ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลจัดการแข่งขันครั้งเป็นผู้ดูแลเรื่องของการจัดการแข่งขันนะรอยอสอทอเขาเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องของกติกาต่างๆนะแล้วก็จะแถลงข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปแล้วประกาศผลแพ้ชนะได้เลยหรือเปล่านะคะติดตามข่าวค่ะ
0: เวลาของสรุปข่าวพักเที่ยงหมดลงแล้วนะครับคุณสัสิธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้

0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้มาพร้อมๆกันกับอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเที่ยงนี้เราก็มาพร้อมกับฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับพื้นที่หัดใหญ่คุณผู้ฟังอยู่พื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างทักทายกันได้ค่ะ
0: ครับผมอยู่กับดีเจแจ็คลักษณัยนะครับ
1: ดิฉันนงลักษณ์ตันตรัตนพงศ์ค่ะ
0: ภาคใต้เฝ้าระวัง PM 2.5 ลมตะวันออกเฉียงใต้หอบควันจากกะลิมันตันซัดเข้าไทยคุณนงลักษณ
1: ์นะครับ
0: ว่าแล้วคุณก็เปิดเลยว่ากะลิมันตันนี่อยู่ตรงไหน
1: มาเป็นละลอก
0: ของแผนที่โลกนะครับจะได้แบบว่ารู้ว่าแนวของฝุ่นนี่เขาพัดมายังไง
1: ค่ะ
0: เป็นการได้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนนะคุณนรักเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเนี่ยพบว่าปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางแต่ว่าอาคารบ้านเรือนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องเริ่มระวังระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยหนุนจากกระแสลมข้ามประเทศ9:00 น.

0: เฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 16.5 ถึง 30.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงก็อยู่ที่ 14.9 ถึง 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับสาเหตุปัจจัยสำคัญก็มีเรื่องของปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้มาจากปัจจัยกระแสลมข้ามแดนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพามวลอากาศแล้วก็ฝุ่นละอองจากเกาะกะลิมันตันของประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับจุดความร้อนเนี่ยพุ่งสูงเลยนะข้อมูลของจุดความร้อนฮอตสปอตนะครับบริเวณเกาะกะลิมันตันเมื่อ14ตุลาคมเนี่ยพบว่าสูงถึง461จุดเพิ่มขึ้นจาก13ตุลาคมเนี่ยที่มีจำนวน322ขึ้นมาเป็น461จุดเลยนะครับการระบายอากาศต่ำนะครับเพราะว่าอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในระดับต่ำทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยเกิดการสะสมตัวได้ง่ายขึ้นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็จะมีค่าความชื้นสัมผัสสูงกว่า 90% ก็ส่งผลให้ท้องฟ้าเนี่ยดูมัวแล้วก็อาจจะสังเกตเป็นหมอกควันผสมกับหมอกไอน้ำด้วยตาเปล่าอย่างเห็นไหมตอนนี้นี่คือเป็น2 อย่างรวมกันนะ
1: ค่ะ
0: เป็นการผสมรวมกันเป็นมิกซ์ไอน้ำแล้วก็เป็นมิกซ์ในเรื่องของฝุ่นควัน
1: ด้วย
0: นะเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นปะปนลงมาด้วย อย่าเพิ่งรองน้ำไว้ใช้ก่อนนะครับก็คือให้ตกมาสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเปิดโอ่งที่บ้านนี่นะครับในการที่จะรองน้ำเข้าไปอันนี้เป็นคำของโบราณเขาว่าอย่างนี้ว่าฝนตกแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งรองน้ำใส่โอ่งก่อน
1: ค่ะให้ชะล้าง
0: ชะล้างให้สักระยะหนึ่งนะครับพอเราเปิดโอ่งเสร็จปุ๊บฝนก็ซานะฮะ
1: ไม่ทัน
0: เลยไม่ทันเลยไปหมดแล้วฝนซาหมดแล้วเนี่ยเปิดก็เปิดโอ่งไว้เลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่ายุงก็ไปลุกดัดลูกน้ำยุงลายแทน
1: ใช่มันต้องมีอะไรปิดด้วยคุณจะเปิดได้ตลอดไม่ได้
0: เปิดคาไว้ไงพอฝนพบเปิดเพราะว่าฝนสะเพราะว่าฝนตกหนักก็เปิดไว
1: ้
0: ก็ไม่ได้ปิดไงบางทีแบบฝนอาจจะมาตอนช่วงค่ำกลางคืนก็ลืมปิดตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีลูกน้ำยุงลายก็ต้องเป็นภาระของอสมก็ต้องเข้าอีกละบ้านเรา
1: ไปทำลาย
0: นะฮะอสมก็ต้องเข้าเดี๋ยวอสมมาที่บ้านแล้วก็ให้ตรวจวัดเบาหวานด้วย
1: วัดสุขภาพ
0: อสมจะมาที่บ้านก็ต้องอยู่ในหลายๆวาระนะเพราะว่ามาทุกวาระเลยก็ต้องตรวจในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆด้วยบางที
1: ค่ะเขาก็มีบริการนะคุณแบบนั้นนะคะหรือว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้ป่วยติดเตียงในต่างๆแบบนี้เขาก็จะมีรอบในการที่จะไปดูแลด้วยเขาเรียกว่าโอ่งน้ำขนาดใหญ่คุณมันมีที่ปิดเป็นอันนั้นไงเป็นคล้ายๆเหมือนมุ้งอ่ะ
0: เป็นแบบมุ้งเป็นสีฟ้าๆนั่นแหละคร
1: ับ ไม่เป็นแล้วแต่สีขาวสีดำก็แล้วแต่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นเชือกสำหรับแบบผูกอ่ะลูด
0: เป็นสีฟ้าๆหรือเปล่าแต่ว่าคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นโอ่งที่เป็นแบบว่ามีฝาปิดที่เหมือนกับโล
1: ่ค่ะ
0: กลมๆเลยนั่นแหละปิดแบบนั้นเลย
1: ม
0: ีหูจับแล้วก็ปิดนั้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโอ่งก็คือเป็นโอ่งมังกรราชบุรีนะคุณของผมบ้านผมไม่ใช่เป็นโอ่งมังกรแบบว่าปั๊มตราไม่ใช่นะของเรานี่คือนำเข้ามาจากราชบุรีซื้อเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนึกสภาพสิรถ10ล้อรถ6ล้อเนี่ยขนกันมาขายเร่ขายตามบ้าน
1: ก็คือ
0: สังเกตไหม
1: คือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกเขาเรียกอ่างเอ่ยที่เอาไปเลี้ยงปลาหรือว่าโอ่งอะไรต่างๆเนี่ยร้านที่เขาขายอะพวกดินเดินเลยเขาก็มาจากทางนู้นคุณเขาก็ยังขนนำมาจากนู้นแหละทางภาคกลางทางราชบุรีเขาก็ต้องมาจากตรงนั้นเหมือนกัน
0: เราแสดงว่าที่เราซื้อมาเมื่อก่อนนี่คือเป็นมาจากราชบุรีตรงหรือว่าเอามาปั๊มที่นี
1: ่ไม่แน
0: ่ขึ้นรูป
1: มาจากนู้นมาก
0: กว่าเขาหมายว่าขึ้นรูปมาเลยสำเร็จรูปมาเลยถ้าเกิดเป็นตุ่มมันจะขนาดใหญ่ไหมตุ่มใหญ่ตุ่มที่สมัยเมื่อก่อนนี่เขาเรียกอะไรนะกลมอะไรนะคุณรพช.เหรอสมัยก่อนอะไรนะ
1: ที่เขามาแจกอะฮะ
0: ใช่ไหมสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมที่จะมาแจกชาวบ้านช่วงนั้นมีเรื่องของหน้าแล้งไงใช่ไหมฤดูแล้งก็เอามาแจก
1: เอาไว้เก็บ
0: ถ้าบ้านใครที่มีตุ่มใหญ่ๆอยู่เนี่ยแสดงว่าทันในรุ่นนั้นอยู่ใช่ไหม
1: คุณทันนะ
0: อะไรนะ
1: ไม่เห็นมีเลย
0: เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟัง
1: จ้าน
0: ะครับแล้วก็ยังไงก็ปิดให้เรียบร้อยด้วยกันละกันคุณผู้ฟังเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นที่หลบของเหล่าบรรดาคนที่หนีผีปอบมา ดูความที่ดูหนังมากเกินเข้าองค์นู้นออกองค์นี
1: ้แต่มีน้ำไม่น่าจะอยู่

0: หรือบางทีก็อาจจะบอกว่าหลบไปเพราะว่าเล่นไพ่กันอยู
1: ่
0: ตำรวจมาดูจากในคลิปข่าวก็เป็นเรื่องขำขันเฮฮากันไปแล้วก็เอามาผสมโรงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสรุปก็คือเกาะกะลิมันตันอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณ
1: คุณก็ต้องอธิบายสิว่าคุณเชี่ยวชาญอินโดนีเซีย
0: เกาะบอร์เนียวหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาะบอร์เนียวนะครับก็คือเป็นที่ตั้งของมี
1: เกาะขนาดใหญ่นะ
0: เกาะขนาดใหญ่เลยก็จะมีทั้งพวกรัสสลาวักอะไรของมาเลเซียอยู่ฟากนู้นไง
1: ม
0: ีบรูไนด้วยแล้วก็มีอินโดนีเซียจะเป็นส่วนใหญ่อินโดนีเซียอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งของตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นบรูไนกับมาเลเซียนะครับแล้วก็เมืองใหม่ของอินโดนีเซียเนี่ยเมืองหลวงใหม่เขาก็ตั้งอยู่บนเกาะนี้ด้วยคุณ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยก็จะแบบชวนคุณนงรักแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ย
1: จะไป
0: เที่ยวกัน
1: ชวนจัง
0: ชวนกันเลยไปเที่ยวกันนะครับจะได้บอกว่าเที่ยวอาเซียนกันให้ครบกันก่อนก่อนจะไปข้ามภาค
1: เห็นบางท่านเขานั่งรถไฟกันไปคุณ
0: นั่งรถไฟก็ไปได้แค่แถวแถวคาบสมุทรมาลายู
1: ก็ไปต่อก็แล้วแต
0: ่ต่อที่ไหน
1: ก็หมายถึงว่าไปต่ออาจจะเป็นรถข้างในก็ว่ากันไป
0: คือการที่คุณจะขึ้นคือคุณจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะของการเที่ยวของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนคุณเป็นคนลุยแบบแบ็คแพคเกอร์คุณไปได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นนักช้อปปิ้ง
1: แบบสบายๆ
0: ชอบความสบายเป
1: ็
0: นนักช้อปปิ้งช้อปกันแบบกระจายนี่คือไม่แนะนำ
1: ไม่เหมาะสมกับการ
0: ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันเหมาะการที่คุณจะต้องเช่ารถบัสไปเลยแล้วก็ไปขนของกลับมานะฮะชอบรถบัสก็คือว่าซื้อเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าอะไรนะดิวตี้ฟรีนะฮะไปซื้อไปช็อปกันบางทีเนี่ยขนกลับกันมามากมายนะครับรถตรงรถตู้อะไรก็ต้องเข้าแต่ว่าคือเราก็ต้องดูว่าโอเคถ้าคุณแบบเป็นสายลุยเนี่ยนะคุณก็ไปได
1: ้โอ้แบบลำบากลำบนขนาดนั้นเลยหรอคุณ
0: ใช่คุณนึกสภาพสิว่าคุณถ้าคุณไปข้ามเพื่อนคุณไปส่งคุณที่ด่านประดังเบซาเนี่ยกว่าที่ตัวคุณจะเดินไปจนถึงสถานีรถไฟประดังเบซาเนี่ยมันไกลนะ มันไกลมากเลยนะแต่ว่าถ้าคุณนั่งรถไฟที่เป็นขบวนท้องถิ่นพิเศษที่วิ่งจากหาดใหญ่ไปจนถึงด่านประดังเบซาฝั่งมาเลเซียเนี่ยอันนี้ก็จะสะดวก เขาก็จะมีวิ่งรับส่งกันอยู่นะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งกันไปจะไปบัตเตอร์เบิร์ดจะไปอีโปจะไปKL เนี่ยก็แล้วแต่การเดินทางของคุณนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะนึกว่ารู้อย่างงี้นะฉันเอารถมาเอง
1: สะดวกสุดอะฮะ
0: สะดวกสุดคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างน้อยๆนี่คือการขับขี่ของเขาเนี่ยก็ใช้พวงมาลัยฝั่งเดียวกันกับทางเราส
1: ิ
0: งคโปร์ก็ทางเดียวกันมาเลเซียก็ทางเดียวกันสิ่งที่คุณจะต้องมั่นใจก็คือเรื่องของการขับขี่ที่เน้นความปลอดภัยเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของป้ายต่างๆนี่ก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราเนี่ยเคารพกฎของเขาแล้วก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของผิวการจราจรบางทีเราก็จะขับความเร็วเท่านี้บ้านเมืองเขามาขับในบ้านเราเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็หลายคนก็ใช้วิธีการในการขับรถไปเองสะดวกสบายคนใต้ก็ไปเยอะทางฝั่งภูเก็ตฝั่งสุราษฎร์เนี่ยก็เห็นมาตามทริปกันแล้วก็ไปทำเอกสารผ่านแดนเข้าไปเที่ยวยังฝั่งของมาเลเซียแต่เมืองที่ได้รับความนิยมมากก็คือจะเป็นปีนังเพราะว่าสามารถจะเดินทางไปเช้าเย็นกลับกันได้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังตั้งแต่ในช่วงต้นรายการที่ค่อนข้างจะป่าเข้าไปหลายนาทีอยู่เหมือนกันก็มาเล่าให้แบบว่าสบาย
1: สบาย
0: ตามสไตล์เป็นกันเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เพราะว่าเห็นคนเข้าไปกันเองรีวิวเข้าไปกันเยอะแล้วคุณแจ๊คเข้าไปกันบ่อยด้วยนะคุณต้องฟังเพราะฉะนั้นเราก็ปรึกษาได้เลยใครที่จะแบบเด
0: ิน
1: ทางโดยครอบครัวเอารถไปเองนะหรือว่าจะไปแบบรถฟงรถไฟก็เขาเรียกอะไรมีตัวอย่างหลายท่านเหมือนกันที่ก็ไปกันมาก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ทั้งแบบว่าบางคนก็ชื่นชอบสไตล์แบบนี
0: ้
1: ว่ามันก็เอเวนเจอร์หรือว่าลุยๆดีแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าก็อาจจะไม่เหมาะนะ
0: แล้วในเรื่องของราคาตั๋วเนี่ย
1: มันก็ไม่
0: ใช่ว่าจะถูกนะคุณ
1: เขาบอกว่าไม่แพง
0: ไม่คำว่าไม่แพงของคุณนี่ประมาณไหนคำว่าไม่แพงนี่คืออาจจะเป็นรถธรรมดาที่รูปแบบของการจัดการนั่งการอะไรเนี่ยก็จะแบบคล้ายๆกันกับ BTS นะคุณก็จะมีที่ยืนมีอะไรอย่างงี้ด้วยที่นั่งก็จะเป็นถ้าคุณอยากจะนั่งที่เป็นแบบว่าเป็นแบบก็เบาะ

0: คู่เหมือนกับรถดีเซลรางสปรินเตอร์อะไรพวกนี
1: ้อ
0: ันนั้นคือคุณก็ต้องซื้อตั๋ว
1: ที่มันอาจจะ
0: เป็นขบวนที่เป็นด่วนพิเศษอีกนะแล้วก็มีราคาที่แบบก็ไม่ได้ว่าจะนั้นเหมือนกันนะคุณ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าก็ดูจากวันก่อนไงพี่คนหนึ่งไงแกไปฉลองเกษียณอายุแล้วแกก็นั่งรถไปเที่ยวปีนัง
1: ค่ะ
0: นะครับแกก็ยืนตั้งแต่ประดังเบซาจนถึงปีนังนะฮะยืนไปเลย
1: เข็ดนะอย่างเงี้ย
0: สะพายเป้เล็กๆกระจุมกระจิบน่ารักแล้วไปถึงท่าเรือไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ดนะต้องข้ามสะพานไปซื้อตั๋วแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปอีกนะฮะเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนี่ก็ข้ามฟากไปเนี่ยคือพอไปถึงท่าเรือแล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันจะไม่ได้ถึงตรงช้อปปิ้งหรือว่ามันจะไม่ได้ถึงตรงที่คุณจะไปเมืองเก่าปีนังนะคุณจะต้องนั่งรถแกร็บไปอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะไปขึ้นก็เรียกว่านะไอ้รอยฟ้าที่ว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรรถไฟลอยฟ้าหรือว่าอะไรกระชงกระเช้าอะไรใช่ไหม
1: คะ
0: นั่นแหละก็อันนั้นก็ต้องไปไกลสรุปแล้วก็คือ
1: ไปครั้งเดียว
0: สบายคุณว่านั่งให้สบาย นั่งรถตู้มาจากบ้านเลยนะครับมาจากภูเก็ตมาจากสุราษฎร์มาจากชุมพรเนี่ยนะว่านั่งรถตู้มาเลยเหมาทีเดียวนะหรือจะมาเปลี่ยนรถที่ด่านเพราะคุณจะได้แบบว่าสบายใจในการช้อปปิ้งกันด้วย น
1: ะ
0: ถึงบอกว่าต้องแยกแยะว่าโอเคถ้าเราเป็นสายแอดเวนเจอร์โอเคได
1: ้
0: อยากจะไปเรียนรู้ประสบการณ์เพราะวันก่อนนี่มีน้องๆมีอาจารย์ที่เขาสอนภาษาอังกฤษไงนำนักศึกษามาเลยจากสุราษฎร์ธานี มาเลยแล้วก็มาตั้งสตาร์ทที่ด่านเลยแล้วก็เริ่มทริปเลยโดยการที่จะให้นักศึกษาเนี่ย
1: ได้เรียนรู้
0: เดินทางเองเดินทางเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตเองที่ปีนังทุกสิ่งอย่างเด็กๆก็จะสนุกไงเพราะว่าไปกันเป็นกรุ๊ปไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเลย
1: อ่ะ
0: สรุปก็คือว่างานนี้ก็ต้องหาวันลาก่อนนะคุณเพราะว่าเดือนนี้ก็จะมีวันลาอีกครั้งนึงก็วันไหน
1: มีอีกเหรอ
0: สัปดาห์หน้าไงคุณจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือ23ศุกร์23ตุลาคมศุกร์23เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะลา
1: วัน2อาทิตย
0: ์19 2021 22ได้นะคุณหลักลองดูซิยังเหลือหรือเปล่า
1: วันลาหมดไปแล้วใช้สิทธิ์
0: เหลือเวลาประมาณเกือบๆ3เดือนนะฮะวันลา
1: ก็คือช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงลากพระตักบาตรเทโวด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำบุญกันก่อนคุณ
0: ครับ
1: ยังไงก็เชิญชวนด้วยนะสำหรับจังหวัดสงขลาคนเรา 25-28 ตุลาคมนี้นะฮะจุดก็ที่เชิงบันไดเขาตังกวนแล้วก็บริเวณหน้าสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพิธีสมโภชแล้วก็แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวนนะคะพิธีตักบาตรเทโวมีประกวดเรือพระขบวนแห่เรือพระนะพิธีสมโภชเรือพระต่างๆเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเลยเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานนะคะแล้วที่จังหวัดยะลาด้วยใช่ไหมคุณ
0: ก็เรียกว่างามดังเรือพระนะครับที่จังหวัดยะลาดีเจฟ้าเนี่ยส่งบอกว่าที่วัดศรีพัฒนารามหรือว่าวัดบ้านคลาเนี่ยเขาเป็นแชมป์เรือพระหลายสมัยตอนนี้กำลังเร่งเครื่องทำเรือนะครับในการที่จะออกมาเข้าสู่ในเทศกาลในช่วงของวันออกพรรษากับประเพณีชักพระของเทศบาลนครยะลาเขาจัดขึ้น27จนถึง30ตุลาคมนี้คึกคักมากๆนะครับเพราะว่าวัดบ้านคลาเนี่ยเป็นแชมป์การประกวดเรือพระประเภทเรือยอดหลายสมัยคุณรักเรือยอดเป็นแบบไหนสูงๆเหรอ
1: ค่ะ
0: สูงๆหรือเปล่า
1: โอ้ต้องเดี๋ยวไปเซอร์
0: ที่กำลังเร่งมือตกแต่งเรือพระอย่างประณีตเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานชุมนุมแล้วก็ประกวดเรือพระในปีนี้นะครับทางฝั่งของ3จังหวัดนอกเหนือจากที่ยะลาแล้วเนี่ยที่โคกโพเนี่ยคุณอำเภอโคกโพปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นจุดใหญ่เหมือนกันนะในงานจัดงานลากพระที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งข้อมูลนะครับจากยะลาเนี่ยบอกว่าทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่1ที่ตำบลตาเซเนี่ยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการทำเรื่องของเรือพระเนี่ยยาวนานกว่า30ปีร่วมตัวกันกับปุตรชายชาวบ้านเยาวชนในพื้นที่ร่วมใจกันจัดเตรียมทำเรือยอดขนาดกลางสูง13เมตรกว้าง 1.5 ฐานแม่เรือกว้าง2เมตรโดยในส่วนของโครงสร้างก็ยังคงใช้โครงสร้างเดิมแต่ว่าจะเน้นการรังสรรค์แล้วก็การเขียนลายกนกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์

0: ครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทำเรือกันมายาวนานกว่า30ปีนะครับก็แน่นอนว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงของก่อนเข้าพรรษาดำเนินการไปแล้วกว่าตอนนี้ 70% เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเท่านั้นความโดดเด่นในการใช้ลายกนกหลัก 4-5 ลายไม่ว่าจะเป็นลายหน้ากระดานบวกความบัวหงายอกไก่แล้วก็ลายหยดน้ำซึ่งเป็นลายที่ยากที่สุดก็คือลายบัวนะครับเป็นลายบัวตัวเก็บมุมส่วนลายหน้ากระดานจะเขียนง่ายที่สุดโดยนำลายเดิมมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดกันนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนทั้งเด็กเยาวชนกลุ่มแม่บ้านทำกันแบ่งหน้าที่สลับกันนะครับรวมถึงพระภิกษุในวัดด้วยนะครับก็มีส่วนร่วมในการรังสรรค์เรือพระให้งดงามกันในปีนี้นะครับทำให้เต็มที่บอกว่าได้รางวัลหรือว่าไม่ได้รางวัลก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าบ้านคล้าเนี่ยทำได้ดีก็เชิญชวนนะใครที่แบบว่าอยากจะได้ไปเรียนรู้นะครับวิธีการวาดเขียนแกะสลักลวดลายทางวัดเขามีการถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้อย่างเต็มที่สำหรับแฟนๆที่ฟังกันอยู่ในพื้นที่ของยะลานะอยากจะไปเรียนรู้วิธีการทำเรือพระนี่ก็ลองเวียนกันไปดูได้เลยนะที่วัดบ้านคล้านะครับอำเภอเมืองยะลาหรือว่าวัดศรีพัฒนารามก็ไปกันได้ที่ตรังมีเรื่องอาชีพ
1: คุณเคยไปไหมยะลาหมายถึงว่าคุณอยู่ยะลาเนี่ยเคยไป
0: ไม่เคย
1: ลากพระอะไรไหมต่างๆไหมคะ
0: ไปที่สนามศูนย์เยาวชน
1: อืมค่ะก็เป็นจุดจัดกิจกรรมใช่ไหมคะตรงนั้น
0: ไปเต้นแอโรบิกแดนก็ไปทุกเย็นไปเต้นทุกเย็นออกกำลังกาย
1: อ๋อองานใหญ่
0: ใช่แล้วก็แบบว่าไปดูเรือพระด้วยอะไรด้วย
1: อืมค่ะ
0: นะฮะ
1: ที่ตรังมีกิจกรรมอะไรนะคุณ
0: ที่ตรังเขาว่าไงบ้าง
1: ต้องไปที่คุณเลยอ
0: ่ะทำไมคุณมองไม่เห็นล่ะ
1: คือต้องขอบคุณดีเจสายใต้ทุกท่านเลยนะคะเขามีประชุมใช่ไหมคะคุณ
0: ประชุมหารือจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและก็เยาวชนนะครับที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังนะครับโดยนายสงกรสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังนะครับก็มีผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาของจังหวัดตรังเนี่ยเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนของจังหวัดตรังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวาระสำคัญ3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการหารือการกรองร่างรายชื่อบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่จะเข้าร่วมเป็นองค์คณะในการขับเคลื่อนงานสภาการศึกษาของจังหวัดตรังการกันกรองร่างประกาศจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังเพื่อที่จะเสนอขอความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณากันกรองธรรมนูญกับสภาการศึกษาจังหวัดตรังเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดตรังพิจารณาเห็นชอบต่อไปนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้กล่าวเปิดการประชุมมอบแนวทางดำเนินงานเน้นย้ำนะครับบอกว่าการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาเมืองการที่จังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจำเป็นว่าจะต้องมีกลไกส่วนกลางที่เข้มแข็งอย่างสภาการศึกษาจังหวัดตรังทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกำหนดทิศทางแล้วก็บูรณาการการ

0: ของคุณเนี่ยแว่นคุณเนี่ยบวกเท่าไหร
1: ่ฝากข่าวนิดหน่อย
0: เลนดีหรือเปล่าถ้าเลนไม่ดีเนี่ยคุณต้องไปตัดใหม่นะต้องเลน 20,000 นะจะชัดมากต้องแบบเลนดี
1: ๆมันมีหลายราคาคุณนะราคาแบบย่อมเยาราคาแบบรับได้ราคาแบบเหมาะสมกับเราอะไรแบบนี้ไงแล้วอย่างนึงต้องเผื่อเวลากรณีที่ลืมแบบไปตั้งตรงนู้นตรงนี้หายมันแพงๆเราก็แบบเสียดายแต่ที่แน่ๆเราก็ต้องมาเอาที่มันดีต่อสายตานะคุณนะบางทีไปเอาของที่แบบว่ามันไม่มีสรรพคุณนะในการดูแลสายตาอะไรแบบนี้ก็
0: ของผมนี่ก็ดีนะเขาบอกว่าดีเพราะว่าตอนมันไปซื้อตอนที่น้ำท่วมไง เข้ามากองในตลาดนัดเขาบอกเป็นของน้ำท่วมแต่ว่ามันเป็นของดี เขาบอกเป็นของดี
1: จ้า
0: ก็เราก็จับดูมันก็น่าจะดีอยู่นะ อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ที่มันเป็นคันโยกเนี่ยมันมีสนิมแล้วแต่ว่า มันก็เป็นของดีเขาเป็นเหล็กแท้ก็บอกนะคุณ เป็นกรอบเหล็กแท้
1: แล้วเป็นยังไงล่ะลดราคาไหมหรือว่า
0: ตอนที
1: ่
0: เขาตอนที่ซื้อเขาบอกเป็นโครเมียมไงแต่ผมก็มาดูว่าโครเมียมมันมีสนิมขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: มันอาจจะ
0: เหงื่อเราออกหรือเปล่าเหงื่อไปโดน
1: แบบแช่น้ำอะไรไหมอะไรเงี้ยน่ะ
0: 50 บาทนะคุณ
1: ระวังนะแต่งั้นสายตาก็ต้องดูด้วยคุณผู้ฟังมาฝากข่าวนี้กันหน่อยเป็นข่าวงานศพนะคะพันตำรวจโทนิยมอนุกูลอายุ89 ปีนะซึ่งเจ้าภาพเนี่ยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดเลียบตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะ15 ตุลาคมเวลา16 นาฬิกาก็จะเป็นพิธีรดน้ำศพกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะเวลา19 นาฬิกาทุกคืนค่ะนะคะแล้วก็ไปจนถึงวันที่17 ตุลาคมที่จะเป็นพิธีชาปนกิจนะคะเวลา14:30 นณวัดหัวป้อมนอกนะคะคนละแห่งนะคะณวัดหัวป้อมนอกตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็ต้องกราบเรียนเชิญนะคะสำหรับผู้ที่เคารพนับถือนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าเป็นคุณพ่อของท่านนายสถานีวิทยุของอสมทด้วยนะคะนะคะ
0: ถามคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าได้ไปขึ้นรถ EV บัสกันหรือยังรู้สึกว่าหลายคนที่ตื่นเต้น
1: โอ้ยเขาไปรีวิวกันเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ไปนั่งเล่นฟรี
1: ช่วงนี้ยังฟรีอยู
0: ่ยังฟรีจนถึงเดือนหน้าเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือวิ่งรอบเมืองหัดใหญ่นะครับไปดูซิว่านั่งสบายรถสะอาดแอร์เย็นดีนั่งเพลินๆแล้วก็ที่สำคัญนี่มีเรื่องของการให้บริการสำหรับรถวีลแชร์ด้วยถ้าเป็นผู้ที่มีวีลแชร์ผู้พิการเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าตัวสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบทางเรียบเนี่ยทางสไลด์เนี่ยขึ้น
1: ได้
0: แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถเนี่ยคอยให้บริการในการที่จะนำผู้โดยสารที่เป็นผู้ใช้รถพิการเนี่ยก็จะได้แบบว่านำขึ้นนำลงได้อย่างสะดวกเพราะว่าพนักงานเขาจะให้คำแนะนำที่ดีสอบถามนะว่าคุณจะเดินทางไปไหนจะได้ช่วยแนะนำเส้นทางให้ได้จะได้ไปต่อรถหรือว่าจะวิ่งให้เพราะว่ารถจะวิ่งสวนทางกันคุณวิ่งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาวนซ้ายกับวนขวานะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยคือเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Via Bus คุณ VIA Bus เนี่ยนะยังคงให้คุณเนี่ยลองได้ใช้งานกันดูว่าจะได้ตรวจสอบว่ารถบัสเนี่ยตอนนี้จะมาถึงอีกกี่นาทีเดินทางกันไปถึงไหนอย่างไรกันแล้วนะครับแล้วก็การรอรถแต่ละรอบเนี่ยหลายคนบอกว่าค่อนข้างจะนาน
1: ตกลงเท่าไหร่คะ40 นาที
0: ใช่ถ้าเป็นในช่วงของวันกลางวันปกติก็จะประมาณ40 นาที
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นแบบช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็อาจจะ
1: เร็วกว่านั้น
0: เร็วคือช่วงนี้เนี่ยที่เขามีการให้นั่งฟรีเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ดูในเรื่องของตัวสถิติก่อนนะครับคุณผู้ฟังคือตัวนี้
1: จำนวนผู้ชายเป็นยังไงบ้างค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้นำคำข้อติข้อชมของผู้ที่ขึ้นเนี่ยนำไปปรับอาจจะปรับในเรื่องของตัวเวลาในการวิ่งมาแต่ละครั้งแต่ละคันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไปปรับในเรื่องของเวลาในการเปิดให้บริการอาจจะแบบต่อยอดยาวจนถึงช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเช้ามากขึ้นเพราะว่าหลายคนนี่ก็มีคำแนะนำบอกว่าเอ๊ะเช้าสายเกินไปหรือเปล่า7 โมงเด็กๆเข้าเรียนกันหมดแล้วเนี่ย
1: เห็นบางท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เข้าเมืองนะอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่วิ่งแบบก็รอกก็เข้านะคุณแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบวิ่งผ่าเส้นกลางของเพชรเกษม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะบอกว่าให้บริการโดยรอบแต่ว่าก็ขึ้นผ่านทางเส้นของศรีภูวนาถผ่านไดอาน่าผ่านขนส่งผ่านเส้นท่านผ่านแมคโครนะครับแต่ก็

0: ไม่ได้ผ่านตรงบิ๊กซีเอ็กตร้าไม่ได
1: ้
0: ผ่านหน้ายวเทศบาลวงเวียนน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านนะครับอันนี้คือจะวิ่งในเส้นรอบนอกกันก่อนนะครับยังไงก็นะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับ15บาทตลอดสายนะครับถ้าคุณนงรักจะนั่งฟรีนะคุณก็ต้องไปหาชุดนักศึกษามาเลย ราคาชุดนักศึกษานะคุณตอนนี้ช่างมาแล้วบอกว่าจบรายการได้แล้ว
2: ใช่ใช่
0: เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นถั่วผักตายเราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อส้มทอที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: การกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปามะแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งนับเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศลงนามในสมุดเยี่ยมถ่ายภาพร่วมกันและหารือข้อราชการเต็มคณะก่อนจะแถลงข่าวร่วมกันและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เยือนสำหรับการหารือทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักได้แก่การค้าและการลงทุนที่พร้อมเร่งบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟไทยเอฟตาหลังรัฐสภาเห็นชอบเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มาช่วยยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการร่วมมือปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกทม.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13ฝ่ายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแขวงแสนแสบเขตมินบุรีขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนรยศท.แถลงบ่าย2วันนี้ปมการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนที่เกิดปัญหาประท้วงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.แจ้งว่าในเวลา 14:00 น.วันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาร์เยสบีรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
7: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
6: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
8: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
9: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวฟครอบสุดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวฟครอบสุดาครับความเฟรชให้คนมีเทส
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
11: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะยามบ่ายนะคะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะเจอกันที่นี่นะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะโอ้นฤมลนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะรับประทานอาหารกลางวันแล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานค่ะก็เติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังนะคะในช่วงบ่ายแบบนี้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวรีบทานข้าวนะคุณผู้ฟังแล้วก็เปิดวิทยุฟังค่ะ 90.75 ก็ได้ 104.75 ก็ดี2คลื่นความถี่นะคะที่คุณสามารถที่จะติดตามรับฟังค่ะวิทยุอสมทของเรา MCOT Radio Network นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะที่จะมารายงานมาพูดคุยค่ะให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีนะคะในเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะทางข้อกฎหมายด้วยนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ร่วมพูดคุยกันคุณผู้ฟังจะแจ้งเรื่องของข่าวสารก็ดีนะคะจะแจ้งในเรื่องของผู้ที่สนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาก็ดีเนี่ยนะติดต่อทีมงานอสมทของเรากันได้เลยนะคะสำหรับเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่พอสมควรกันเลยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวงานบุญงานกุศลนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้แจ้งให้ได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะถึงออกพรรษาแล้วนะคะเรื่องของงานบุญเนี่ยก็จะมีอีกเยอะแยะหลากหลายมากมายค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราคงต้องพักกันสักครู่นึงนะคะฟังเพลงเพราะๆฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะเรื่องราวของเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟค่ะเรียกได้ว่ายังเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตนะคะของใครหลายๆคนเลยค่ะชื่นชอบกาแฟเนี่ยไม่อยากจะให้คุณพลาดกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะคั่วบดอย่างพิถีพิถันค่ะก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเสิร์ฟแบบกาแฟสดกาแฟร้อนนี่ได้เลยนะคะก็วันนี้สนใจสอบถามกันได้เลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะหรือติดต่อโดยตรงนะคะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุก็ได้ร้านค้าก็มีชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.แมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนนายดำร้านเจริญผลโอชัยฤทธิ์พาซ่านะคะระนองสุราษฎร์นครก็มีคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนสอบถามกันไปนะคะ0936763606ค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรค่ะต้องใช้ทำไมถึงต้องใช้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้เช็คควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ค่ะยาเชื้อราที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกนะคะบางคนบอกแพงค่ะแพงแต่ว่าได้คุณภาพแพงแต่ดีต่อสุขภาพไม่มีสารตกค้างเลือกแบบไหนคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นมั่นใจแล้วก็วางใจค่ะใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะ1ชุด 1,980 บาทค่ะนะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้สนใจติดต่อสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลย0634596939 0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
1: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นคนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะโดยเราจะชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.นะคะณตลาดมรกตสแควร์ค่ะก็สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหรีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะคะนิวัฒน์ปรินติ้งค่ะแยกธีระค่ะอยู่อำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงค์เจ็ตนะคะสติกเกอร์ทุกชนิดและที่นี่ยังเป็นศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่นิวัฒน์ปรินติ้ง077581264นะคะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ค่ะ
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
2: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรแล้วก็โอนรมนนะคะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะทุกๆวันพฤหัสนะคะมีนัดกันนะ 13:35 นาทีโดยประมาณเรื่อยไปจนทั้ง 14:00 นค่ะข่าวสารสาระทางข้อกฎหมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังยินดีที่จะเป็นสื่อกลางค่ะนะคะยินดีที่จะหารายละเอียดข้อมูลเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของรายการคุย คุยกับทนายโดยทนายความศิวพรธรรมสอนนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของรายการนี้ที่มาพูดคุยกันให้ข้อมูลนะคะทางข้อกฎหมายกันมาอย่างยาวนานนะคุณผู้ฟังก็มีแฟนๆรายการหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ทักทายกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีสิ่งดีๆจากผู้ที่ดูแลสนับสนุนรายการกันด้วยนะคะฝากกันในช่วงต่อไปค่ะ
7: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบคุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัยสองจำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
8: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 20:00 นเสาร์และอาทิตย์ปิด 18:00 นเย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
7: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
9: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
7: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
2: สำหรับสิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนต่างๆหลากหลายมากมายพร้อมบริการนะคะร้านเอกศึกษาพันธ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่6:30 นะคะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนค่ะสอบถามพูดคุยกันที่0896497753นะคะหรือที่0775414030หรือตรงไปที่ร้านได้เลยกับร้านเอกศึกษาพันธ์นะคะขอบคุณเจ๊เพนร้านขายของชำด้วยค่ะอยู่ตลาดเวชัย2ที่นี่มีของแห้งเครื่องปรุงหลากหลายชนิดเลยนะคะก็สอบถามได้จำหน่ายทั้งราคาปลีกราคาส่งเลยค่ะสำหรับร้านเจ๊เพน0898755427นะคะ0898755427ค่ะอยากกินนะคะเมี่ยงปลาเผาอร่อยอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะหรือจะเป็นอีกหลากหลายเมนูที่พี่มอนเมี่ยงปลาเผาอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะก็สอบถามกันได้เลยที่0819310478อยู่เยื้องๆกับห้างกูสโตนะคะพี่มอนเมี่ยงปลาเผารับรองติดอกติดใจแน่นอนโกยันทอดมันปลาด้วยค่ะปลาสดปลาบ้านงานหลากหลายชนิดเลยนะคะทอดมันปลาที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนนะคะสอบถามกันไปค่ะโกยันทอดมันปลาสำเริงครับหมู่14ตำบลพะโต๊ะนะคะผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาร์ฟค่ะรวมไปถึงรูปพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยสอบถามได้ที่080-887-6137นะคะ080-887-6137ค่ะเพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยนะคะมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเที่ยวสวนรุ่งสำเริงค่ะศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอยากจะได้ที่พักนะคะก็เป็นห้องพักที่สะดวกสะอาดปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดนะคะเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการด้วยกับจุฑามาศเพลสนะคะใกล้สี่แยกทางตันค่ะห้องพักราคาประหยัดนะคะทั้งมีทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมค่ะสอบถามได้เลยที่094-593-5345นะคะ094-593-5345นะคะจะพักแบบรายวันรายเดือนสอบถามพูดคุยกันได้นะคะกับจุฑามาศเพลสนั่นเองค่ะ
7: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: เอ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้มีประเด็นคำถามข้อสงสัยนะคะอ่ะทนายศิวพรก็โทรมาพอดีเลยนะคะแล้วก็มีค่ะมีสายนะคะโทรเข้ามาสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านนะครับ
2: ค่ะอ่ะเดี๋ยวทนายศิฟังคุณป้าก่อนนะคะ
11: ป้าอยากถามว่าป้าเนี่ยมีหนี้สินอยู่ 300,000 กว่าแล้วราคาตอนนี้ป้าอายุ67ค่ะแล้วเราก็เข้ากลุ่มแบบค้ำมึงค้ำกูกันขอโทษค่ะที่พูดคำหยาบคือค้ำกันไปค้ำกันมานะคะ
2: ค่ะ
11: แล้วป้าก็ประกันชีวิตละมันก็ขาดไปแล้วอะค่ะเพราะป้าตอนนี้ก็กินแค่เบี้ยเลี้ยงของคนผู้สูงอายุอะค่ะก็มีลูกหลานละค่ะที่ว่าให้เงินใช้อ่ะค่ะแล้วป้าก็อยากถามว่าเงิน 300,000 นี้ถ้าป้าตายไปแล้วทางธนาคารจะทำหนี้เสียหรือเปล่าคะป้าไปถามธนาคารก็ไม่กล้าถามอะค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวเก็บคำถามนี้ไว้ก่อนนะ
10: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวถามเพิ่มเติมนิดนึงประกันชีวิตนี่เป็นประกันแบบไหนครับที่บอกว่าขาดไปแล้ว
11: ส่วนบุคคลนะคะคือประกัน
10: ทำ
11: ทีละก็
10: ทำที่ไหนครับทำที่ไหนครับ
11: ก็ทกสชุมพรนี่แหละค่ะที่เสียที่ขุนกระเทียงค่ะ
2: ก็ทำกับธนาคารนะคะ
11: ธนาคารค่ะแต่คือตอนกู้เงินธนาคารเขายื่นกติกาให้เราทำมาค่ะเรื่องประกันชีวิตเนี่ยแต่ว่ายายไม่ได้ส่งมันก็ขาดไปแล้วค่ะ
2: อ๋อค่ะก็คือสงสัยว่านี่จะเสียไหมหรือลูกหลานทายาทต้องรับผิดชอบหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคุณป้า
11: ใช่ค่ะอยากรู้ตรงนั้นค่ะ
10: ตอนที่ไปกู้เนี่ยกู้เป็นธนาคารที่เขาให้กู้กัน3คนใช่ไหมครับ
11: เป็นกลุ่มเลยค่ะประมาณ10คนค
10: ่
11: ะ
10: อ๋อครับทีนี
11: ้มานี่แหละค่ะ
10: ทีนี้เวลาเราค้ำเขาเนี่ยเราค้ำเท่าไหร่อ่ะครับค้ำกี่ลาย
11: ก็ประมาณสัก 4-5 ลายอะค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีคนมาค้ำให้คุณป้าก็สี่ห้ารายเหมือนกันอย่างนั้นเหรอคะ
11: ใช่ค่ะ
2: อ๋อค้ำแลกกันค้ำ
11: ค่ะ
10: แล้วของคุณป้านี
11: ่ยาย
10: คุณป้านี่กู้มาเท่าไหร่อ่ะครับ
11: มีสมรสกับสามีนะคะ
2: ค่ะคุณป้ากู้มา 300,000 ใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ดอกมันเพิ่มขึ้นไปแล้วน่าจะมากกว่า 300,000 แล้วค่ะ
11: ใช่ค่ะ
10: ครับทีนี้เราแยกออกเป็นสองเรื่องนะครับ
11: หนี้สินก็จะทำหนี้เสียให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยากรู้เท่านั้นแหละค่ะ
10: ครับคุณป้าทีนี้คุณป้าฟังดีๆนะครับแยกออกเป็นสองเรื่องนะครับ
11: ค่ะ
10: เรื่องแรกก่อนคือเรื่องของประกันชีวิตนะครับ
11: ค่ะ
10: ประกันชีวิตเนี่ยในกรณีนี้เขาจะมีประกันชีวิตเนี่ยมันมีการประกันในลักษณะของเป็นการประกันการกู้ยืมเงินนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ถึงแม้ว่าคุณป้าขาดส่งเนี่ยเงินที่คุณป้าส่งไปก่อนหน้านี้ครับถ้ายังไม่ครบกำหนดสัญญาเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขของกรมธรรม์ในการที่จะได้รับเงินคืนบางส่วนนะครับอาจจะนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์เพราะฉะนั้นคุณป้าต้องไปหาตัวต้นฉบับของกรมธรรม์ให้เจอว่าทำไว้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นการคุ้มครองอย่างไรอย่าเพิ่งมองว่าตัวเองขาดส่งนะครับอันนี้เป็นความรู้อย่างหนึ่งพี่โอเวลาทำประกันกับทางสถาบันการเงินเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีบางคนเนี่ยไม่ทราบพี่โอมันมีอยู่เคสหนึ่งก็คือเขาบอกว่าต้องส่งทั้งหมด7งวด7ปีถ้าส่งไม่ครบนี่ถือว่าเป็นเงินที่สูญเปล่าถ้าส่งครบนี่ถือว่าเป็นเงินที่มีสิทธิ์ที่จะได้คืน
2: อ
10: ันเนี้ยกรมธรรม์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงครับพี่โ
2: อ
10: เพราะฉะนั้นอย่างของคุณป้าเนี่ยเป็นกรมธรรม์น่าจะเป็นคุ้มครองเงินกู้นะครับไม่ใช่กรมธรรม์คุ้มครองเงินฝากแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์ซึ่งจะถามเป็นปัญหาข้อกฎหมายลอยๆเนี่ยตอบยากมากนะครับ
11: ยายอ่ะส่งกี่รอบยายก็ส่งรอบเดียวค
10: ่
11: ะ
10: ก็ส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วการกรมธรรม์การกู้ยืมเงินเนี่ยเขาจะส่งแค่รอบเดียวถ้าคุณป้าครับเขาจะส่งแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการส่งหลายรอบก็ได
2: ้
10: ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปดูว่าตัวกรมธรรม์ระบุไว้ว่ายังไง
2: ค่ะไปคุณป้าไม่กล้าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่จริงๆแล้วโอว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมจะให้คำปรึกษาคุณป้าอยู่แล้วนะคะยังไงถือกรมธรรม์ไปนะคะไปพูดคุยรายละเอียดกันนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้าคะ
11: ใช่ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
11: ค่ะ
10: ครับพี่โอครับมันมีประเด็นเพิ่มเติมอยู่นิดนึงในเรื่องของกรณีของการกู้ยืมเงินนะครับที่บอกว่าเป็นหนี้เสียเนี่ย
2: อ
10: ันเนี้ยเราต้องบอกก่อนถ้ากู้เงินแล้วไม่จ่ายเนี่ยมันไม่มีหนี้เสียแน่นอนนะครับ แต่ทีนี้คุณป้าต้องไปต้องถามคุณป้าเนี่ยมีทรัพย์สินไหมนะครับ
2: แต่
10: คุณป้าบอกว่ากลัวว่าทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยจะตกจะเป็นตกแก่ทายาทของตัวเองนะอันนี้ทายาทของตัวเองนะ
2: ค
10: ่
2: ะ
10: ก็คือถ้าไม่มีทรัพย์สินนะพี่โอแล้วก็ไม่มีการค้ำประกันเป็นหลักทรัพย์อันเนี้ยทายาทเนี่ยไม่ต้องรับผิดครับ
2: ก็คือคนค้ำต้องรับผิดแทนอย่างนั้นหรอ
10: ใช่ทีนี้ภาระก็จะไปตกกับคนค้ำซึ่งคนค้ำประกันเนี่ยอย่างว่านะครับการที่จะค้ำใครสักคนก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเป็นการที่ถ้าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระนะครับจะยินยอมชำระเงินทั้งหมดเนี่ยแทนลูกหนี้ชั้นต้น
2: ค่ะ
10: ครับ
2: แล้วกรณีที่คนค้ำเสียชีวิตแล้วจะต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นอีกไหมทายาทต้องรับผิดชอบอีกไหมเราเคยคุยกันประเด็นนี้ครั้งนึงแล้วเนาะ
10: คนค้ำเสียชีวิต
2: ค่ะ
10: ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบครับ
2: ค่ะ
10: นะครับทีนี้แต่ต้องไปดูนะครับว่าค้ำประกันเนี่ยจริงค้ำประกันเนี่ยเวลาเขาฟ้องผู้ค้ำประกันเขาก็ฟ้องทายาทของผู้ค้ำประกันได้ด้วยนะ
2: ค่ะ
10: นะครับ
2: ใช่ค่ะดังนั้นนี่เรื่องของคุณป้านะคะพอน่าจะได้รายละเอียดข้อมูลแล้วนะคะคุณป้าถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยหลังไมค์กันอีกทีนึงนะคะเนื่องจากวันนี้ประเด็นคำถามเนี่ยโอ้เข้ามาเยอะมากเลยทนายสินะคะ
10: คร
2: ับ ก็คือเดี๋ยวสรุปเคสของคุณป้านิดนึงสรุปว่าให้เอากรมธรรม์ไปถามธนาคารดีกว่าใช่ไหมคะกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะแล้วก็ส่วนภาระหนี้สินที่มีคนค้ำให้เราค้ำให้เพื่อนนะคะอันนั้นเหมือนที่ทนายสิให้ข้อมูลให้ข้อแนะนำถ้าเกิดผู้ค้ำเสียชีวิตไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องทายาทไม่ต้องรับหนี้สินก้อนนี้ถูกไหมคะ
10: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าผู้กู้มีทรัพย์สินก็ต้องเอาทรัพย์สินน่ะไปจ่ายคืน
10: ใช่ครับ
2: ตรงนี้พี่โอเข้าใจถูกต้องนะคุณป้าน่าจะเข้าใจถูกต้องนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งประเด็นคำถามค่ะเดี๋ยวเวลาหมดนะคะมีอีกเคสหนึ่งนะคะกรณีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตอันนี้หลักแสนเลยแล้วก็มีจดหมายมีหมายศาลนะคะไปถึงบ้านแล้วนะคะแต่ทีนี้ทายาทโดยชอบธรรมของผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยเป็นแค่พ่อแม่ซึ่งแก่ชราแล้วนะคะไม่มีรายได้นะคะแล้วเคสแบบนี้จะทำอย่างไรดีค่ะ
10: ในกรณีที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับพี่โ
2: อ
10: เราต้องดูก่อนว่าบัตรเครดิตเนี่ยตอนนี้จะมีลักษณะของการทวงหนี้ในลักษณะที่เกินอายุความเกิน2ปีนะครับก็มีลักษณะของสถาบันการเงินก็จะใช้วิธีการทวงหนี
2: ้
10: เพื่อที่จะให้มันทำสัญญาครับแล้วหลังจากทำสัญญาเนี่ยก็จะมาบังคับชำระหนี้ทีนี้ในกรณีที่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วผู้ใช้บัตรเนาะเสียชีวิต
2: ค่ะ
10: นะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะพี่โอ๋
2: ค่ะ
10: หนี้สินอันเนี้ยจะตกแก่ทายาทก็ต่อเมื่อทายาทเนี่ยได้รับมรดกของของผู้ตาย
2: ค่ะ
10: ก็คือผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องไปดูว่าผู้เสียชีวิตมีมรดกไหมถ้าผู้เสียชีวิตไม่มีมรดกก็ถึงแม้มีหนังสือทวงมาก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
2: ค่ะโอเคคุณผู้ฟังพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีมรดกแล้วมรดกนั้นตกทอดนะคะไปกับทายาทต้องรับหนี้ต้องรับผิดชอบหนี้ที่ก่อด้วยนะคะไม่ใช่แต่รับมรดกอย่างเดียวแล้วไม่รับหนี้ไม่ได้เน
10: าะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนตายไม่ได้ทิ้งสมบัติไว้ให้เลยไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยครับพี่โ
2: อ
10: ก็เราอาจจะจำเป็นที่ต้องรับเอกสารนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาสมมติเขาฟ้องมาเราก็ต้องไปปรึกษาทนายนิดนึงว่าคนตายไม่ได้มีเอกสารไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรนะนะครับทนายเขาจะได้สู้คดีในศาลให้ว่าผู้ตายไม่ได้มีทรัพย์สินให้เขาก็จะพิพากษาว่าให้คนตายรับผิดแต่ส่วนทายาทอ่ะไม่ต้องรับผิดนะครับ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยเขาฟ้องทายาทพี่โอเขาฟ้องในฐานะที่เป็นทายาทแต่ว่าบางทีก็ไปทำสัญญายอมว่าจะจ่าย
2: ดังนั้นไปปรึกษาทนายก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปยินยอมใช่ไหมว่าจะรับภาระหนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
10: ใช่แต่บางคนต้องดูว่าได้รับทรัพย์สินของผู้ตายมาไหมถ้าไม่ได้รับอะครับไม่ต้องจ่ายครับพี่โอเพราะว่าเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องทรัพย์สินของผู้ตายเขาไม่ได้ฟ้องตัวทายาทให้รับผิดในฐานะที่เป็นทายาทเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องกังวลครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดลูกไปก่อภาระในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องรับผิดครับ
2: ค่ะทีนี้อย่างนี้ทนายสิมีคนนะคะรู้มากไปแนะนำแบบนี้ปล่อยไปเฉยๆเดี๋ยวคดีความก็หมดอายุแบบนี้ทำไม่ถูกใช่ไหมคะ
10: อย่างนี้ครับเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับพี่โอ๋
2: ค่ะ
10: เพราะว่าในเรื่องบัตรเครดิตอย่างที่ผมบอกมีอายุความ2ปี
2: ค่ะ
10: นับตั้งแต่วันที่ใช้บัตรครั้งสุดท้าย
2: ค่ะ
10: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียชีวิตไปแล้ว2ปีแล้วเพิ่งมาฟ้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขาดอายุความไปแล้วนะครับแต่ในเรื่องที่ว่าเราถูกฟ้องแล้วเนี่ยเราไม่ไปศาลนั่นเป็นเรื่องที่ทำไม่ถูก
2: ใช่ค่ะ
10: เพราะเราอยากสามารถที่ไปสู้คดีที่ศาลไปยื่นคำให้การต่อสู้ว่าคดีนี้ขาดอายุความแล้วและคดีนี้ผู้ตายไม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติอะไรไว้ให้ฉะนั้นน่ะเราในฐานะทายาทไม่ต้องรับผิด
2: โอเคค่ะก็พอจะเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าพี่โอ๋เนี่ยก็แนะนำหลังไมค์ไปแล้วว่ายังไงเดี๋ยวไปปรึกษาทนายความนะคะทนายอาสาที่ศาลจังหวัดหลังสวนและนะคะแนะนำเข้าไปที่ศาลจังหวัดหลังสวนและส่วนใครนะคะที่ฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณไปติดต่อทนายอาสาซึ่งทนายศิวพรเนี่ยพูดอยู่เสมอเลยว่ามีบริการนะคะฟรีเขาจะมีเวรประจำท่านเดินตรงไปเลยที่ศาลจังหวัดศาลจังหวัดไหนก็ได้เขาจะมีทนายอาสานั่งประจำอยู่ถูกไหมคะแล้วก็ที่สถานีตำรวจนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองแล้วก็สถานีตำรวจหลังสวนเท่าที่ทราบนะ
10: อย่างที่แนะนำนะคะแต่ว่าในกรณีที่ท่านไปที่ศาลจังหวัดเนี่ยหรือว่าไปที่หน่วยราชการให้คำปรึกษาที่สถานีตำรวจเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดไม่มีการเก็บเงินเนา
2: ะ
10: หรือเรียกว่าหรือเรียกค่าใช้จ่ายนะครับให้ติดต่อผ่านทางพี่โอทางอสมทแจ้งมาเลย
2: ค่ะ
10: เพราะว่าเป็นการให้บริการฟรีของสภาทนายความนะครับ
2: ค่ะ
10: แต่ไม่เหมือนกันนะครับหลายคนบอกทนายอาสากับทนายทั่วไปถ้าไปหาเขาที่สำนักงานอันนี้ต้องจ่ายเงินนะครับพี่โอ
2: ใช่ใช่
10: แต่ถ้าเกิดว่าไปที่อย่างน้อยคือสองที่ก็คือที่สถานีตำรวจกับที่ศาลเนี่ยอันเนี้ยถ้าทนายที่ให้คำปรึกษาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นทนายอาสาแล้วเรียกเก็บเงินอันเนี้ยถือว่าเป็นการทำผิดเนา
2: ะ
10: แต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่สำนักงานท่านไปหาท่านบอกว่าจะจ้างฟรีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับพี่โ
2: อ๋นะคะแยกให้ออกนะคะคุณผู้ฟังนะถ้าท่านไปหาที่สำนักงานนะคะอันนั้นมีค่าใช้จ่ายแน่นอนค่ะนะแต่ถ้าเกิดท่านไปของหน่วยงานราชการท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเขามีโครงการพิเศษให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะเข้าใจตรงกันนะคะทนายศิวพรมีเวลาอีกนิดหน่อยค่ะประมาณ1นาทีฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
10: ครับพี่โอ๋ครับในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดนะครับในเรื่องของการที่เวลาเขาโอนเงินเข้าบัญชีแล้วคิดว่ารอไปใช้ก่อนแล้วไม่คืนนะครับอาจจะไม่มีความผิดนะครับจริงๆแล้วอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายก็ได้ปัจจุบันนี้มีละที่ศาลพิพากษาจำคุก
2: ค่ะนะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองใช่ไหม
10: เวลาเขาโอนผิดต้องรีบคืนครับพี่โ
2: อทั้งที่เราไม่ได้ตรวจสอบก่อนอะไรอย่างนั้นหรอคะหรือยังไง
10: คือบางคนเนี่ยเวลาเขาโอนเงินผิดเราก็จะคิดว่า เป็นมิจมันเข้าบัญชีอะเนาะ
2: เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
10: เป็นลาภลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เขาแจ้งมาว่าเออควรจะคืนเงินแล้วเราไม่คืนเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสที่เราจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานยักยอกทรัพย
2: ์อ๋อค่ะนะคะคุณผู้ฟังรับทราบกันตรงกันนะคะเข้าใจตรงกันเวลาหมดแล้วทนายเสียวพรขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวพฤหัสหน้ามาพูดคุยกันอีกเรื่องราวทางข้อกฎหมายนะคะ
10: ครับขอบคุณครับพี่โอ๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้วันนี้ได้เนื้อหาสาระมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันได้ใหม่นะคะพฤหัสหน้าบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองนะคะวันนี้โอ๋ณรุ่งมนพร้อมด้วยทนายเสียวพรลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
12: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: นี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยกริยาสินธุวราวันเอกนิติหารือประธาน ADB นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายมาซาโกแกนดาประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่กระทรวงการคลังพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยการหารือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนภาคเอกชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบการประชุม IMF World Bank และประชาชนพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารวมตัวบริเวณแยกพระรามที่4กรุงเทพมหานครนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ชุมนุมและขณะนี้ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่ายังไม่มีการดำเนินคดีแก่ผู้กลุ่มผู้ชุมนุมพลตำรวจตรีศิริวัฒน์กล่าวว่าได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรก็ตามในการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะไม่พกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นต้นรวมทั้งไม่ขัดขวางหรือกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้สาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่กระทบต่อมาตรการต่างๆในการชุมนุมระหว่างประเทศและไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสิงคโปร์อ่วมมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีแม้สิงคโปร์จะมีฝนตกเมื่อเช้านี้แต่กลับแทบไม่ช่วยให้มลพิษในอากาศดีขึ้นโดยคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียลอยข้ามแดนมาทางการสิงคโปร์ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงหลังจากเมื่อวานนี้ระดับมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีหน้ากากอนามัยที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างถูกซื้อจนแทบหมดเกลี้ยงทั้งนี้สภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นปัจจัยหลักของการเกิดไฟป่าทั่วไปของอินโดนีเซียและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภูมิภาคสูงขึ้น
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้ว

0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
9: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาทักทายอยู่ดูแลเพื่อนๆกันต่อนะคะชั่วโมงนี้สุขใจไปกับเพลงค่ะพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะเป็นยังไงบ้างช่วงบ่ายๆแบบนี้คุณผู้ฟังใครที่ง่วงเหงาหานอนกันมีอยู่ไหมคะถ้ามีก็ลุกขึ้นนะคะมาขยับร่างกายกันซะหน่อยอย่านั่งนานๆนะคะหรือว่าใครที่อยู่หน้าจอมือถือนานๆก้มนานๆเนี่ยคุณผู้ฟังระวังนะคะเรื่องของกระดูกคอใช่ไหมกระดูกคอเสื่อมโอ้ยมันมีหลากหลายคุณผู้ฟังสายตาเราล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ห่วงใยกันเสมอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดวิทยุฟังนะคะเป็นเพื่อนกันเนี่ยฟังเอาไว้รับรองค่ะไม่มีผลเสียใช่ไหมคะหูได้ยินนะแล้วก็ถ้ามีเพลงที่ชื่นชอบร้องตามไปด้วยนะเราก็จะได้ฝึกบริหารสมองกันไปด้วยนะคุณผู้ฟังจะร้อง

ผิดร้องถูกนะก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมถ้าอยู่ในบ้านเราเองนะก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะมาเติมเต็มให้กำลังใจกับเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันต่อที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟัง2คลื่นความถี่ของเรา 90.75 และ 104.75 กับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงเดโอนฤมลค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะไปอ่านข่าวหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือเป็นเด็กหญิงวัย13ปีค่ะเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะพบว่ามีเนื้องอกเต็มช่องท้องเลยค่ะนะคะต้นเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาจากพ่ออ้าวทำไมถึงมาจากพ่อเกิดอะไรขึ้นนะคะเคสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยคุณผู้ฟังโอ้สรุปแบบย่อๆเลยนะคะก็คือเกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะที่เด็กหญิงอายุแค่13ปีเท่านั้นป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายนะคะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยพบว่าเซลล์มะเร็งของเธอเนี่ยได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ช่องท้องของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเนื้องอกนะคะแพทย์เนี่ยก็ได้ชี้ปัจจัยสำคัญนะคะของการเกิดโรคนี้มีต้นเหตุมาจากพ่อของเธอคืออะไรบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการกินอาหารหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังก็แพทย์พูดทำการรักษาเนี่ยบอกว่าระหว่างผ่าตัดนะคะพบว่าอาการของเด็กหญิงรายนี้เนี่ยร้ายแรงมากมีเซลล์มะเร็งเนี่ยแพร่กระจายไปหลายส่วนของร่างกายค่ะหลังจากเปิดช่องท้องแล้วก็พบว่ามีเนื้องอกขนาดต่างๆคล้ายกับเมล็ดถั่วกระจายอยู่ทั่วท้องเลยนะคะทำให้ไม่สามารถผ่าตัดได้ทางเลือกเดียวก็คือต้องปิดช่องท้องหมอยอมรับค่ะว่ากรณีเช่นนี้การผ่าตัดและการรักษาให้หายขาดนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะโดยแพทย์บอกว่าเด็กหญิงรายนี้เนี่ยไม่มีประวัติการสูบบุหรี่แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอป่วยเป็นมะเร็งก็คือการได้รับควันบุหรี่มือสองนั่นเองค่ะเนื่องจากเธออาศัยอยู่ในบ้านกับพ่อของเธอนะคะซึ่งพ่อของเธอเนี่ยสูบบุหรี่จัดมากนะคะและพ่อของเด็กหญิงเนี่ยไม่เคยหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกเนี่ยได้รับควัน

บุหรี่ที่บ้านเลยทำให้เธอเนี่ยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่อย่างต่อเนื่องแล้วก็สูดดมควันบุหรี่มือสองในปริมาณมากแล้วก็เป็นเวลานานนั่นเองคุณผู้ฟังคงจะสังเกตเห็นได้นะคะโอเคยไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยคือเขาจะสูบบุหรี่กันเยอะมากขนาดในร้านอาหารเนี่ยเขาก็สูบแบบอิสระเสรีประเทศไทยบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะคะที่ร้านอาหารแล้วก็พื้นที่สาธารณะเนี่ยเขาไม่ให้สูบบุหรี่นะคะก็จะมีการจัดสถานที่สูบบุหรี่เอาไว้โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังบอกแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าควันบุหรี่เนี่ยมีสารอันตรายในปริมาณมากถ้าสูดดูดควันบุหรี่เป็นเวลานานเนี่ยแม้จะเป็นควันบุหรี่มือสองแต่ก็สามารถที่จะทำลายระบบต่างๆในร่างกายได้นะคะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็วัยรุ่นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ลูกคุณป่วยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สูบบุหรี่ทั้งหลายค่ะอย่าเอาควันบุหรี่มือสองไปให้กับเด็กๆนะคะอันนี้ห่วงใยแล้วก็สำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบ้านใครค่ะที่ยังมีคนสูบบุหรี่อยู่นะคะคุณก็ออกไปสูบที่อื่นอย่าให้ลูกๆหลานๆเห็นนะคะคุณผู้ฟังพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเป็นยังไงล่ะนะคะเด็กอายุ13เท่านั้นเองคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะไม่ใช่ในประเทศไทยแต่บ้านเราเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวไงใช่ไหมคะดังนั้นก็ฝากเตือนสติข้อคิดดีๆกันเอาไว้นะคะสำหรับผู้ใหญ่หรือจะเป็นน้องๆวัยรุ่นก็ตามที่คิดอยากจะลองบุหรี่นะคะจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ใบจากหรือบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ใดๆก็แล้วแต่มีโทษเท่านั้นนะคะเลิกได้เลิกนะคะก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่พยายามจะเลิกบุหรี่ค่ะ

แล้วก็มาในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับกิจกรรมของอสมทชุมพรของเราค่ะเราเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะแล้วก็ชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.เนี่ยเรามีการอบรมฟรีนะคะแล้วก็มีการประกวดแข่งขันกันเนี่ยช่วงบ่ายค่ะณตลาดมรกตสแควร์นะคะดังนั้นผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องไปเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยค่ะศาลจังหวัดหลังสวนนะคะบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมค่ะปรึกษาทางข้อกฎหมายสอบถาม077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนและทกส.สาขาชุมพรนะคะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารค่ะผูกพันดูแลเกษตรกรปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรนะคะสอบถามทกส.สาขาหลังสวน077-541-371นะคะทกส.ชุมพร077-501-051ค่ะสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดนะคะจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งนะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงค่ะสนใจสมัครสมาชิกก็โทรได้เลยที่077-541-139ขอบคุณร้านใจเอียดตลาดอวยชัย2ด้วยนะคะอยู่อำเภอหลังสวนค่ะจำหน่ายผลไม้แล้วก็รับซื้อหมากแห้งมีน้ำแกงสำเร็จรูปนะคะรสเด็ดจัดจ้านค่ะโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนนะคะเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจค่ะครัวคุณเอ๋นะคะปากตะโกโฮมสเตย์ค่ะนอกจากจะมีที่พักแล้วบริการหมูกระทะนะคะราคาหลักร้อยแต่วิวเนี่ยหลักล้านนะคะอร่อยริมคลองธรรมชาติคิวใจค่ะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจองโต๊ะ090-970-3895ลุงต้อจัดเต็มค่ะหลังสวนลิสซิ่งนะคะจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอนเพื่อหลังสวนค่ะหารถยนต์มือสองคุณภาพดีถามได้เลยที่ลุงต้อจัดเต็ม0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายนะคะจุดพักรถของคนเดินทางค่ะอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่นะคะแล้วก็มีบริการจุดชาร์จรถ EV นะคะที่คุณสาหร่ายชุมพรเปิดบริการ24ชั่วโมงค่ะแผงทุเรียนน้องปลื้มนะคะโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชอยู่ตำบลวังตะกอนอำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพนะคะให้ราคาดีสอบถามได้เลยที่081-536-1153นะคะ Freshie Tea Bath ค่ะจากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่นะคะเพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัตพลทำพักดีนะคะสั่งออนไลน์ก็ www.teabath.com ค่ะหรือ ID Line 0875944194นะคะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ของเรานั่นเองค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่

0: าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอนิ่มฟื้นลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

กล่าวกันด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนว่าอากาศมันหนักๆ นะคะฝุ่นควันมันก็เยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราขอนำเสนอคาชิว่านะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ค่ะใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางแรงเนี่ยได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องก็มีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนค่ะจีว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยใช้ไส้กรองระบบ HEPA ค่ะเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจนะคะวันนี้สั่งซื้อค่ะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นโทรด่วนเลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอาฝากกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะพร้อมด้วยนี่เลยสำหรับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังที่รอกันอยู่ในช่วงนี้เหมือนเดิมค่ะ

0: วันนี้เรามีสาระอะไรคะมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะโอมีเรื่องของผักนะคะ12ชนิดค่ะที่อึดทนอึดทน ก็คืออาจจะเสียช้านะคะแล้วก็มีสารอาหารแน่นนะคะโดยนักโภชนาการเขาระบุค่ะว่าผักที่มีคุณสมบัติทนทานแล้วก็ไม่เน่าเสียง่ายนะคะแต่แฝงไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เสริมภูมิต้านทานนะคะก็มีอันดับหนึ่งเลยคือกะหล่ำปลีค่ะกะหล่ำปลีนะคะผักรสหวานตามธรรมชาติหาซื้อได้ง่ายเก็บได้นานนะคะอันดับ2คือบล็อกโคลี่นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตัวช่วยในการซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนะคะอันดับ3ก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มเครื่องเทศรสร้อนเผ็ดนะคะเก็บในอุณหภูมิห้องเอาไว้ได้นานค่ะ4ข้าวโพดอ่อนนะคะมีลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนค่ะช่วยลดการระคายเคืองของดวงตาจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์นะคะแคลอรี่ต่ำไฟเบอร์สูงด้วยอันดับ5คือพริกหวานค่ะอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนนะคะอันดับ6ค่ะแตงร้านแล้วก็แตงกวานะคะผักตระกูลแตงเนี่ยจะมีน้ำประกอบอยู่มากก็จะทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื่นค่ะมีแร่ธาตุแมกนีเซียมช่วยรู้สึกผ่อนคลายนะคะอันดับ7แครอทแล้วก็หัวไชเท้าค่ะแครอทนี่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเยื่อบุต่างๆส่วนหัวไชเท้าก็ช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องเซลล์นะคะนำมาต้มซุปกระดูกหมูรวมกันได้ช่วยได้อย่างดีเลยอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็อันดับ8ค่ะเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนะคะนำไปผัดกับขิงหรือว่าทำแกงจืดก็อร่อยนะคะมีเส้นใยอาหารหลายเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะคะอันดับ9ถั่วฝักยาวค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่ทานง่ายมีใยอาหารสูงนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะอันดับ10นะคะผักกาดขาวค่ะอันนี้เนื้อนุ่มรสหวานเส้นใยอาหารก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันนะคะแล้วก็อันดับ11ฟักเขียวค่ะผักมหาอึดที่เก็บได้นานเป็นเดือนนะคะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมมีส่วนช่วยในการขับโซเดียมนะคะแล้วก็อันดับ12ก็คือเห็ดหอมนะคะมีสารโพลีเซคคารด์ค่ะแล้วก็วิตามินดีสูงนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะอันนี้ตุนเอาไว้แต่พอดีนะคะอย่าเอาไว้นานคุณผู้ฟังนะคะนักโภชนาการเขาบอกว่าการเตรียมพร้อมไม่ได้หมายความว่าจะต้องกักตุนสินค้าในปริมาณที่มากเกินไปแต่เป็นการเลือกซื้อสิ่งที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเอาฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผัก12ชนิดนะคะที่เรียกได้ว่าเก็บไว้ได้นานแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะฝากกันในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับนะคะน้องๆเยาวชนอายุ 8-15 ปีค่ะนะที่อยากจะประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วนะตอนนี้เรายังคงเปิดเวทีรับสมัครน้องๆจนถึง20ตุลาคมนี้แล้วเราจะไปชิงชนะเลิศ23ตุลาคมค่ะที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนนะคะชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะนะก็สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนค่ะสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์นะคะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกนะคะซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลยที่081-895-5850นะคะ081-895-5850นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะอยู่ดูแลกัน50 นาทีโดยประมาณนะเพราะว่าต้นชั่วโมงเราก็มี

ได้เลยว่าอสมทชุมพรคุณก็ฟังได้หรือคุณจะไปโหลดแอปนะคะ MCOT Connect ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันทุกๆสาขาอาชีพด้วยใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะใครที่ทำงานอยู่จะเป็นเจ้าของกิจการจะเป็นลูกจ้างใดๆก็แล้วแต่นะคะให้กำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วค่ะส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะเราไว้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าอยู่เพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลตันบินลาคุณฟังกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: 5 4 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกตประชุมคณะกรรมการร่วมอียิปต์ลงนาม MOU 3ฉบับขยายความร่วมมือเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการศึกษานายเสียศักดิ์ ภวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตอับเดลดาอีรัฐมนตรีต่างประเทศ

0: ร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายเสียนศักดิ์กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง2ประเทศเว้นว่างมานานถึง20ปีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งอียิปต์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณคลองสุเอตและอียิปต์ยังเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ในการขยายตลาดไปยังทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศไทยในรอบ30ปีโดยเห็นว่าทั้งสองประเทศควรจัดการประชุมและการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันรอยสอทอเผยผลตรวจรถของพายุเสื้อสูบผิดกติกานายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยสท.แถลงผลตรวจเครื่องยนต์โกคาร์ทของน้องพายุลูกแม่ชมอย่างเป็นทางการหลังเกิดดราม่าปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงเรื่องเครื่องยนต์และขอให้มีการตรวจสอบรยสท.ระบุว่ารถคันดังกล่าวเสื้อสูบไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดเนื่องจากรุ่นที่แข่งกำหนดให้เครื่องยนต์ของรถทุกคันต้องใช้สเปคเดียวกันอย่างไรก็ตามรยสท.ได้หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นว่าการดัดแปลงทำให้เครื่องยนต์แรงกว่ารถคันอื่นหรือไม่และย้ำว่าการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขันในการเป็นผู้พิจารณาซึ่งนักแข่งสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนฝนถล่มน้ำป่าซัดคอสะพานถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองจังหวัดอุทัยธานีขาดฝนถล่มในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยกระเสียวอย่างรุนแรงกัดเซาะคอสะพานบริเวณถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองกว้าง4เมตรลึกกว่า5เมตรรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้ในอำเภอบ้านไร่ต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครื่องจักรหนักเข้าซ่อมแซมเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบ้านไร่มุ่งหน้าไปยังโรงน้ำตาลและยังแยกไปอำเภอดัดช้างเมื่อสะพานถูกตัดขาดชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งอ้อมไปไกลกว่า10กิโลเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทน

0: ไหนติดต่อ0775364000และ0775363999
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
2: ์ New Honda Geo Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
3: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
4: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
2: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
5: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
6: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
7: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
8: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
9: เอาละครับตอนนี้ขอขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
11: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453411ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
14: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
16: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
17: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ยังเพลงของคุณเสือธนพลอินทริศนะครับนี่คือเก็บไว้นานๆนะครับเป็นเพลงสตริงเก่าที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่าย FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz บรรยากาศของเพลงสตริงเก่าทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็จะมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันตรงนี้1ชั่วโมงนะครับพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆจากผู้สนับสนุนรายการคือ

โตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกนะครับตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้ารถเก๋งไฟฟ้านะครับก็มีไว้บริการที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับใครที่กำลังคิดจะออกรถใหม่เป็นรถไฟฟ้าสัก1คันนะครับวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรนะครับมีรถเก๋งไฟฟ้าด้วยนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับก็ BZ4X นะครับเป็นรถเก๋งไฟฟ้าที่ตอนนี้ลดเยอะมากนะครับมีส่วนลดพิเศษกันด้วยสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับซื้อรถทั้งทีเนี่ยต้องดูถึงการบริการหลังการขายด้วยดูในเรื่องราวของอะไหล่ด้วยนะครับฉะนั้นซื้อรถที่โตโยต้ามั่นใจว่าเรามีพร้อมเรื่องของการบริการหลังการขายแน่นอนนะครับติดต่อสอบถามได้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองเริ่มต้นด้วยเก็บไว้นานๆของคุณเสือธนพลอินทริศนะครับเมื่อสักครู่มีหนึ่งสายขอฟังเพลงของมิกกี้เข้ามานะครับนี่คืออย่าให้เขารู้ครับ

นี่คืองานเพลงของมิกกี้นะครับชื่อเพลงว่าอย่าให้เขารู้นะครับประมาณว่าหยบไว้หยบไว้ประมาณนั้นนะ อะไรครับในช่วงนี้นะครับต้องพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่มีการชิงโล่พร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับเราจะจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์นะครับกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมของเราด้วยนะครับขอบคุณนายกโต้งนายนพอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตรสามแยกวังตะกออำเภอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสละแมและเสือการเกษตรพะโต้นะครับขอบคุณธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทด้วยนะครับสนใจโทร077544366ขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งนะครับพิกัดในอำเภอหลังสวนที่ปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมให้บริการคำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร077545341และขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงอุชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์นะครับที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่ก็มีหนึ่งสายนะครับจากพี่แป้นนะครับพี่แป้นบอกว่าขอฟังเพลงของพัชราแวงวันนะครับชื่อเพลงว่าอะไรนะลืมเสียเถิดนะครับพัชราแวงวันไปฟังเพลงนี้ที่พี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่ครับ

0: M-COT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์
1: ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

ครับเป็นงานเพลงเพราะๆของลำดวนนะครับชื่อเพลงว่าผิดด้วยหรือที่รักเธอนะครับขอมาเมื่อสักครู่จะได้ฟังตามคำขอเรียบร้อยนะครับชิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพก็จะได้ผลผลิตดีมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมีราคาไม่แพงแถมได้ผลผลิตดีด้วยนะครับวันนี้กับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายที่สอสัพไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรก็ดังสอสัพไพศาลอยู่ในซอยอสและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้เช่นกันครับ

ก็เป็นงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จัดให้ฟังกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับคิดถึงนั่นเองนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดกับจิโกยามบ่ายต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX Giono และอีกหลายๆรุ่นนะครับวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทเราก็มีพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับขอ

ผลงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่กับทีมงานโลกเบี้ยวนะครับชื่อเพลงว่ารักโลกาภิวัตน์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดเบรกด้วยเพลงนี้และพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับก็จะมีเรื่องของการแข่งขัน

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกกระทรวงเพื่อไทยมีข้อมูลซัพพอร์ตนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงรายงานข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายยศชนันระบุพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเรื่องการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเชื่อมโยงกันและพร้อมจะสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการ

0: ยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่นายยุทธนันท์กล่าวว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากไปส่วนเกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดวราวุธประชุมลุ่มน้ำท่าจีนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำเสริมความมั่นคงคันกั้นกำชับแจ้งเตือนประชาชนรวดเร็วนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนที่สารกลางจังหวัดนครปฐมนายวราวุธกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติและลดผลกระทบต่อประชาชนจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญชุมชนเมืองและสถานพยาบาลให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเนื่องจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงพร้อมควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลำน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมสมุทรสาครในส่วนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศพร้อมสื่อสารข้อมูลให้กระชับและเข้าใจง่ายหมอกควันติมอร์เลสเตเริ่มทวีความรุนแรงโรงเรียนในติมอร์เลสเตต้องระงับการเรียนการสอนคาดจะปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วเมืองหลวงของประเทศรัฐบาลติมอร์เลสเตแถลงว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจะถูกระงับเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงดิลีเมืองหลวงของประเทศติมอร์เลสเตถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมาเป็นเวลากว่า3วันแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆที่เริ่มมีอาการไอคัดจมูกรวมถึงอาการคล้ายไข้หวัดจากสภาพอากาศที่มีควันหนาแน่นทางการติมอร์เลสเตไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของหมอกควันแต่ทั้ง2ประเทศมีพรมแดนติดอยู่บนเกาะเดียวกันซึ่งทางฝั่งของอินโดนีเซียก็คือจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกที่พบรายงานจุดความร้อนหลายจุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟมคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟมคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟมคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับ

0: ติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
1: ตานเจ้าจี้กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816919864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
2: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
3: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
4: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
3: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
5: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
4: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนผึ้งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร0775410068ทกสสาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร0775413711และทกสชุมพรโทร0775010051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก0775411139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคม

0: ส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงโต๊ะจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
1: Mcord Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนเทพ
2: ถาควายกอกเชียควายนู้ข้อท้าพลาเบาผันพืชทันทิพย์ปรึกษาส่งข้อมูลให้กันนะครับ
3: เราไม่รู้หมอ
2: เพื่อ
3: เกจะตอบไปนั้น
2: ผมเสี้ยวประโยคนี้เสี้ยวพอลั่งจานี้ถึงลงแกหัวเราเสี้ยวจริงผมไม่รู้หมอเนี่ยนะมีโยกกันเล่นหน้าถึงเอาวัดดีไปถึงท่านอาจารย์สุภวัฒน์สินธภานนท์นะครับท่านทวีศักดิ์ทิพย์มนตรีนี่รับชมอยู่ทางกอเต้าแล้วก็นวดดีอามูนะครับเพชรว่าทำแห่งไส้น้ำที่มาร่วมชมกันในวันนี้นี่คุณชัดเฉยสิทธิสั่งแจ้งมาว่าบนปังว่านคนตกยางนักหนึ่งวะ
3: ครับ
2: นี่วันนี้พิมพ์โทรมาตกตัวเลยคุณชัดเฉยปุ๊บไม่ต้องแปลเลยปกติพิมพ์ไทยเขาแปลไทยอยู่กันเป็นไงผีรังเลย
3: คุณยัดใจเย่
2: ครับคุณพี่อุ
3: ชอบเรือนะ
2: ครับอิทธิกรสินดูเส้นนี่ก็เพลียมากัน
3: เข้าเวนเข้าเวน
2: อย่าค่อยเพลงนี้มิ้วเ
3: ก่งได้เหรอ
2: เมียมีเมียผีต้องมาเลยวะอย่าให้ขออยู่ในแล้วอ่ะนั่นในไทยเอคุณแลมซ้ายคุณผู้ชายพายเรือนะครับแล้วก็ต้องความสวัสดีไปถึงเจ้าหน้าที่เวรเปลโรงพยาบาลลังส่วนนะครับ
3: ครับ
2: วันนี้นี่รุ่นกี่หลังเหรอ
3: ใครแล้ว
2: คุณลุงบัญชา
3: ลุงป้าแน่ลุงบัญชา
2: ท่านแน่
3: เจ้าของเรือวันบัญชา
2: เรือวันบัญชาพ่อก็โกมิว
3: ครับ
2: นะครับพี่บอลคุณลุงฮีทช่างมนผีทำรงหน้าคุณพรทีมาพี่พี่ได้เลยคนเครื่องเสียงก็คุณสมคิดพี่ก๊อฟน่าฟังได้เลยแหละต้องนู้เปิดได้เลยนะครับ
3: นี่จ่าเบสก็มาฟังกันวันนี้อยู่ฝ่ายป้องกันนู
2: ่นั่นแหละ
3: ไม่รู้วันนี้ทำชีดน้นแกงแล้ว
2: ไม่รู้ผันเพื่อวันนี้ขึ้นได้แชมป์สามกี่รอบแล้วว
3: ันนั้นฮาลบเสีย
2: ครับแล้วก็วัดดีไปถึงลุงมานะ
3: จ่
2: าเอฟซีมานะเฉยลูกบางน้ำจืด
3: ทีมงานบางน้ำจืด
2: นะครับแต่เดี๋ยวเจอท่านประธานเองบางน้ำจืดมาขี่รถอยู่กับผีเข็มอย่าเที่ยวข้าวแข็งแรงทำไมท่านนี้เงินกับผีเข็มเคราะห์เป๋เหล่าที่อมเ
3: ปล่านะ
2: ไปผ่อนได้ดีอย่าเที่ยวอยู่ขอ
3: พอพูดถึงผีเข็ม
2: เพื่อ
3: ต้องขอบคุณเรื่องนี้ก่อน
2: เรื่องอะไรแล้ว
3: เรื่องแหล่เลยนะครับ
2: มีแล้วขอบคุณกันเถอะผีเข็ม
3: ไม่ได้ขอบคุณผีเข็ม
2: มีสาระ
3: ก็บอกว่าพูดถึงผีเข็มมันหนึ่งซึ่งหน
2: ึ่
3: งได
2: ้วะ
3: ก็คือต่อเช้ามีการแถลงข่าวนะครับซ
2: ึ่
3: งมีทางแพงทุเรียนเจ๊แดงเฮียไก่เจ๊แนนนายกสั้นนวย
2: ครับ
3: เขามอบทุเรียนมาให้ครับผู้ที่มาแถลงข้าวทั้ง4ฐาน3ฐาน
2: 3ฐาน
3: ที่อยู่ทางด้านบนนั่นแหละ
2: 4ฐานนั่นแหละ
3: นั่นแหละแต่เขาไม่รู้ให้กันรู้อยู่แล้วนั่นแหละเขาให้ทุเรียนมานะครับ
2: บอกเลยว่ามีใครมั่งต่อชาวที่จะแถลงข้าวนี้มี4ฐานนะคร
3: ับ
2: ประกอบด้วยฐานนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3: ครับ
2: มีฐานได้พูดคุยเรื่องงบประมาณไง
3: ครับ
2: นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือฐานนายกตรงสนับสนุนงานให้4ล้านบาท
3: นั่นมัน
2: นะ4ล้านให้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ
3: เพื่อสนับสนุนทุกปีองค์การบริหารจังหวัดเนี่ย
2: ครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ฐานที่2พูดคุยถึงเรื่องของการจัดงานเรื่องของการความพร้อมที่จะถึงงานเรือแข่งก็คือพอบ้านนะครับของอำเภอลังส่วนก็คือท่านนายอำเภอท่านนายมานิตบริพันธ์นะครับนายมานิตบริพันธ์นี่จะพูดถึงความพร้อมทั้งหมดทุกอย่างในวันพรุ่งนี้แล้วก็ท่านต่อไปก็คือท่านได้ดูแลเรื่องของกิจกรรมทางบกหน้ากิจกรรมทางบกก็คือท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองลังส่วนหรือนายกโมทที่เรารู้จักกันท
3: ุ
2: กวันที่หนึ่งและสิบหกนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายฐานสุดท้ายนี้ดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องของจรักจรดูแลเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษไปถึงนู้นผัวขี้โจรกรรม
3: ผัวโจรพูดง่าย
2: ก็ฐานผู้กับสถานีตำรวจ

0: ผู้ถอนลังส่วนผมไม่แน่ใจว่าท่านยังเป็นคนเดิมเปล่า
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ถ้าผันพืชเคยมีข้อมูลส่งข้าวให้ผมกันนะครับ
1: ซึ่งก็แจ้งมาเลยนะครับว่าต่อเช้านี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสองเป็นต้นไปพี่น้องหน้ามีการแถลงข้าวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือมรดกภูมิยาธรรมธรรมหมู่บ้านเรานี
0: ่
1: พูดกันง่ายๆเลยว่างานเรือแข่งบ้านเราต่อเช้าแถลงข้าวนะครับ
0: วันนี้ก็จะเตรียมสถานที่อยู่
1: จะเตรียมแน
0: ่น่าจะเตรียมสถานที่ที่ท่านามวัดดานประชากร
1: แล้วตัดสินก็มาแล้ว
0: เรือตัดสินมาแล้วท่านกำนันโสพลคำจิต
1: ครับ
0: รุ่นลงนามเรียบร้อยโดยได้รับอภินันทนาการจากคุณมาไข่สมคิด
1: ครับ
0: น่าไปรุ่นเรือตัดสินลงไฮซึ่งคุณสมคิดมาตั้งแต่เดียวเจอเก้าอี้ลุยไม่ค่อยได้เลย
1: เพื่อ
0: ขี้หนังพอ เจอเก้าอี้ลุยคืนนั้นได้เป็นประธานเทงานศพนวยเทวังก็ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนคราวนะครับอ๋อนี่พอพูดถึงงานแถลงข้าวมีข้าวงานเลยเว้ย
1: ข้าวแล้ว
0: ต้องแจ้งประกาศ
1: ยับรถยับรถ
0: ตีต๊อกประกาศออกอากาศเลยนะ
1: นั่นแหละ
0: ประกาศออกอากาศเลยนะครับเคยเป็นเจ้าของรถเก๋ง
1: ครับ
0: ป้ายทะเบียนชกชื่อต่อเต้า483กรุงเทพมหานคร3ตัวกันน่ะชกชื่อต่อเต้า483กรุงเทพมหานครเขาเขียนมาเร่งด่วนว่าช่วยย้ายรถให้ทีนะครับถ้าไม่ย้ายตอนนี้กำลังไปนัดผู้ภัยลูกเทพทองสมมุติอยู่จำนวน40คนให้เวลา5นาที
1: ถ้าไม่มาย
0: กลงคลองเลย
1: ไอ้ย่าร้อยเว้ย
0: ครับ
1: ร้อยยิงร้อยยิง
0: นั่นแน
1: ่นะครับยับรถได้เขาวิทย์พี่น้องหน้า
0: ครับ
1: เดียวแป๊บเดียวครับไม่นานยับขยับแป๊บเดียว
0: แม่นี่ข้าบรรยากาศงานเรือแข้งเลย
1: เนี่ยเดี๋ยวคุณมาวิวจัดรายการเสร็จไปขยับให้มันรถคุณมาวิว
0: ป้าฉาย
1: ไม่ฉายนะ
0: ผมมามีไม่รถเก่งกัน
1: อ๋อนะครับถึงต่อเช้าพี่น้องใครฟังรายการนี้นะ
0: ครับ
1: มากันได้ทุกคนแหละ
0: ครับผม
1: แล้วถึงก็ขันถ้าฟังได้ยินแล้วว่าต่อเช้ามีการแถลงข่าว
0: ครับ
1: มีเรือ12คูเลยพี่น้องเอ้ย
0: ครับ
1: มีเรือ12คูครับในขณะนี้มาพายให้พี่น้องได้ชมกัน
0: ในบ่อมี11โค
1: เพิ่มวันนี้พี่น้องครับ
0: อ๋อและแจ้งถูกวันว่ามี11โควันนี้ถึงพร้อมแล้ว
1: มันจําเป็นแลผมพิจารณาได้ผมหนาวแลผมลืมนึกแก้ว่าทีมงานของชลยัน
0: ในทางบ้านผมก็เรียบรู้ดูก็
1: เปื่อ
0: ลาวน
1: มาจ่ายมั้ยทีมงานข้างบ้านผมหนู
0: ครับ
1: ไม่ใช่ข้างบ้านผมทีมงานชลยัน
0: โ
1: อ้ถ้ามึนมาแล้วหน้าทีมงานชลยัน
0: ว้าไปตา
1: ปีพายมาจากพี่น้องชาวทุ่งค้าและหลายฐานหลายคนที่เขาเดินทางมาใกล้เมืองกันเมืองกับพี่น้องชาวบ้านนาเมืองกับพี่น้องชาวบางมาปีนี้ซึ่งพบมานั่งแล้วอ๋อไม่ได้ปีนี้เขาเดินทางมาใกล้ก็มาพายเที่ยวเดียวผมรู้สึกผือโจ้แล้วซึ่งเดียวว่าคนหลังส่วนบ้านเราไม่ต้อนรับเต็มที
0: ครับ
1: ก็เลยจัดให้เพิ่มอีหนึ่งคู
0: ่นะนี่
1: อีหนึ่งคู่แล้ว
0: จ้อยดีด้วย
1: ทุ่งงอพอดีนี้บอกจัดที่โขผมมาแล้วที่โอเคจัดที่นี่เที่ยว5ถั่ววัดพี่น้องเอ้ยเจอกำนันเอ็นทามาก้อไอ้ทามาก้อพอดี
0: ทามาก้อ
1: ทามาก้อกับเอ็นแล้วเอามาให้ผมนี่
0: ทาพลา
1: ทาพลาเนี่ยทีมงานทามาพลาว่าเอามาให้ผมเลย
0: ครับ
1: ผมช่วยเอง
0: นั่น
1: มันกำนันเอ็นเอาเพิ่มอีกโขแล้ว
0: ถึง
1: น
0: าน12โขเดียวชั่วโมงเอ้ยชั่วโมงหน้าละช่วงต่อไป
1: ช่วงต่อไป
0: จะประกาศได้รับทราบ
1: ครับ
0: นะครับพอพูดถึงทามาก้อฟ้าถึงคุณปี๊ปลาดุกกัน
1: ครับ
0: นะหมายคิดแค่ส่วนปลอไปแต่ว่านะครับนี่เคยฟังอยู่ท่าพระบอกคุณปลาดุกด้วยหมายคิดติดร่วมปลอที่เอาไปจากมอปอมันเอามาคืนกันหน้าหมายคิดไม่พื้อแต่ปลอนั้นเผ่าแล้วจำนวน45ศพ
1: ไอ้ยะ
0: นะวันนั้นอย่ายกไว้เลยเอามาคืนนะพี่ดุก
1: นั่นนั่นเข้าใจคู่นะ
0: ครับ
1: เข้าใจคู่จริงไงนะครับซึ่งแต่ว่าพี่น้องเอ้ยเราถึงบรรยากาศแต่ว่าที่หลายคนญาติรู้นะครับว่าเคยเป็นแชมป์ที่งานตลาดมรกตเราทีมเรือบ้านเราเนี่ยไปกันทางเพครับ
0: คนหมานะ
1: คนหมาคลักคลักกัน
0: พม่าก็หมา
1: เอมัดนะครับมาล้วงมาทางเพทางไทยและเทศมาล้วงมาทางมดนะ
0: แค่มากันเ
1: หรอแค่ก็มา
0: อ๋อ
1: มีนูกันูมีฝรั่งเชื้อสายจีนมากันแต่ว่ามีคนทักถามผมหลายคนมันน้องว่าใครพูดรั่งเหรอเทวาเลดี้แอนด์เจนเทลแมนนั้น
0: ครับ
1: ผมว่าคุณบอกว่านแล้วมันพูดได้ผมบอกพูดได้มันพอเป็นอังกฤษแม้เป็นจีนตึงเอาปูดได้หน่อยน้อยนั่นแหละผีฟังแล้วสำเนียงเมื่อไห่ล่ำมาตึงอันนี้คุณบอกว่าปีนี้แล้ว
0: นี่ไห่ล่ำ
1: ไห่ล่ำ
0: อยู่นาสามเอาล่ำลงไหนเฮ
1: ้ยอยู่นาเลยนี่ผูดร่างฉับเปรี้ยแต่ว่าผมนั่งฟังผมแม่บอกว่านี่มันไม่ธรรมดามันผูดร่างผูดได้
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้วไปให้ครูปุ๊ก ภรรยาสุดที่รักของครูไข่เช็คเธอเดินจูงมือกับถือว่านั่นแหละ

0: นั่นแหละ
1: เขียนหายถึงผมนึกในใจอยากบอกว่าหนึ่งเก่งกันแน่เขียนภาษาอังกฤษปั๊บมันอ่านอ๋อแต่ในได้เน
0: า
1: ะ
0: มาตัวภาษาไทย
1: เพี้ยนภาษาไทยทางเพ
0: ครับ
1: ไม่ได้เขียนเลยไม่มีตัวภาษาอังกฤษสักตัวเดียวนึง
0: ครับ
1: ภาษาไทยล้วนๆมีน้องเอ้ยเขียนเป็นภาษาไทยทางเพซึ่งก็นึกแล้วว่าตำปื้อตำปื้ออ่านโทษว่าภาษาไทยเพ่ถ้าว่าดังที่ตักตวงจบแล้วซึ่งไปอ่านเฉลยเรือวังก้อยเฉลยเรือก็ไม่นี่วชิระวายุผู้ไม่เคยโทษ
0: นั่นไง
1: ผู้ไม่เคยโทษผู้สำเนียงนั่งไม่เคยได้บอกว่านะ
0: นั่งสั้นนี
1: ่คนจีนที่ไปโทษแต่ก็นั่นแหละบอกว่านแต่ว่าโกน้อยเหลียงก้วยจับมือเย็นไงบอกว่านคนเดียวสี่ทุ่งไม่ลองเอ้สี่ทุ่งปุ๊ดปุ๊ดแหมเฮ้ยแค่มันกินได
0: ้นี่มามาจะเอาเผาซบวัดปาร่านี่มันนั่งกินกันเนี่ยดำอยู่ในห้องส่งมาแล้วนี
1: ่ครับ
0: มดเหล่ายีที่พ่อเลย
1: มาต้านเองซึ่งพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะอย่าลืมแจ้งต่อชาวมีแถลงข้าวซึ่งพอวันนี้นี่พี่น้องหน้าเทหัวท้านี่คึกคักเลยพี่น้องเอ้ยคึกคักกลับมาเหมือนเดิมแล้วลั่งยาก็แข่งกันเซ็ตสินเดตลาดมรกตตอนนี้เรือถูกขายถูกสังกัดมายู่กันเทท้านามของท้าเทศบาลเมืองหลังส่วนเนื้อถาวัดดานประชากรเนี่ยครับ
0: อยู่กันตรงนี้มาแล้ว
1: นี่มาแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งท่านนึกแล้วบรรยากาศตอนนี้นะแม่ค้านี่เดี๋ยวผมนับได้ประเมินด้วยสายตาไม่ต่ำกว่า20ล้านครับ
0: นี
1: ่แล้วมีถูกย่างที่กินได้เหรอ
0: ครับ
1: ทรายยางหมูยางโลชินทอดทรายกรอไก่ทอดน้ำแข้งน้ำปั้นโอ้มีเพ่ซึ่งบรรยากาศเนี้ยตื่นมาแล้วนะมาแล่เรือแล้วก็มานั่งสื่อได้กินกันผมว่านุกแกเอาวะ
0: คุณเบิร์ดกับคุณบ่าวันสนใจใส่ยางไหมฮะ
1: ไม่สนใจยางครับยัง
0: เดี๋ยวจะไปเจอไม้
1: ไม่เพื่อน
0: แล่ชอบชอบนะ
1: ยังชิ้นอยู่ยังชิ้นอยู
0: ่ยังติดตาอยู
1: ่นั่นแหละซึ่งเนี้ยนะครับพี่น้องมาเที่ยวกันกลางเย็นๆในหัวฐานนะครับนะครับซึ่งอีเหลืองหนึ่งก็คือเหลืองก่อนยังไม่หมดเวลานะ
0: ครับผม
1: เหลืองของเรือสวยงามพี่น้องเอ้ยเหลืองเรือสวยงามในขณะนี้เนี่ยมอคอนนี่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างใหญ่เห็นเรือสวยงามน้อยไปสักทีหนึ่งบางปีมีลำเดียว
0: เต็มไม่มีเลยก็หลายปีนะ
1: ถึงมาปีนี้นี่ตอนนี้นี่ผมเห็นทีมงานของโรงเรียนชุมชนวัดท่าสำรานนะครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้อำนวยการรจนากลิ่นห้อมท่านรองอ้อยแล้วก็สภาวัฒนธรรม
0: ตำบลท่า
1: ใหญ่รวมกับองค์การบริหารตำบลท่าใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละเขารวมด้วยช่วยกันกัน
0: ทุกคนทุกฐานและ
1: นักเรียนนักไร่ทั้งเพ
0: นะ
1: ผ
0: ู
1: ้ปกครองไร่ตอนนี้ส่งเรือสวยงามอย่างแน่นอนแล้ว
0: ครับ
1: ส่งแน่นอน
0: แล้
1: วก็ฝึกซ้อมกำลังตกแต่งหัวเรือสวยงาม
0: อ๋อ
1: นี่ขาดว่าวันที่23นี้
0: จะลงมานี่
1: ที่พามานี่เลยวัน
0: มาลงสนามเลย
1: นั่น
0: ครับ
1: ซึ่งพอไปอีกขายหนึ่ง
0: เท่ไรเหรอ
1: ขายเรือสวยงามของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังส้วนนะครับ
0: ครับ
1: ผมเห็นแต่ว่าในเฟซบุ๊กแก
0: ครูกลางยุบแล้วอ่ะ
1: ครูกลางฝึกซ้อมแล้ว
0: ผมค้นพบ
1: ฝึกซ้อมแล้วฝึกซ้อมออกเก้าอี้ตั้งเป็นยานมัดแล้วก็หนังหัตถาภัยแล้ว
0: ครับ
1: ถึงเพราะฉะนั้นปีนี้นี่เรือสวยงามเทมองเห็นเด่นชัดแล้วมี2ลำอย่างแน่นอน
0: นั่นแน
1: ่ไม่ต้องหวังเว้อนี
0: ่ถึงก็แจ้งครูคลังเพื่อทราบนะ
1: ครับ
0: เครื่องเสียงพร้อมบริการแต่ถ้าที่ใช้ไม่ตัวไหนเอาใหม่เองนะครับ
1: เอาเจือโปปีนี้เจือโปปลอกเพื่อความปลอดภัย
0: นั่นแหละ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: โอเค
1: นี่พี่ตั๊กยกมือแล้ว
0: ครับ
1: ว่าให้เปิดเพลงเพลงแรกก่อน
0: เพลงแรกนี่วันนี้เพิ่งคลอสเลยพี่ตั๊ก
1: เพิ่งคลอสครับตอน
0: เช้าดาว7ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นี่เป็นการพนึกกำลังไงเพื่องานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโค่นชิงธงชิงโล่และถ้วยพระยาท่านปีนี้ของเราปีที่183ซึ่งก็มีคุณนกนี่เขาเขียนมาว่าคุณนกกสิกรเคยคุยกับผมคราวใน Facebook นะคุณนกกสิกรได้ประสานไปทางนู่นนาสู
1: ้ครับ
0: รู้จักบ
1: ่นาสู้บ่ได้ไม่รู้จักก็
0: เคย
1: อะแม่ร้องเพลงเรื่องแม่ย่านางมั้ยแ
0: น่ ได้เพลงแต่ว่า นาสู้วงสู่สู้นะได้แต่งเพลงขึ้นโค่นชิงธง
1: กับ
0: ปีที่183เพื่อร่วมอนุรักษ์งานประเพณีบ้านเราน
1: ั่นแน่
0: ซึ่งณวันนี้คุณเบิร์ดติดต่ออาจารย์ไม่ร้มแล้วอีกคน
1: มันผมกำลังติดต่ออาจารย์ไม่ร้มอยู
0: ่ฟาดถึงอาจารย์ไม่ร้มจะได้ยินแจ้งนี้นะช่วยแต่งให้คุณเบิร์ดทีลองแล้วว่านาสู้กับอาจารย์ไม่ร้มใครติดร้อยว่ากันพันเพื่อนๆลองฟังกันแล้วก็นะครับขึ้นโค่นชิงธงกงวงสู้ๆครับ
1: ครับผม

อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลั

0: งสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นขวนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลูกน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวพ่อพ่อป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ออกมาเชียร์เชียร์เชียร์จ้าจ้าออกมาเชียร์เชียร์เชียร์
3: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
4: ครับพ่อคุณต่อช่วงที่สองไงครับ
5: นั่น
4: เองรายการคุยเพื่อเรื่องเรือ
5: เห็นเด็กเลยแต่เดียวป้าปู่คงจินด้าเที่ยวเดินเวียนรถลำโพงอยู่แล้วเพื่อลืมปิ้นโต้แล้ววันนี้ป้าปู
4: ่ลืมอะไร
5: ไม่ใช่ตายายนะครับนี่ต้องกราบนมัสการไปถึงไขว้ท้าเลยครับกราบนมัสการไปถึงไขว้ท้าท่านพระครูพีระปัญญาพิวัตรเจ้าคณะตำบลฮาดใหญ่เจ้าวัดวัดฮาดสำรันนะครับหรือว่าอาจารย์น้อยมาถึงเร็วโน่อยู่แค่ควายถาแค่เต้นผักเรือของพี่น้องชาวตำบลฮาดยายอยู
4: ่ครับ
5: มองไกลเห็นดีเป็นเอกลักษณ์แฮะอาจารย์น้อยผมนะ
4: เพื่อ
5: นะครับเห็นแน่รูปทรงมันแหล่ได้มันมีราศี
4: นี่เทนาขายตำบลฮาดยายเมื่อแต่ผมบอกไม่เมื่อแต่ซื้อนะครับ
5: ครับ
4: ได้ขึ้นไปเยอะเลยพี่น้องนะ
5: นั่นแหละมีราศีประรูปเคียงอาจารย์ท้อเลยวะ
4: ครับทางนึงนี่เป็นท่านพระครูสุภัทชนะโกศล
5: ครับผม
4: อดีตเจ้าคณะอำเภอ
5: พระโต
4: ้เป็นพระเทราธิหลักเรือเมื่อได้พบหมอกันนะครับ
5: ยามเผอฮัดยายก็พอ
4: แล้วก็อีกกลางหนึ่งนั่นก็คือท่านพระครูพีระปัญญาพิวัตร
5: ครับ
4: นั่นก็คือเจ้าคณะตำบลฮัดยายเป็นพระเทราธิหลักเรือยาวอีรูปนึงเหมือนกัน
5: ครับผม
4: เมื่อก่อนนี้ท่านอาจารย์น้อยนี่ท่านมีเรือ8ฝีพายนะครับมีเรือ8ฝีพายแล้วก็ส่งทำการแข่งขันทุกปีนะซึ่งนี้พอไปอยู่วัดฮาดสำรันก็เป็นเทรูกันเลยครับว่าบ่ายใจอย่างแน่นอนและทีมงานวัดฮาดยายนะมีเรือถูกปีอย่างแน่นอน
5: ครับ
4: ซึ่งที่สำคัญปีนี้ทีมงานวัดฮาดยายส่งถูกย่างนะพี่น้องนะ
5: ครับผม
4: เรือยาวก็ส่งเรือสวยงามก็ส่งเรือพระบกก็ส่งส่งครบถูกย่างเลยสำหรับวัดฮาดสำรานนี่แหละคือพอมีพระมีท่านผู้นำมีหลายๆคนท่านผู้อำนวยการได้ทั้งเพรวมโดยช่วยกันเนี่ยรวมไม้รวมมือกันทำใหมีกิจกรรมดีๆในตำบลครบถูกย่างครับ
5: ครับนี่เดียวประชาสัมพันธ์ให้เขาพี่ก่อนเขาฟ้ามาสองวันแล้ว
4: ครับ
5: ผมติดงานมรกตมาจัดแคบๆกับเอกสารก็ไม่ได้เอามาลืมนี่ต้องก่อทูตไว้เป็นอย่างสูงนะครับนี่เขาข้อบริจาคเลือดเลยบริจาคเลือดให้กับคุณสุรชัยใจทัศกุลนะครับหรือว่าคุณปู่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนชวนศรีวิทยาและก็เทคนิคชุมพรนะครับใครที่

0: สามารถบริจาคได้นี่สามารถติดต่อได้ที่คุณสายชนใจทัศกุลหรือว่าคุณตอมสิทธิ์เก่าส่วนซี่รุ่น 32/34 นะครับรุ่น 32/34 บริจาคเลือดกรุ๊ปโอนะครับนี่คุณเบิร์ดก็กรุ๊ปโอเหมือนกันไม่เคยบริจาคนานหน้าแล้วเดี๋ยวไว้คุณเบิร์ดไปบ่าต่อมือ
1: นะแต่คือนอนน้อย
0: นอนน้อยอ่ะ นี่วันนี้ไปโรงพยาบาลเนี่ยแต่เช้า
1: ครับ
0: ไปโรงพยาบาลไปเจอท่านกำนันลุยท่านกำนันวันรัตน์ทินเตียน
1: เพื่อ
0: ไม่ค่อยท้าไรเลวน่าเชื่อวะแต่แล่แปลแปลนะ
1: เพื่อแล้ว
0: ไปก็ไม่ให้เมียพาไปไม
1: ่
0: ให้โหลพาไป
1: อ้าว
0: แล้วถึงนั่งในโต๊ะสักประวัติราว2ชั่วโมงครึ่ง
1: นานมัน
0: นั่งคุยกับยาบ้านอยู่หน้าห้อง
1: อ้าวนี่ก็นี
0: ่ผิดสังเกต
1: น้องแก้วไปแล้วน้อง
0: ครับ
1: น้องแก้วต้องคว้าปล่อยแน่นอนแม่ยับอันตรายเลยนะครับวันนี
0: ้ไม่ข้าวแขกใครทั้งพี
1: ่ไม่เคยข้าวแขกกัน
0: ไม่เคยข้าวแขก
1: ซึ่งพอสักประวัติต่อพื้นมาไหม
0: ฮะ
1: ต่อพื้นมาเหรอ
0: ครับผมครับ
1: แล้วเด็กหนู
0: ครับ
1: ท่านกำนันลุยนี่
0: ครับพี่ว่าผ่านร้านแล้วเนาะเล็บแผลล้าวัน
1: เอาบอกผัวตึงกัน
0: เดี๋ยวมาที่แห่ไปเลยนะ
1: เรื่องเหลือแถลงข้าวที
0: ่เอาเหลือแถลงข้าวนะครับต่อเช้านี้จะมีการแถลงข่าวพี่น้องหน้าเทศนามวัดนาพยากร
1: เปลี่ยนไม่น่าม
0: ีเรือแข้งจำนวน12ขู
1: ครับ
0: หน้า12ขูในวันพรุ่งนี้จะเริ่มแถลงข่าวเวลาประมาณบ่าย2โมงแล้วก็แถลงนี้4ฐานนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทีหน้าแจ้งไปถึงฐานสวัสดิ์สุพรรณคงคาคุ้นกัน
1: ครับ
0: ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวป้าด้ามาตามในห้องส่งแล้วสารวัตรสู้เนี่ยแล้วต่อเช้ามาปล่อยเรือกันนะครับ
1: นี่ก็เห็นใบยาบ้านไม่ได้เมื่อน
0: นั่นเลยนี่แพ้อย่างเดียวถึงเจอพ่อมา
1: แพ้ได้เหรอ
0: แพ้ไข่เช็
1: คเห็นแล้ว
0: ครับอะไรเดี๋ยวพี่ตั๊กต่อเครื่องเสียงไว้ให้มาหน้าพรุ่งนี้หลังจากแถลงข่าวนี่โคเรือสึกกว่าแถลงข่าวโคเรพี่น้องเออ
1: ครับ
0: เป็นหน้าทีของนายหัวนุ่มน้อย
1: นานมั่น
0: นายหัวนุ่มน้อยด้วยนายหัวย้อนยุคโคเทนึงก็คือตำบลแหลมทรายอยู่ทางสายน้ำทรายนี่นายหัวก็คือนายหัวนั้นแน่ท่านรองนั้นหรือว่านายภูนซักแสงอรุณทำหน้าที่ในวันพรุ่งนี
1: ้เซี่ยว
0: ครับเดี๋ยวโคแข้งโหนาเทว่า
1: ใครเหรอ
0: ตำบลนาค่าแลนายหัวผู้ใหญ่ดันนายประทรงพรมสถิตอยู่ทางสายน้ำคว้าผู้ใหญ่ดันก็ผมจะเดินแต่งตัวล่อแล้ววังนี้โจมเต็มทีเลยเจ้าวะนะ
1: ผู้ใหญ่ดัน
0: ครับผม
1: ผู้ใหญ่ดันไม่ธรรมดานะ
0: เพื่อ
1: เสียวกี่รถเซ็ตตึงเหรอใครจะอยู่กลางทางคิดตึงเหรอโลยังเหรอเราขึ้นหัวมันแถลงข่าว
0: รถแท้อย่างที่เราว่านี
1: ่เตียวบ่อตัวมาแล้ว
0: รถแท้แต่แก่เตียวแท้อย่างอยู่เครื่องเสีย
1: งอย่างอยู่ไม่แน่อาจจะเปิดกลางเช้าๆแล้วก็ได
0: ้ต่อเช้าถ้าหนาได้เลยจำไม่ไว้ถ้าไม่ทีเอ็กขันเกียวนั่นเลยโอ้ยพระเจ้าประคุณเอ้ย
1: เดี๋ยวเปิด
0: ลันลาดลังส้วนเน
1: ี่
0: ย
1: หนักด้วย
0: ครับโคเดซอง
1: ครับ
0: เป็นหน้าที่ของตำบลนาพญาอยู่ทางสายน้ำทรายพบกับตำบลบ้านนาอยู่ทางสายน้ำคว้าโคเทซ้ำตำบลบางน้ำจืดทรายตำบลท้ามาพลาคว้าโคเทซี่ตำบลบางมากทรายทีมเรือเทพชลยันก็ช้างนกแกคว้าโคเทฮาตำบลบางมะพร้าวทรายเทศบาลเมืองลังส้วนคว้าโคเทฮกโรงเรียนเมืองลังส้วนทรายตำบลบ้านควนคว้าโคเทเจ็ดตำบลนาค่าทรายวิทยาลัยกาชีพลังส้วนคว้าโคเทแปดตำบลบ้านนาทรายนูเมืองชุมพรนาพบกับตำบลฮาดใหญ่คว้าโคเทเก้าตำบลพอแดงทรายตำบลปากน้ำลังส้วนคว้าโคเทซิปตำบลวังก้อทรายพบกับตำบลแหลมทรายคว้าโคเทซิปหนึ่งโรงเรียนส่วนสี่วิทยาทรายพบกับตำบลบางมากคว้าและก็โคปิดสนามโคเทซิปสองตำบลท้าพลาทรายพบกับทีมเรือเทพชลยันคว้านี่จำนวน12โ
1: ค
0: โคแร่นี่เป็นนายหัวเรือย้อนยุคถึงบางคนถ้ามาอ้าวแล้วไม่มีนายหัวเด็กเกอร์ปีนี้นายหัวเด็กไปไหนมอดอ่ะคุณเบิร์ดคุณบอวิวไม่จัดการให้เออคุณเบิร์ดช่วยชี้แจงอ่ะ
1: นานเนี่ยนานตันตีเลยคุณบอวิวคุณเบิร์ดชี้แจงกันดี
0: ครับ
1: แหมเฮ้ยผมก็ต้องเรียกบอว่านเลยช่วยหน้าบันปันนี้พี่น้องครับคือนายหัวเยาวชนเนี่ยตำบลในเจ้าเยาวชนขึ้น ได้ทั้งหมดกับ
0: ไม่หวากัน
1: ไม่หวากันแล้วก็พี่น้องก็นัดกันเลย
0: นั่นแหละ

0: นั่นแหละพี่น้องนัดกันเลยสมมติยกตัวอย่างตำบลวังตะกอนะนี่ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าตำบลวังตะกอชายนายหัวเยาวชนตำบลวังตะกอโทรไปหายกคู่เลยเปรียเข้าไปทีมงานแหลมไส้ว่าเพื่อนี่เพิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งใจเปรียเปรียเขาเลยแต่ว่าเพิ่นเพื่อผมมีนายหัวแดกี้
1: ครับ
0: ซึ่งต้นว่าเพื่อนี่มีเปล่าถ้ามีก็เปรียเขาเอามานั่นแหละซึ่งไม่มีปัญหาทางเพศฝ่ายแถลงข้าวนี่ได้ทั้งหมดพี่น้องเอ้ย
1: นั่นแหละ
0: เป็นนายหัวรุ่นเก่านายหัวรุ่นปัจจุบันนายหัวเยาวชนแต่ข้อให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นเรือนี
1: ่ลำในวางมั้งอ
0: ๋อวางพึงพอใจเตี้ยวใครไปขึ้นบ่มาเลย
1: เอาบ่ว่านขึ้นแค่กับผมนี
0: ่บ่บ
1: ่บ่ว่านแค่กับผมนี
0: ่มัน
1: ท่าเรืออาซ่าเว้ย
0: หนักปากคาดอยู่หนักปากคาดช่วงนี้ซึ่งเหลือล้ำมันก็สองสามเส้นอู
1: ่ครับ
0: อย่าให้ต้องกดซ้อมแล้วคนที่แข่งกันแล้ว
1: ครับผม
0: ยู่เฉยเฉย
1: ยู่บ่ายบ่ายได
0: ้ยู่เฉยเฉยอะไรนะว่าส่งเสริมประเพณี
1: คุณอะไรจะว่ายู่บ่ายบ่าย
0: นั่นแหละคือยู่เฉยเฉยก็ส่งเสริมประเพณีอย
1: ู
0: ่แล้ว
1: นั่นแหละ
0: ถ้าไปเที่ยวฉุนนั้นอาจจะไม่ส่งเสริม
1: ครับ
0: นั่นแหละซึ่งพี่น้องครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่ทีมเรือที่มาซ้อมได้หัวท้านี่เจ๊ฮั่นไม่มองเห็นแล้ววันนี้ก็ทีมงานท่าใหญ
1: ่นั่นแหละ
0: มาแล้วมาอยู่ตรงนี้แหละมาถูกวันมาซ้อมตรงนี้ทีมงานของตำบลนาพยา
1: ครับ
0: ก็มาอยู่กันอยู่เทศบาลเมืองลังส้วนนี่มาแต่เช้าผมมาแต่เช้าเจอแล้วทีมงานเทศบาลมาอยู่ตรงนี้มากินข้าวมากินกาแฟฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าเลยสำหรับทีมงานเทศบาลเมืองลังส้วนนะนี่ถูกวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ขายกระหลางลงทัดลงไปที่ถึงทีมงานของพี่น้องชาวบ้านลำจืดมาอยู่นี่แล้ว
1: นี่เห
0: รอมาแล้ว
1: นี่คุณรู้ก่อนผมแล้ว
0: แล้วรู้พร้อมมาเดี๋ยวนี
1: ้
0: พร้อมกันแหมเฮ้ยทีมงานมาทำจื้อก็มาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วซึ่งทีมงานวันนี้ทีมงานท้าพระไม่มา
1: ทีมงานตำบลท้ามาพระ
0: เห็นเง่าผู้ตรงนั้น
1: คุณปลาดุกหลักไม้คีดไปถึงไม่อ่านมาถ้าไม่ได้มาวันนี้
0: ไม่ได้มาผักป้อนนะครับ
1: ผักป้อนแต่ว่านี่ฟาดฟันมา
0: ครับ
1: ไล่เถียวไปตรงควน
0: โชว์ปองยาว
1: นั่นเองพ้นการแข่งขันแต่ว่านี่ทีมมรกตเรือชนะเลิศเทหนึ่งได้ปลาน้ำลังส่วน
0: ครับ
1: หน้าปลาน้ำลังส่วนเทสองได
0: ้ทีมงานวังตะกอ
1: วังตะกอเทสามได้พี่น้องชาวตำบลพอแดง
0: ครับ
1: แล้วก็ทีสี่นู่เทไม่ขาดไม่ฟันไม่นึกทีมงานเทพชลยันของช้างนกสะพานเล็กแก
0: นี่มามืดก็ว่ามามืดนี
1: ่มามืดประชอมมืดทุกวัน
0: ขับซ้อมมืด
1: นั่นแน
0: ่ซึ่งทีมนี้น่าแล้วแหละน่าแล้วถึงแต่ว่านะพ้นประมาณแบบนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละพี่น้องนะพ้นทั้งหมดพี่น้องครับที่ว่าแข้งได้มรกตก็ดีหรือว่าที่แข้งต่อเช้าในวันแถลงข้าวเนี่ย
1: ไม่ใช่ดัชนีชีวัตร
0: ไม่ใช่นะพี่น้องนะไม่ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือก็อาจจะไม่ใช่ลำจริง
1: ครับ
0: ฝีพายก็อาจจะไม่ใช่คนจริงหรือใช่คนจริงพงก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: นั่นแหละแต่ทั้งมดทั้งเพระยะทางไม่ว่าที่มรกตหรือวันแถลงข้าวนี่ระยะทางไม่ใช่ระยะทางจริงนะ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำไรมาอย่าเน่หวาเลย
1: ครับ
0: ให้ยกตังไปเสือเคยมั้ง
1: เอาไปนั่นน่ะ
0: แจ้งไว้สาบ
1: นั่นแหละ
0: แจ้งให้ลุงดุ้ยๆสาบ
1: ก็หมอแล้วว่านายกมุดแกเป็น
0: นั่นแหละให้หยกตั้งไว้เสือเคยมา
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: ลูกรับจำนำประกาศให้แล้วนะวันนั้นนะ
0: เฮียประกาศเลยนะ
1: ประกาศแล้ว
0: ซึ่งก็ทีมเรือยังทำการฝึกซ้อมกันเหมือนเดิมไหมครับแต่ว่านี่ผมสาบข้าวมาแววๆแล้วว่ามีอาวุธไม่ไปนู่ไปฝ่ายข้ามตรงนี้เลยตรงนี้ไม่ข้ามคลองไหมอยู่ฝ่ายนี้อยู่ยันตรงนี้ฝ่ายเทศบาลร้านนี้แต่ผมไม่บอกว่าตำบลไหนนะมาไม่เอี่ยมองเลยนะครับแล้วก็สาบข้าวว่าอีขายนึงกำลังจะมา
1: ครับ
0: เดินทางมาจะแดนไกลอยู
1: ่ครับ
0: เดินมาเดินทางมาจะฝ่ายนู้น
1: ไม่รู้ไหม
0: ไม่รู้แล้ว
1: คุณเบิร์ดรู้คนเดียว
0: ไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้เ
1: บ๊ะนี่พ่อขุนวิเยป้อแม
0: ่ครับ
1: ยายบอกว่าไปกินรถช่องเดี๋ยวไปวิเย
0: ครับ
1: เปลี่ยนจานรถช่องเป็นปลาดิบที่ต้นข่ายเพื่อเป่งรุ่นเลย
0: ไอ้ย
1: ะนี่ความเพลงเทซ่องก่อน
0: เพลงเทซ่อง
1: เพลงเทซ่องนี่ข้อมาจากพี่เล็กกู
0: ครับ
1: ขับรถวัดดอนแย
0: ่ครับ
1: นั่น
0: วัดบำรุง
1: วัดบำรุง
0: คนขับรถของพลวงข้าว
1: ครับของพลวงข้าวอยู่กรุงเทพ
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อมาตรงเจ้าแจ็คเลยนี่เจ้าแจ็คฟังทุกวันนะว่าเปิดลำโพงฟังทุกวัน
0: เสียงไรอ่ะ
1: น่าเพลงยังเหมือนเดิมยังวะยังเหมือนเดิม
0: พันธุ์เหมือนเดิม
1: เหตุการณ์ที่คุณเถียวย่อผู้ใหญ่ป้อมแต่ว่าแต่ซื้อแต่คืนผู้ใหญ่ป้อมทั้งร้องเพลงนี่ทั้งคืนเลยเทบ้าน
0: ร้องเพลงเลย
1: ฮะอย่างเหมือนเดิมนี่เมียไม่ใช่ข้าวตู้แล้ว
0: โอ้น่าหลงด้านแล้ว
1: แม่ข้าวตุ้นเลย
0: ฟังเพลงนี้แล้วพบกันต่อช่วงที่สามครับ
1: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัด

0: พร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.พลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขงชิงธงชิงโลกและถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
1: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
2: ครับจากปอบกันต่อช่วงที่ซ่าไม่เป็นน้องเอ้ย
3: เวลาอย่างนี้แล้ว
2: เหลือเวลา4นาทีครับ32วิครับ
3: นี่คุณปลาดุกมาแล้วเ
2: ว้อมาแล้ว
3: คุณปลาดุกเอาไมค์คิดมาคืนผมเออเพราะไม่คิดอันนั้นใช่ผมนอนไม่รับคืนเลยเพราะไม่คิดเท่าเราซีฟซามชอบแล้วอันนั้นนะพี่ดุ๊กคือ
2: หมอกหลวงฮาที่จ้า
3: หลดเตือย
2: หลดเตือ
3: ยนั่นแน่ซึ่งนี้ต้องขอบคุณท่านรองสักฉายครับนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับมาฟังกันในรายการนะซึ่งก็แต่เดียวที่ใครรัดโทรมาขอเพลงโทรมาจากบนปังว่านโอ้ต่อเช้าข้างเช้าผมต้องขึ้นไปทอนกาซ่านนายเด็ดหนองซ่าเขาตรงกว่าผ่านปังว่าน
2: ครับ
3: ซึ่งโทรมาขอเพลง
2: เพลงอะไรอ่ะ
3: ข้อถูกปีเพลงนี้พี่น้องเอ้ข้อไม่ได้ให้ใครเลยเจอเพลงบ่งบอกอยู่แล้วเจ้าของขุนขวังเจอเพลงอะไรอ่ะ
2: รักน้องไก
3: ่ไม่ใช่พี่คนนั้น
2: โอ้รักน้องเป็ด
3: รักน้องเป็ด
2: ผมลืม
3: ใช
2: ่ผมลืมแม่เอ้ย
3: ทองค้อนแผลเลยผม
2: จำเป็นเพลง
3: ครับ
2: ใช
3: ่กับร้านนั่นเองถึงก็นี่ก็ฟ้าบ่อแล้ว
2: ว้า
3: ฟ้าบ่อถึงบ่าวเป้วังก้อด้วยนะวะ
2: มาเพื่อ
3: ใครเอ่อบ่าวเป้วังก้อฟ้าบ่อบ่าวเป้วังก้อด้วยว่าเพื่อนเพื่อนแหลมทรายคิดถึงรุ่นเก่าแม่นนานแล้วรู้จักมั้งเอ่อบ่าวเป้
2: รู้จักรู้จักบ่าวเป้นี่โหลบ่าวอยู่ตัวใหญ่ๆยู่มันคุณบ่าวเป้วันนี้
3: ครับ
2: บ่าวเป้นะ
3: อ๋อ
2: ถึงนี้ผู้ใหญ่วิชิตบุญรื้นนะครับ
3: มาฟัง
2: ร
3: ายการ ครับ
2: ขอคุณนั่นแหละผู้ใหญ่วิชิตบุญรื่น
3: ผู้ใหญ่วิชิต
2: ผู้ใหญ่ชิดมาฟังรายการนี่แหละคนนี้พี่น้องเอ้ย
3: อยากกินข้าวงัว
2: เทวาสอบคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทยวิชาภาษาอังกฤษ
3: นี
2: ่ผู้ใหญ่วิชิตบุญรื่นนี่แหละ
3: เคยขนช้อนเหรอ
2: นี่ถึงนี้จนถึงวันนี้นะ
3: เคยขนช้อน
2: ครูเขียม
3: อ๋อ
2: ครูเขียม
3: ครูเขียม
2: จนถึงวันนี้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย่าหมอกิติบัตรให้เรื่อย
3: ๆแต่ไม่ทันไปรับนะ
2: ไม่ทันไปรับเลยว่
3: าน
2: ี่เดี๋ยว
3: ขอบคุณเรื่องนู้นก็เรื่อง
2: ครับ
3: พอดีเขาฟ้าขอบคุณมาเทจะแถลงข่าวต่อเช้าวันเทกองหน่วยการไม่ใช่มีไขว่คว้า
2: ครับ
3: ไม่มีไขว่คว้าเสร็จทีนี้ท่านนายกโมดทีมงานและประชาชนไปทางอำเภอลังส่วนโทรหาฐานปลัดวันชัยคุณริน
2: ครับ
3: ฐานปลัดอาวุโสถึงพอฐานปลัดวันเฉยรับสายติดต่อคุณเบิร์ดวายโยนโลดตรงไปการไขว่คว้าน
2: ั่นมัน
3: นี่ตอนนี้การไขว่คว้ามาดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว
2: ให้ยาน
3: ี่ไขว่ชายได้เป็นที่เรียบร้อยนี่ด้วยความสามารถแลของท่านนายกปราโมทของท่านรัฐวันเฉย
2: ครับ
3: รัฐวันเฉยนี่ดูแลเต็มที่เดี๋ยวพอพิธีเปิดแค่ถึงมีไม่ได้อยู่แล้วอำเภอ
2: เพื่อ
3: 2 3วันมาอยู่เทวทา
2: เล
3: ย
2: ต้อง
3: มาดูแลความเรียบร้อย
2: ครับ
3: นะพร้อมกับนายอำเภอ
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ขอบคุณการไฟฟ้านะครับ
2: ขอบคุณ
3: การไฟฟ้าและ
2: อย่างสูงครับที่สนับสนุนส่งเสริมกัน
3: ครับ
2: ช่วยเลือกกันอย่างรวดเร็ว
3: ปันเพื่อก็ส่งสารคุณสมคิดและพระคุณสมคิดไปติดต่ออยู่ทุกปีนี
2: ่ครับ
3: นะครับ
2: ซึ่งนี้อีกคนลาวเข้ามาชมอยู
3: ่ใครอ่ะ
2: น้องโบน้องโบ
3: ฮะ
2: น้องโบนักประชาสัมพันธ
3: ์น้องโบ
2: เทศบาลวังตะก้อ
3: แม่ป้า
2: ไกลๆยังไม่รู
3: ้ครับ
2: แต่ว่าค่ายตัวร้อน
3: ครับ
2: ไปทำงานไม่รอด
3: นั่นแน
2: ่ถ้าอยากแรงเลยวะ
3: ครับ
2: ผมเจอผมท่ามาเอาน้องโบเป็นไงบ้าง

0: นี่อาการไข้ไข้อย่างแรงพี่ไปไม่รอดเลยวะหน้ามันนั่งแหล่เรื่อยแค่มรกตกายกายอย่างแรงเลยถึงอย่าเช่าวะอย่าให้ประกาศอย่าดังพุ่งกมานบอกใครกี่คนไหมรู้ว่าเดี๋ยวคนที่รู้กันหมาได้ไหมนะ
1: ได้แน่
0: ครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะ

0: โตตอง
1: การันตีความมัน
0: หัวบอลไม่เอานะ
1: ไม่เอาหัวบอลมันล้วนๆการันตีความมันโดยทีมงานของเทศบาลเมืองลังส่วนประกอบขู่ให้เรียบร้อย
0: โตตอง
1: และรับประกันว่านุกอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเต้นไม่มานะผมว่าเต้นพลาดอย่างแรงเลย
0: ใช่
1: เพราะนี่เรือบางขู่นี่ไม่ใช่มีโอกาสได้เจอกับวันที่เงินใช้ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเต้นต้องมาน
0: ั่นแหละ
1: นะครับ
0: ซึ่งต่อเช้ารายการไม่มีนะ
1: ไม่มีต่อเช้าร
0: ายการไม่มี
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาถ่ายทอดนู่นที่แข่งเรือให้รับฟังกัน
1: นั่นแหละ
0: ซึ่งเราจะพบกันไม่วันจันทร
1: ์วันจันทร์ทีเดียวว
0: ันจันทร์ทีเดียวสำหรับวันนี้เวลามดมดเวลาไปทีเรียบร้อยมดไปทีเรียบร้อย
1: เ
0: จ
1: ๊กพิกแก
0: ก็ยิ้มจั่วโม้ไม่ได้
1: ไม่
0: ห
1: ยาบไม่ได้แล้ว
0: เอาแต่ร่วนนะครับเพลงสุดท้ายพ่ายพีไก่รัด
1: เพลงรักน้องเป็ด
0: แล้วก็พบกันไม่วันจันทร
1: ์ครับ
0: สำหรับวันนี้
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยนอร์เวย์ฉบับใหม่หนุนการค้าและการลงทุนยกระดับความร่วมมือป้องกันการเลี่ยงภาษีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมลงนามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการขจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงรัศดากรกับออสมุนโกลเวอร์อัลครุสรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของนอร์เวย์ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านภาษีระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งลดปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนสร้างความชัดเจนและความแน่นอนทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและนักลงทุนตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนอร์เวย์โดยอนุสัญญาฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการโยกย้ายกำไรข้ามพรมแดนตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และกลุ่ม G20 พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศ

0: เทศเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบภาษีโดยไทยพร้อมประสานงานกับนอร์เวย์เพื่อเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขยายโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศในระยะยาวผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าแบงค์ชาติออสเตรียร่วมวิ่งออกกำลังกายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมออกกำลังกายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมาร์ตินคอคเคอร์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติออสเตรียซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยจำนวน5คนโดยการพบปะและวิ่งออกกำลังกายร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2จากที่เคยจัดขึ้นเมื่อปลายปี2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียณสวนเบญจกิติและสวนลุมพินีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศจำนวน2คนร่วมกิจกรรมดังกล่าวการสนทนาครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพการประชุมประจำปี IMF World Bank ณกรุงเทพแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและยุโรปการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตลอดจนการพัฒนาเมืองระบบขนส่งสาธารณะความยั่งยืนและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองโดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยอย่างยั่งยืนอินโดนีเซียเฝ้าระวังเข้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหลังเผชิญหมอกควันรุนแรงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียรายงานการเพิ่มความเข้มงวดของการเฝ้าติดตามโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุไฟไหม้ป่าและการเผาที่ดินหลังจากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 270,000 คนใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเมื่อนับถึงวันที่12ตุลาคมซึ่งร้อยละ 22.5 หรือ 62,400 คนเป็นเด็กอายุ 0-5 ปีรายงานระบุว่ามีการเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงยกระดับการรับมือทางสาธารณสุขโดยรวมโดยกระทรวงแนะนำสาธารณชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะคุณภาพอากาศย่ำแย่ลงพร้อมสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทางนี้กระทรวงร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับการเฝ้าระวังโรคความพร้อมของบริการสาธารณสุขและการแจกจ่ายเวชภัณฑ์โดยมีการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่กว่า 2,100 คนและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า 2,800,000 ชิ้นผ่านช่องทางของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ

0: ใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
0: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
3: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ O นันทวัฒน์
6: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
5: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่ง FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ติดตามรับฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดก็รับหน้าที่กันต่อเหมือนเดิมด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเพลงเพราะๆที่ผมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังตามคำแนะนำกันเข้ามาบ้างนะครับเพลงที่ผมเลือกเองบ้างก็ปะปนกันไปในช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่เรากำลังจะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับงานนี้ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลกว่า20,000 บาทกันเลยชิ้นเดียวนะครับโดยจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับน้องๆเด็กๆและเยาวชนอายุ 8-15 ปีที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพากเรือได้นะครับโทรมาในช่วงที่ผมจัดรายการก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ในเพจ Facebookสถานีวิทยุอสมทชุมพรก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราไปเจอกันวันที่23ตุลาคมนี้นะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนะครับขอบคุณสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงเจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยนะครับโทรศัพท์07-581-264ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นั่นเองนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับมีเพลงเพราะๆพร้อมทั้งเรื่องราวของข่าวเตือนภัยที่นำมาเล่านำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้บ้านเรานะครับยังมีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของฝนที่อาจจะตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆนะครับก็ให้เชื่อฟังประกาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพื้นที่ไหนที่เคยน้ำท่วมอยู่เป็นประจำฝนตกหนักๆก็หน่อยน้ำก็ท่วมแล้วเงี้ยนะครับก็ถ้ามีประกาศเตือนภัยเข้ามาเนี่ยนะครับก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการซ้อมเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าของสิ่งของที่เรายกขึ้นไปก็พ้นจากน้ำได้รับความปลอดภัยกันด้วยนะครับก็นำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้ครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
3: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
1: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาท

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับได้ฟังเพลงกันแบบเพราะๆสบายใจจุใจกันในช่วงของบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับก็มีให้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. 1ช่วงแล้วก็มี5:00 น. ถึง 6:00 น. อีก1ช่วงนะครับโดยเฉพาะช่วง5:00 น. ถึง 6:00 น. เนี่ยเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมีให้คุณได้ฟังกันแน่นอนนะครับช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมการแฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับงานนี้ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับรอบชิงชนะเลิศเราจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น. อบรมฟรีพร้อมประกวดแข่งขันนะครับณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนงานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางกฎหมายโทร077-541-068ขอบคุณสำนักงานธกส.จังหวัดชุมพรธกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแล

เกษตรกรโทรศัพท์0775413711และ0775010051ขอบคุณสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคเปิดรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจสมัครโทรเลย

ไปถึงขอบคุณครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะเลยที่090 970 3895ขอบคุณลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือ2คุณภาพดีโทรเลยที่0836926540ขอบคุณห้องอาหารคุณสารายจุดพักรถของคนเดินทางทั้งอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่คุณสารายตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรศัพท์0815361153และขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพตบลธรรมภักดีสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่ www.tbar.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองปี4ในปีนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของเรามาโดยตลอดนะครับเอาล่ะในช่วงของรายการจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งเวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยอีกหนึ่งงานเพลงและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันต่อนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ1 2 1 1 1 4 4 3 4 4

วันของคุณชเวฟคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวฟคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คุณมีเทส

0: ้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์พิสมัยพิมพิสัตกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่

0: เบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ที่บ้านฝนตกหนักไหมครับพี่ไพศาลครับ
3: ไม่มีตกเลยครับ
2: เอาเหรอฮะแสดงว่าฝนตกไปทั่วฟ้าสิครับ
3: อ๋อแสดงว่าห้วยขวางตก
2: โอ้โหหนักมากๆนะฮะ
3: ตกไล่ม็อบหรือเปล่าว่าม็อบอยู่แถวนั้นน่ะ
2: ครับครับห่างไปอีกไม่เท่าไหร่เองฮะ
3: อ
2: ือโอ้แต่ค่ารถแพงนะพี่ไพศาลถ้าญาติเนี้ยเราไปถึงสุขุมวิทแถวๆตรงนู้นนะฮะไอ้ตรงนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ราชดาครับ
3: ครับ
2: อู้ข่าวคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาวันก่อนไงฮะ
3: อือ
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเราคนมาเห็นรถตุ๊กๆอ่ะพี่ไพศาลจอดอยู่หน้ามังคลาราชมังคลาครับฝรั่งต่างชาติขอโดยสารไปก็ไม่แน่ใจว่าตกลงราคาอะไรกันยังไงฝรั่งบอกว่าผมตกลงกับคุณเนี่ย400นะฮะไปถึงสุขุมวิทโรงแรมระยะทาง15กิโลเขาคิด 4,000 บาท
3: อ
2: ือโอ้โห
3: มันเกินไปแล้ว 4,000 ก็เกิน
2: ไปครับโอ้หลักพันนี่ยังพอทำเนานะเพราะว่าไอ้ช่วงคอนเสิร์ตเลิกอ่ะพี่เบสารผมกลับบ้านตรงนั้นพอดี
3: ครับ
2: ต้องวิ่งผ่านตรงนั้นมันติดจริงๆแล้วมันไม่มีรถสาธารณะแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็พาไป2เลนแล้วฮะโหมระดมขนคนออกจากราชมังคลาฮะพอตอนนั้นมันไม่มีรถใช่ไหมฮะ
3: ค
2: ิดยังไงก็ขอออกไปย่านพระราม9ไปย่านห้วยขวางก่อนแล้วก็ไปต่อรถแท็กซี่รถอะไรก็ว่ากันไปขอออกจากราชมังคลาก่อนซึ่งหนึ่งในนั้นนอกเหนือจากแท็กซี่มันก็มีตุ๊กๆด้วยฮะ
3: แล้วจะเป็นไงท้ายที่สุดแล้วไงรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษขอโพยหรือเปล่า
2: ก็ผลออกมาเนี่ยนะฮะลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ 2,000 ต่างชาติก็ไม่ยอมผมให้คุณไปแล้ว400บาทจบครับเพียงเท่านี้ฮะ
3: อืมแล้วแยกย้ายกันหรือว่ามีเรื่องไหม
2: เขาเอาโพสต์ประจานครับ
3: ฝรั่งไปโพสต์ประจานด้วย
2: รถตุ๊กตุ๊กฮะ
3: เขาโพสต์ไปโพสต์ประจานฝรั่ง
2: ประจานตัวเองฮะคาดว่าจะประจานฝรั่งดูเขาโกงค่าโดยสารผมตกลงกัน 4,000 บาทดูสิเขาไม่ให้เลยเขาให้ผม400บาทเนี่ยประจานตัวเอง
3: ยิ่งไม่รู้คิดยังไงนะ
2: ครับโอ้โหจริงๆเนี่ยราคาถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์หรือว่ารถผ่านแอปพลิเคชันมันจะมีขึ้นมาบอกเลยนะว่าจะไปตรงไหนราคามันเท่าไหร่เนี่ยคนจึงนิยมมากขึ้นไงครับพี่เบสาน
3: อันนี้เรียกว่าเป็นฉวยโอกาสอะดูลักษณะใช่ไหม
2: ครับ
3: คอนเสิร์ตเพิ่งเลิกก็ฉวยโอกาส
2: ครับ
3: ทำอย่างนี้เสียหาย
2: ครับใช่ฮะเสียหายเวลาเขาไปพูดปากต่อปากเนี่ยโอ้โหระวังนะรถสาธารณะแล้วยิ่งเรื่องของผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยผู้โดยสารน้อยลงไปสู้รถแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งมีปัญหานี้เข้าไปก็ยิ่งน้อยกันไปใหญ่เลยฮะใครจะกล้าขึ้นล่ะครับใช่ไหมฮะ
3: วันนี้เครือข่ายต่อต้าน IMF World Bank ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์ครับ
3: ก็คงเข้ามาไม่ถึงหรอก
2: ครับ
3: เอากันไว้น่าจะแถวๆทางฝั่งไอ้แยกพระราม4ใช
2: ่
3: ไหม
2: ก็ใช่ฮะรัชดาตัดพระราม4
3: เลยทางด่วนมานิดนึงอ่ะ
2: ใช่ครับเขาบล็อกไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจบล็อกไปเลยฮะแล้วแถวอโศกรัชดาอโศกตรงนั้นก็บล็อกตรงนั้นด้วยให้ตรงสวนออกกำลังกายเบญจกิติเนี่ยพี่ไพศาลตรงนั้นน่ะเขาก็บล็อกตรงนั้นไว้ด้วยฮะทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับสองฝั่งเลยฮะ
3: ครับก็คนจะไปก็ต้องใช้เส้นสุขุมวิทไปอ้อมเอา
2: อ้อมเอาครับใช่ครับ
3: หรือว่าใช้เส้นพระรามสี่แล้วไปอ้อมเอา
2: ครับ
3: นะถ้าผ่านตรงไปเส้นรัชดาพิเศษช่วงนั้นไม่ได้แล้วปิดเลย
2: โอ้โหถ้าอโศกเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปอ้อมนู่นแหละฮะ
3: ใ
2: ช่ไหมครับ
3: ครับครับ
2: ต้องไปอ้อมเข้าทางไหนครับประตูน้ำอย่างนี้แหละฮะ
3: ก็

0: แต่พรุ่งนี้รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดเนี่ยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือ ขอความร่วมมือ work from home เมื่อวันจันทร์กับวันพุธ
1: ครับ
0: วันอังคารวันหยุด
1: ครับ
0: แล้ววันนี้วันพฤหัสนี่ก็ work from home
1: พรุ่งนี้เป็นวันหยุด
0: พรุ่งนี้หยุดเลยธนาคารก็หยุดด้วยตลาดหุ้นปิดด้วย
1: ครับ
0: ก็คราวนี้ม็อบเนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่แยกพระราม4นะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็น NGO ที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมต
1: ่
0: างๆตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ก็จะมีเครือข่ายกันอยู่แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็น NGO เหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์นะ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังโลกาภิวัตน์มันก็ดูจะกระแสมันก็ตกไปเยอะ
1: ครับ
0: มันกลายเป็นยุคที่โลกาภิวัตน์ถดถอย
1: อ่ะ
0: เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการต่อต้านในทุนนิยมผูกขาดทุนนิยมที่ไปเบียดเบียนธรรมชาติอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็การประชุมของกลุ่ม World Bank IMF อะไรต่างๆนี้ก็เป็นการที่กลุ่มเรา NGO เหล่านี้ก็ต่อต้านด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank เนี่ยชอบให้เงินสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปสร้างเขื่อนบ้างไปทำไม
1: ่
0: ไอโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆซึ่ง
1: ก็เวรคืนโดนไล่รื้ออะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: มันจะยิ่งไปทำลายสภาพแวดล้อม
1: ครับ
0: แล้วไปกระทบสิทธคนยากคนจน
1: ใช่เป้าหมายหลักของเขาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินปัญหาหนี้สินปัญหาเครื่องเรื่องของระบบทุนนะการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบไอ้ที่เขาคุยกันนะเป็นแบบ K shape นะลุ่งก็ลุ่งไปเลยแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็คือเนี่ยฮะ K หัวปักลงฮะหัวปักหัวปั๊มแล้วก็ไม่ได้โง่หัวขึ้นมาเลยอะครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นที่รู้ยังไงเขาต้องมีการรวมตัวชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าตำรวจเขาก็กระไม่ให้ไปใกล้เลยก็บล็อกเอาไว้ที่ตรงเลยใต้ทางด่วนมานิดนึงอ่ะผมเห็น
1: ครับ
0: ดูจากภาพข่าวนะก็แสดงว่าเขาบล็อกเอาไว้ตรงนั้นอ่ะทางเส้นพระราม4ที่จะไปตรงแยกไอ้ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรแยกณระนองหรืออะไรใช่ไหม
1: โอ้ไกลเลยสิครับถ้าอย่างนั้นนะฮะยังไม่ถึง4แยกจุดตัดรัชดาเลยนะครับนะใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ก็ซ้ายมันก็เลยเรียบด่วนถนนเรียบด่วนมานิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีถนนเรียบด่วนอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ถนนที่สมัยก่อนก็เรียบไอ้โรงงานยาสูบ
1: อ่ะฮะ
0: เดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนสาธารณะไปละ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยก็เขาก็บล็อกไว้ตรงนั้นเลยคดีระหว่างที่บล็อกไว้เนี่ยมันมีสะพานลอย
1: ข้ามแยก
0: ผู้ชุมนุมเขาพยายามขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อแขวนป้าย
1: ครับ
0: ป้ายผ้าแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ก็ no IMF no World Bank อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าที่ก็ห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยคือเห็นว่าเป็นจุดสูงข่ม
1: ครับ
0: ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวปาเปิดลงมาข้างล่างอันตรายเนี้ย
1: ครับ
0: ตำรวจเขาก็ถือในทางยุทธวิธีเขาไม่ยอม
1: ครับ
0: นะก็ทำให้มีการดันกันไปดันกันมาอะไรกันอยู่ชุลมุนกันอยู่ประมาณสัก15นาทีคล้ายๆกับตอนที่ NGO เขาทำให้เรื่องไอ้ที่ไปหน้าสถานทูตสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาไม่ให้เข้าไปไม่ไปรวมกันอยู่หน้าสถานกงสุลเนี่ยเขาก็ต้องมาผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็เห็นว่าทางฝ่าย NGO เขาบอกมีคนเขาได้รับบาดเจ็บเลย
1: คร
0: ับเที่ยวนี้ก็คล้ายๆกันบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันจะมีการผลักกันไปผลักกันมาอะไรนะ
1: ก็ล่าสุดออกแถลงการประณามแล้วประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดยทีมกฎหมายของเครือข่ายคุณอมรินทร์บอกว่าแถลงการของเขาขอประณามเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมช่วงเช้า แล้วก็อ้างว่าจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าสกัดการจัดกิจกรรมปล่อยป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์หน้าที่หลักของตำรวจตามพรบการชุมนุมก็คือการอำนวยความสะดวกและดูแลจราจรไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือว่าสกัดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกการกระทำของเจ้าหน้าที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิประชาชนชัดเจนทางเครือข่ายเขายืนยันนะครับพี่เพศานว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือว่าคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอเรียกร้องให้สตช.ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าการเข้าสกัดกั้นยึดป้ายผ้าและก็การจับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อไหนเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของรัฐและก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับ
0: คราวนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ประกาศว่าจะปักหลักค้างคืนโดยสงบบริเวณแยกพระราม4ไปจนถึงพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: ตามรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ชุมนุมก็มีประมาณสักครึ่งพันนะ
1: ครับก็อยู่กลางถนนเลยผมเห็นภาพแวบๆเนี่ยพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เขามีรถเขามีรถติดเครื่องทรงเครื่องเสียงมาสำหรับการปราศัยอะไรอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็เลยรถเขาก็ติดป้ายผ้าคัดค้านการชุมนุม World Bank IMF อยู
1: ่ครับโอ้โหตำรวจที่เอารถควบคุมผู้ต้องขังนี่มาจอดเรียงแถวปิดถนนเลยนะฮะแล้วก็ยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเฝ้าเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะคงเข้ายากครับคงเข้ายากฮะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงณเวลานี้เนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับผู้ชุมนุมนะครับยืนยันผู้ชุมนุมเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะต้องไม่พกพาอาวุธหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมต้องไม่บุกรุกหรือว่าไปทำลายอะไรให้มันเสียหายโดยเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะแล้วก็เรื่องของระเบียบการชุมนุมเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสัก9ข้อต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยห้ามละเมิดฮะซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกฎหมายยังไม่ได้แจ้งความอะไรครับ
0: ครับก็ไม่ต้องไปทำให้มันดูก็เลยใหญ่โตเขาก็ไม่มีเจตนาที่อยากจะไปบุกไปถึงไอ้
1: หน้า
0: ที่ประชุมอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขารู้มันคงยาก
1: ครับ
0: แต่ว่าก็พอมีพื้นที่ข่าวมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆตามสูตรครบถ้วนกระบวนความแล้วก็โอเค
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเรื่องกระแสต่อต้านไอ้การประชุม World Bank IMF เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุม
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ต่างประเทศหรือประชุมที่วอชิงตันกลุ่มอย่างที่ผมเรียนอ่ะ
1: ครับ
0: เดิมเนี่ยเขาเมื่อ10 20ปีที่แล้วกลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน
1: ์ครับ
0: ก็รวมตัวกันมันเป็นเครือข่ายระดับโลก
1: เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องแสดงความคิดเห็นแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอย่างนี้นะ
0: ใช่มีกลุ่มที่เขารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนยากคนจนการอนุรักษ์ไอการรักษาไอสภาพดั้งเดิมของธรรมชาติไม่อยากให้การพัฒนามันเข้ามาในนามของการพัฒนานำความเจริญเข้ามาเนี่ยไปไล่คนยากคนจนออกไปจากพื้นที่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมพอมันเกิดเป็นเมืองเกิดความเจริญขึ้นมาคนเหล่านี้อยู่ไม่ได
1: ้ก็ถูกหลงลืมจากภาคกลางไป
0: มันต้องถูกถอยร่นไปอยู่ไอ้ตรงชายขอบ
1: ครับ
0: ของสังคมใช่ไหม
1: ฮะ
0: ไอ้เป็นสลัมไปเป็นชุมชนแออัดอะไรกันไป
1: โอ้เป็นงั้นมันไม่
0: ทำให้เขาก็ต่อต้าน
1: มันไม่มีเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาแล้วพี่เบสารนะฮะคนหลังเขาเห็นไหมลองฟังรายละเอียดไหมครับพี่เบสารใช่ไหมก็โอ้คุณจะชีวิตดีขึ้นเลยนู่นตอนเนี้ยเขาจะสร้างเขื่อนเอาความเจริญเข้ามาใส่นู่นไปอยู่นู่นหลังเขานะฮะชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่ฮะสรุปสุดท้ายถูกหลงถูกลืมฮะนั่นแหละ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา18นาทีครับพี่ไพศาลครับมีคุณวิชัยพี่วิชัยคงทองถามมาเนี่ยบอกหน่อยเถอะครับ IMF ที่เขามาประชุมเนี่ย IMF World Bank เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาประชุมเรื่องอะไรกันครับพี่ไพศาล
0: เขาก็มีจะมีวาระไอ้ที่เขาประชุมกันอยู
1: ่ครับ
0: ตามรอบของเขาอยู่ละ
1: ฮะ
0: ผมไม่แน่ใจว่าทุกปีหรือว่าทุก2ปีหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาจะหมุนเวียนกันระหว่างในสหรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็จะออกไปประชุมที่ต่างประเทศสลับกัน
1: เรานี่ก็ได้รับเกียรติ2รอบแล้วใช่มั้ยฮะรอบแรกเมื่อ35ปีที่แล้วนะก็อีกรอบนึงนะฮะก
0: ็พูดว่าทั้ง World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: เดิมทีเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูไอ้ความเสียหายของประเทศในยุโรป
1: ครับ
0: เพราะยุโรปเนี่ยเป็นสมรภูมิสงคราม
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: มันต้องฟื้นฟูเมืองใช
0: ่
1: ไหม
0: ฟื้นฟูบ้างมาก
1: ครับ
0: ธนาคารก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจให้ประชาชนได้ World Bank ก็มาทำหน้าที
1: ่
0: มาทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของธนาคารอีกทีหนึ่ง
1: ครับครับ
0: ก็มาให้ธนาคารของแต่ละประเทศเนี่ยกู้ยืมแต่คนนี้เมื่อจะกู้ยืมไปทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยทำพวกนักเศรษฐศาสตร์นักคิดของเขามาว่าประเทศนี้ควรจะทำโน่นประเทศนี้ควรจะทำนี่อย่างเงี้ย
1: มีเงื่อนไขยุคต้มยำกุ้งเราก็เคยใช้บริการของเขาแต่เงื่อนไขของเราเนี่ยโอ้โหกดเราหน้าดำหน้าแดงเลยนะ
0: ไอเว็บนี่ก็มาช่วยในเรื่องของระบบการเงินของประเทศมาช่วยดูแลเรื่องระบบ
1: คุณจะเอาเงินเราไปใช้คุณจะกู้เงินเราคุณต้องทำตามเงื่อนไขของเรา1 2 3 4อย่างนั้นใช่ไหม
0: อืมใช่ตอนประเทศที่รับความช่วยเหลือจาก World Bank และ IMF เนี่ยมันก็ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกบางคนก็หลุดพ้นไม่ต้องช่วยเหลือละ
1: ครับ
0: ไม่ช่วยเหลือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นประเทศที่จ่ายเงิน
1: ครับ
0: เข้ามาใน World Bank กับ IMF เพื่อเอาไปช่วย
1: ประเทศอื่น
0: ก็จัดเป็นประเทศที่donate
1: ครับ
0: มันมีทั้งประเทศที่รับและประเทศที่ให้
1: ครับ
0: ไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ตอนนี้เป็นประเทศที่ให้ละ
1: เมื่อก่อนเราเคยรับเมื่อต้มยำกุ้ง
0: เรารับมาไอ้ World Bank นี่เราก็รับอยู่เยอะ
1: ครับ
0: เราก็รับเอามาทำนู่นทำนี่ทับสร้างเขื่อนสร้างถนนอะไรก็ต่าง
1: ครับ
0: หลายอย่าง
1: ครับ
0: คราวนี้เขาทุกปีเขาก็จะเหมือนกับประชุมเหมือนกับมาอัปเดตดู
1: ทิศทางโลกทิศทางสังคมไปยังไง
0: แต่ละประเทศเป็นยังไงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไง
1: ครับ
0: มาระดมความคิดร่วมกันว่าควรจะมีทิศทางอะไรยังไงต้องระวังเรื่องอะไรมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย
1: อย่างปีนี้
0: ก็จะเอาประเด็นร้อนๆของแต่ละช่วงเวลามาคุยกัน
1: ปีนี้คุยเน้นเรื่องของ AI เรื่องของ
0: การแรงงานเรื่องใหญ่ก็จะมาคุยกัน
1: ใช่มั้ยฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มันมีผลกระทบต่อโอกาสตลาดแรงงานนะฮะมีการคุยเรื่องของแผนแม่บทสากลผนึกกำลังสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมการเงินข้ามชาติโอ้โหกำลังดังเลยฮะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา
0: เนี่ยโลกนี้มันก็มาใช้ไอ้เทคโนโลยีมาปล้นเงินไปจากกระเป๋าผู้คนน่ะ
1: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เอา AI ไปทำนะเมื่อก่อนยังเอาเครื่องแบบตำรวจมาใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหลังๆมาคนจับได้ครับพี่ไพศาลต่อผมเปลี่ยนเป็น AI ปุ๊บนะโอ้โหรูปลักษณ์ทุกอย่างเหมือนหมดนะเนี่ยหลอกง่ายหลอกง่ายหลอกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องมาป้องกันกันเนี่ยการประชุมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับครับเรื่องสำหรับเมื่อคืนนี้ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีได้อธิบายเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเรามาจับนะมีน้องเนเน่มีอาหารเลิศรสมีอัตลักษณ์ของไทยเราเป็นที่ชื่นชมมาเพื่อพิพิธภัณฑ์แต่มันก็ยังมีประเด็นดราม่าเรื่องของโอเลี้ยงอยู่ดีอ่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้น
0: โอเลี้ยงไปพูดตั้งแต่ตอนนั่นยี่อะไรประชุมของ CNN เนี่ย
1: ครับครับ
0: เวทีของ CNN นะ
1: ครับถ้าคุณได้ชิมแล้วคุณจะลืมอะไรนะอเมริกาโน่ของคุณไปเลยเนี่ยประมาณนี้
0: อเมริกาโน่เย็น
1: ครับ
0: ไอซ์อเมริกาโน่
1: ครับ
0: คนเขาพูดว่าไงเขาบอกมันคนละรสนิยมเนี่ย
1: เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเราโอเลี้ยงมันของเราหรือเปล่าพี่เพศานแต่มันก็อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็ประเทศอื่นมีกินแบบนี้ไหมก็มันก็น่าจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะคนไทยอยู่นะ
1: ปรับปรุงรสชาติให้มันเข้ากับลิ้นคนไทยใช่ไหมฮะ
0: มีอะไรเป็นคนไทยอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าคนมาเลย์คนอะไรพวกนี้ก็กาแฟก็กาแฟใส่นมเติมหวาน
1: ครับ
0: กินตอนเช้าก็ไข่ลวกอะไรเงี้ยก็เขาจะมีร้านของเขาใช่ไหมร้านโกปี้อะไรมันแต่ว่าเขาเพราะไม่เห็นไอโอเลี้ยงก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมีนะ
1: ครับ
0: กาแฟดำใส่น้ำตาลแล้วใส่น้ำแข็งผมว่าน่าจะมีที่ประเทศไทยนี่แหละ
1: ครับแล้วพี่ไพศาลเคยเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งไหมที่ก็ใส่แต่งหน้าจัดๆอ่ะหุ่นดีๆหน่อยอ่ะแล้วทำโอเลี้ยงอ่ะครับโอ้โห
0: ไม่ขายโอเลี้ยงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะ
1: อะไรฮะ
0: เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าดั้งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าคนจีนคนขายซะส่วนใหญ
1: ่ที่เข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยแหละท่อนสมัยก่อนนู้นแหละ
0: ก็คนจีนที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยทำขาย
1: ครับ
0: ทั้งไอ้ครัวเมล็ดกระฟงกาแฟอะไรต่างเนี่ยเอาไอเม็ดมะขามบ้างข้าวโพดบ้างผสมแล้วก็เติมน้ำตาล
1: ค
0: ั่วเข้าไปอะไรเงี้ยนะให้มันมีกลิ่นหอมเขาไม่ใช่เม็ดกาแฟ
1: ตัวล้วนใช่ไหมฮะ
0: เขาผสมนะมีเมล็ดกาแฟมีเม็ดมะขามเอามาคั่วรวมกันแล้วก็บด
1: ครับ
0: เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าเขามีเติมน้ำตาลเติมเนยอะไรต่างๆด้วย
1: ครับ
0: มันทำให้มัน
1: มี
0: เวลาไปชงแล้วมันจะมีทั้งกลิ่นทั้งรสอะไรต่างออกไป
1: หอมฮะหอมครับ
0: แล้วก็ใช้ถุงผ้าใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ถุงผ้าฝ้ายเย็บเป็นถุงแล้วก็มีไอ้ขอบทองเหลืองวงทองเหลืองเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคกันแล้วน้ำเทแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดกับ
1: มันก็เป็นศิลปะนะเพลินดีฮะดูแล้วเขาจะเป็นถุงกาแฟนะครับเพลินเพลินอยู่ครับ
0: คนทำเก่งเลยทำฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ
1: ใช่ใช่ใช่ครับแล้วผมก็กลัวผมคุ้มไฟจะล้นแก้วหรือก็ไม่ล้นเขาพอดีเป๊ะเลยนะพี่ไพศาล
0: ใช่เนี่ยมันก็เป็นแต่ว่าชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะโอเนี่ยภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าดำ
1: ครับ
0: เลี้ยงแปลว่าเย็น
1: ครับ
0: ถ้าแปลตรงตัวก็คือดำเย็น
1: ถ้าร้อนนี่เป็นโอยัว
0: ถ้าร้อนก็โอยัวยัวก็ร้อนใช่
1: แบบที่ผมจะบอกเนี่ยโลกโซเชียลมีคุณที่มีคุณพี่เราคุณพี่แล้วกันนะฮะเขาชงอ่ะพี่ไพศาลน้ำตาลไปคอดแก้วฮะ
0: คนไทยถ้าบางคนบางเจ้าทำซะติดหวานเลยก็หวานจัดเลย
1: ครับ
0: อย่างผมติดโตโตแล้วกินไม่ได้ละ
1: ครับ
0: เด็กๆก็ตอนเป็นวัยรุ่นยังร่างกายรับน้ำตาลได้ก็ทานชอบทานโอเลี้ยงแต่ว่าพอสูงอายุแล้วไม่พยายามกินหวานไม่ชอบกินหวานมากอยู่แล้วก็เลยไม่กินโอเลี้ยงหันมากินกาแฟดำแทน
1: ครับไม่ใส่น้ำตาลเป็นอเมริกาโน่อย่างเงี้ย
0: ใช่ ก็รับประทานคุณสุทธิชัยยุ่นมาโดยตลอดไปหลัง
1: ๆแต่ลิ้นเรามันจะชินนะพี่เวสารพอกลับไปกินที่ใส่นมน้ำตาลกินไม่ได้เลยครับ
0: ใช่ผมกลับไปตอนนี้ผมไปกินไอ้โอ้โหกาแฟแล้วไปใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อะไรผมแตะมือชาที่นิดเดียว

0: มันไม่นั่นแล้วไม่มีว่ารสชาติที่จะรู้สึกมันน่าลิ้มลอง
1: มันใช่ฮะมันจะไม่สดชื่นเลยนะครับเพราะบางวันเนี่ยของผมมาเช้าใช่ไหมผมมาตีสามครึ่งเนี่ยผมต้องกินกาแฟดำก่อนเนี่ยนะปรากฏว่ามันหมดเอาเหลือแต่ทรีอินวันเอาลองทรีอินวันก็ได้กินไม่ได้เลยฮะ
0: ใช่ไหมตอนหลังก็เดี๋ยวก็กาแฟแบบอินสแตนต์ก็จะไม่ต้องทรีอินวันอินสแตนต์แล้วก็ชงขมๆก็จะกินไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ เพราะว่ากินกาแฟสดเป็นเคยชินไง
1: ใช่ครับ
0: เพราะกาแฟสดมันเนี่ยไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันใช้ไอ้เครื่องอัดใช่ไหม
1: ครับ
0: มันใช้ความร้อนที่มันอัด
1: อัดของกาแฟ
0: เป็นละอองน้ำผ่าน
1: นั่นแหละครับ
0: เป็นไอ้กาแฟที่บดละเอียด
1: ครับ
0: ให้เป็นน้ำลงมาที่แก้ว
1: ครับโหแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับอัตราลดในการดื่มกาแฟนอกเหนือจากบดอัดอย่างนี้แล้วนะพี่ไพศาลมันจะมีที่บดคั่วสดๆนะฮะแล้วก็น้ำร้อนชงราดผ่านถุงกรองออกมาอันนั้นก็มันก็กลิ่นหอมไปอีกแบบฟุ้งกระจายเต็มห้องเลย
0: ชาไทยอ่ะชาไทยอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะ
1: ครับ
0: ชาใส่นมแล้วเป็นชากลิ่นแบบไทยเลยนะที่ชาตรามืออันนั้นเป็นไทยละ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนหลังก็พอเป็นที่นิยมมากเขาไปตรวจดูก็ใส่พวกสารอะไรต่างๆเยอะก็ต้องไปแก้นะต้องไปปรับสูตรปรับอะไรที่มันจะลดไอ้พวกสารที่เป็นสีผสมอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ครับ
0: เพราะมันจะออกเป็นสีส้มๆไงเหลืองส้มเลย
1: ไป
0: ก็ต้องไปดูเรื่องต้องอย่าให้มันมีไอ้พวกวัตถุอันตรสารอะไรต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกาย
1: ไปดื่มไปกินที่เบตงนะพี่เพศาลจะเป็นร้านชื่อดังของเขาเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้า walk in เข้าไปไม่มีโต๊ะนั่งนะครับที่กินกระติ่มซำตอนเช้าๆมีซาลาเปามีติ่มซำมีอะไรประมาณเนี้ยกินน้ำชาเขาจะมันจะติดลิ้นหวานลิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับเขาใส่อะไรไอ้ดอกสีเหลืองๆอะไรนะพี่เพศาล
0: ไอ้แก้ควย
1: ด้วยใช่ฮะใช่ครับมันจะออกหวานนิดๆประแลมประแลมแต่ว่าโอ้หอมหอมมากครับคนติดใจมันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านร้านชื่อดังของที่เบตงนะฮะปรากฏว่าเขาบอกเลยนะฮะถ้าไม่โทรมาจองเนี่ยคุณจะไม่มีโต๊ะนั่งเลยนะครับทุกเช้าเนี่ยต้องโอ้ขายดีมากล้นออกไปนอกถนนตอนเช้าๆเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวพักกัน
1: ต้องพักอีกครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา31นาทีครับพี่เพศาลฮะตอนที่เราคุยกันเนี่ยของคุณผู้ฟังคุณซันต้าฮะบอกว่าร้านที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ที่ก็ดังในโลกโซเชียลชื่อร้านแม่ป้าครับเป็นร้านชงกาแฟเจ้าดังฉายาของแกก็คือหวานตัดขา
0: โอ้เป็นเบาหวานเลยใช่ไหม
1: โอ้โหคอดแก้ว
0: หวานตัดขานี่ก็หวานเป็นเบาหวานเลย
1: ครับเอาแต่ดังจริงฮะคนซื้อของเขาถุงเฉพาะถุงโอเลี้ยงของเขาพี่เพศาลยาวเป็นศอกครับ
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ถุงยาวเลยอ่ะ
1: ใช้ถุงยาวเป็นศอกเลยครับ
0: โอ้ดูดกันกว่าจะหมดก็ยาวนานเลยนะ
1: ก็เฉพาะหลอดก็เกือบเมตรนะฮะความยาวของหลอดนะครับถึงที่ต้องแบกใส่หลังไปเลยครับกินตั้งแต่8โมงเช้า5โมงเย็นยังไม่หมดอ่ะประมาณนั้นนะ
0: โอเค
1: ครับอ่ะเรื่องอื่นๆบ้างครับพี่เวสานครับ

0: มีประเด็นเรื่องที่ทางเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
1: ครับ
0: มันค่อนข้างจะเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยินIMF เตือนโลกเสี่ยงเกรดเขาใช้คำว่า repression ผมเนี่ยเคยได้ยินแต่เกรด depression
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะ
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะมันมีช่วงเวลาที่มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลกเลยเขาเรียกว่า the great depression แต่คราวนี้IMFเตือนโลกเสี่ยง great repression
1: ครับ
0: เงินออมประชาชนแบกหนี้ประเทศIMFเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลทั่วโลกอาจหวนกลับไปใช้นโยบาย financial repression เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมและจัดการปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นนโยบายดังกล่าวเป็นการผลักภาระหนี้ของประเทศไปให้ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับทางอ้อมผ่านผลตอบแทนเงินฝากและการลงทุนที่ต่ำกว่ากลไกตลาดความเสี่ยงนี้กลับมาอีกครั้งเนื่องจากหลายประเทศเผชิญภาวะหนี้สาธารณะสูงและเศรษฐกิจเติบโตต่ำซึ่งเป็นเงื่อนไขคล้ายกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ของเราก็เกือบเข้าองค์ประกอบทั้งหมดแล้วไหม
0: เขาบอกท่ามกลางหนี้สาธารณะที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วอาจหวนกลับไปใช้นโยบายเดิมที่เคยมีบทบาทสำคัญในการลดหนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือ financial repression หรือการใช้นโยบายและกฎระเบียบทางการเงินเพื่อกดดันต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลให้ต่ำกว่าระดับตลาดโดยที่ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับภาระทางอ้
1: อม
0: การลดหนี้ในลักษณะนี้ไม่ได้มาจากการประกาศขึ้นภาษีหรือมาตรการรัดเข็มขัดที่ชัดเจนแต่ดำเนินการทางอ้อมผ่านระบบการเงินโดยใช้กฎระเบียบทั้งจูงใจและกดดันให้ธนาคารและสถาบันการเงินถือครองพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ในต้นทุนที่ต่ำแต่ผู้ที่ต้องแบกรับภาระทางอ้อมก็คือเงินฝากของทั้งเงินฝากและเงินลงทุนของประชาชนที่ได้รับผลตอบแทนน้อยลง
1: ครับ
0: นะฮะโดยนิวเซนายนักเศรษฐศาสตร์จากฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและการประเมินของ IMF เสนอผลการศึกษาเรื่อง The Coming Great Repression New Mature and Century of Evidence ในการประชุมประจำปี IMF ธนาคารโลก2026ที่กรุงเทพโดยชี้ว่าแม้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค Financial Repression ครั้งใหม่แต่เงื่อนไขหลายอย่างที่เคยผลักดันให้รัฐบาลหันมาใช้นโยบายนี้กำลังกลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งเหตุผลที่ผมหยิบยก Financial Repression มาพูดในปี2026ก็เพราะเงื่อนไขต่างที่ในอดีตเคยนำไปสู่การใช้นโยบายนี้กำลังค่อยๆกลับมาปรากฏอีกครั้งแล้วนะโดยเขาบอกว่าการจะเข้าใจเรื่อง The Great Repression ต้องมองย้อนกลับไปในปี1945ก็คือ2488
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีภาระหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปัจจุบันแต่ในช่วง10ปีต่อมาประเทศเหล่านี้สามารถลดภาระหนี้ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากขนาดหนี้ที่สะสมมาตลอดช่วงสงครามโดยทั่วไปแล้วการลดหนี้สาธารณะอาจเกิดขึ้นได้จากเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วขึ้นการเพิ่มรายได้ภาษีหรือการควบคุมรายจ่ายของภาครัฐแต่ผลการศึกษาซึ่งครอบคลุมประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว17ประเทศย้อนหลัง100ปีพบว่าการลดหนี้ครั้งใหญ่หลังสงครามโลกไม่ได้เกิดจากมาตรการเหล่านี้เป็นหลักหากแต่มีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านระบบการเงินโดยไม่ปรากฏ

0: ป็นรายการรายได้หรือรายจ่ายในงบประมาณรัฐบาลเครื่องมือดังกล่าวก็คือ financial repression ซึ่งหมายถึงการใช้นโยบายและกฎระเบียบที่ทำให้สถาบันการเงินต้องถือครองพันธบัตรรัฐบาลในอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงผลการศึกษาประเมินว่าในช่วงปี1945ถึง1955 10ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุตินะ
1: ครับ
0: financial repression มีส่วนช่วยลดภาระหนี้สาธารณะได้มากถึงราว 15.15% ของ GDP สูงกว่าผลจากมาตรการลดขาดดุลการคลังซึ่งช่วยลดภาระหนี้ได้เพียงราว 1% เท่านั้นขณะที่เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดก็ช่วยลดหนี้มากสุดราว 70% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการลดหนี้ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2พึ่งพากลไกอื่นนอกเหนือจากการปฏิรูปภาษีและการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ช่วยลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้และมาตรการทางการเงินที่ทำให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเงินในต้นทุนที่ต่ำเมื่อประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเผชิญภาระหนี้สูงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบร้อยปีสิ่งที่ช่วยลดหนี้ไม่ใช่มาตรการปรับลดการขาดดุลการคลังและไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็น financial repression ซึ่งผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับต้นทุนนี่เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF คณะเซนา
1: ก็รัฐบาลประหยัดต้นทุนแต่คนที่แบกก็คือเนี่ยฮะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะ
0: ก็จะต้องก็ประชาชนแล้วก็บรรดาพวกธุรกิจโดยเฉพาะพวก SME ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง
1: ครับ
0: ในตลาดการเงินเป็นผู้ที่แบกรับไอ้ส่วนที่ควรจะเป็นกำไรปกติของสถาบันการเงิน
1: กับผลตอบแทนน้อยมากว่าอย่างนั้นนะ
0: คือเขาไปขาดทุนกับการที่ต้องไปถือพันธบัตร
1: ครับ
0: ของรัฐบาล
1: ครับ
0: เขาขาดทุนตรงนั้น
1: อ่าฮะ
0: แต่ว่าเขาเอาส่วนที่เขาขาดทุนชดเชยจากภาคเอกชนและประชาชนคือธนาคารก็ยังเขาต้องเอาอยู่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากเงินของประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ควรจะได
1: ้ก็โหตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยดอกเบี้ยมันหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะที่โอ้โหมีเงินเก็บเป็นล้านๆเนี่ยกินดอกเบี้ยรายเดือนก็อยู่ได้แล้วปัจจุบันมันไม่ได้ใช่ไหมพี่พิสารมันแค่หนึ่งกว่าขวายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาคุณกู้ไปลงทุนอะไรต่างเนี่ยคุณจะต้องเสียดอกที่สูงกว่า
1: สูงมากใช่ครับ
0: มันจะเป็นสภาพเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ปัจจุบันก็เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะ6% 7%ประมาณนี้ใช่ไหม
0: ก็จะผลักหนี้ทั้งหมดมากองไว้ที่ภาคประชาชนเป็นผู้รับภาระไปทำให้แต่ว่าในส่วนของหนี้สาธารณะของภาครัฐเนี่ยก
1: ็
0: จะลดลงไป
1: บางประเทศเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราเสียค่าฝากด้วยไหมเหรอไม่ได้ดอกเบี้ยเนี่ย
0: ในที่เรียกว่าดอกเบี้ยติดลบใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: มันคงไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นดอกเบี้ยชี้นำอ่ะให้รู้ว่าดอกเบี้ยอยู่ในสถานะที่ติดลบดอกเบี้ยนโยบาย
1: ครับ
0: ก็คือไม่สนับสนุนให้คุณเอาเงินมาฝากธนาคารเลย
1: เอาไปทำเงินมันงอกเงิน
0: คุณไปหาทางทำอย่างอื่นซะเพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาชี้เป็นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย
1: ติดลบ
0: ดอกเบี้ยติดลบ
1: ครับครับส่วนของเรานี่สาธารณะของไทยนะฮะไปดูข้อมูลณเดือนสิงหาคม69นะครับอยู่ที่ 13.19 ล้านล้านบาทครับคิดเป็น 67.94% ของ GDP ใกล้แตะเพดานวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะฮะ 67.94 นะครับประเด็นที่น่ากังวลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าภาระดอกเบี้ยหนี้เก่าเริ่มเบียดบังงบประมาณแผ่นดินทำให้ภาษีที่ประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งต้องถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนนำไปพัฒนาประเทศมีข้อเสนอและกระแสข่าวเรื่องของการเตรียมพิจารณาขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปเป็น 75% ของ GDP เพื่อเปิดทางให้รัฐนะฮะมีพื้นที่ทางการคลังเหลือสำหรับการกู้เงินพยุงเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการมองว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหนี้ที่สูงขึ้นแต่คืออัตราการเติบโตของ GDP ที่ช้าทำให้การหารายได้มาลดสัดส่วนหนี้มันทำได้ยากครับพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ ปัญหาของเราก็คือนี่แหละมันใกล้จะเต็มเพดานแล้ว 67.94 เนี่ยคืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

0: นั่นเองชนเพดาน 70% พอดีครับ
1: อืมครับ
0: ครับไปเรื่องอื่นๆบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเอาบรรยากาศนะพี่เพศาลเราโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยวันแรกในการประชุมเนี่ยเราโชว
1: ์เอาอะไรไทยไฟมา
0: ไทยไฟมาครับแล้วก็ให้ผู้เข้าที่มาร่วมสังเกตการผู้ประชุมคนติดตามอะไรประมาณนี้คุณอยากจะออกใช่ไหมเตะแบบเนี้ยคือเขาเคยมีการวัดกันนะพี่เพศาลคิกเนี่ยการเตะเนี่ยจะเตะตรงๆหรือจะเตะเฉพาะยกเข่าขึ้นมาแล้วเอาหน้าแข้งฟาดไปอย่างเงี้ยใครแรงสุดฮะมันก็มีอยู่2ประเภทคือคาราเต้กับมวยไทยปรากฏว่ามวยไทยแรงสุดพี่เพศาลเพราะว่าเราใช้เอวเนี่ยบิดเข้าไปนี่แหละฮะก็จะสอนเทคนิคเรื่องของการออกหมัดคุกเรื่องของการซ้อมเป้าเรื่องของการเตะมวยไทยเขาต่อยอย่างนี้เขาเตะแบบนี้นะฮะที่ฝรั่งต่างชาติเขาชื่นชมแล้วก็หันมาเรียนกันเยอะวันนี้เอาไปโชว์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันแรกนะฮะในการประชุมเนี่ยฮือฮากันโนราเอาโนราของทางใต้มาตัวอ่อนตัวหูแบบต่อตัวกันแล้วก็เล็บในการรำชุดของโนราที่มันแปลกแตกต่างจากสบายภาคกลางแล้วก็ล้านนาภาคเหนือเขาไม่ค่อยได้เห็นศิลปะแบบนี้ตามเขาไปถึงห้องแต่งตัวเลยนะครับเขาแต่งตัวกันยังไงเนี่ยพี่เบสาน
1: อ
0: ีกวันหนึ่งตะลึงกว่านั้นอีกเอาโขนมาครับเอาโขนมาแสดงเลยนะฮะก็พอถอดหัวโขนออกมาปรากฏว่าเป็นฝรั่งจากสเปนครับพี่เบสาน
1: อ้าวเหรอ
0: มาติดอกติดใจผมก็พอมาถึงเมืองไทย
1: เลยมาเต้นมาฝึกเต้นเลย
0: มาฝึกเต้นกลายเป็นระดับอาจารย์ไปแล้วครับ อยู่มา12ปี15ปีพูดไทยคล่องปลอเลยฮะถอดหัวโขนออกมาเอ้าเป็นฝรั่งโอ้ยิ่งทำให้คนที่อยู่ในฮอลเนี่ยชมการแสดงยิ่งชอบอกชอบใจไปกันใหญ่เลยอันนี้ฮะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์บ้านเรานอกเหนือจากงานเมื่อคืนนี้ที่ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีVVIP เมื่อวานนี้400คนน้องเนเน่ร้องไป2เพลงฮะ Black Hole Sun 1เพลงกับ Zombie นะฮะ2เพลงเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ก็เดินสายเหนื่อยเลยนะ
0: ก็เพิ่งกลับ
1: จากสิงคโปร์
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องเขากลายเป็นศิลปินคือตอนร้องเนี่ยมีก็คนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเอาไปโชว์เอาไปประกวดแบบเนี้ยตัวน้องเองเอกลักษณ์ของน้องเองเขาเป็นศิลปินไปแล้วไงพี่ไพศาล มีคนเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นสองบุคลิกนะตอนยังไม่ได้ถือกีตาร์ตอนแนะนำตัวตอนพูดจาเนี่ยเรียบร้อยนะพอเริ่มปึ้งกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหวิญญาณของศิลปินเข้าสิงเลย
1: ครับ อายุเพิ่ง16
0: 16นะฮะใช่ครับ
1: ยังไงเราก็ต้องคิดว่าอายุเพิ่ง16นะยังอยู่ในวัยที่ยังต้องเรียนยังต้องทำอะไรเยอะ
0: เอาแต่คุณพ่อก็ตอบดีอย่างน้อยก็ไม่ให้ทิ้งการเรียนครับการเรียนต้องมาก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออาจจะนี่แหละครับเป็นเสริมไปแต่ว่า
1: ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาจจะมีงานโชว์ตัวงานอะไรต่างๆเยอะหน่อย
0: แม่ได้ไปเขาเล่นอะไรนะโชว์เปิดฉากก่อนศิลปินระดับโลกของที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ขึ้นต่อจากน้องเนเน่เนี่ยแล้วก็ได้ไปร้องเพลงร่วมกันโอ้โหผมก็ว่
1: า Avenged Sevenfold อะไรแบบนี้
0: ใช่ไหมฮะโอ้โหผม
1: Avenged Sevenfold
0: ครับ
1: เป็นวงผมก็ไม่รู้จักเขาอะแต่ว่าก็น่าจะดัง
0: ครับโอ้แล้วคนไทยขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยภูมิใจครับภูมิใจจริง
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือสิงคโปร์เดิมไม่เรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกจ๋าๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาจะไม่เขาจะเซ็นเซอร์ในเรื่องการเผยแพร่ทางสื่อสมัย20 30ปีนู่นสมัยลีกวนยูยังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคนิดหนึ่งครับมาคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับคุยกันต่อครับเมื่อสักครู่ที่พี่ไพศาลทิ้งท้ายไว้สิงคโปร์เขากลัวคนขาดวินัยหรือว่าหลุดกรอบแล้วครับ
3: เขาระมัดระวังเรื่องเขาเป็นพหุวัฒนธรรมใช่ไหม
2: ครับ
3: เรามีทั้งวัฒนธรรมแบบคนจีนวัฒนธรรมแบบคนอินเดียทามิน
2: ครับ
3: วัฒนธรรมแบบมาเลคนมาลายูวัฒนธรรมแบบมันมีความหลากหลายมาก
2: ครับ
3: นะเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้มันมีกระแสอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบสวิงสวายนะเขาก็จะควบคุมการเผยแพร่คือเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการจัดกิจกรรมนะ
2: ครับ
3: ว่าคุณจะจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรแต่ว่าคุณจะไปโปรโมทไปกรีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะลงในสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร
2: ์ครับ
3: เท่าที่รู้เลยก็ที่รู้แน่ๆเลยก็เพราะว่าตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเดินสายแล้วมาจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยที่สนามสุขอ่
2: ะ
3: เขาก็จัดที่สิงคโปร์ด้วย
2: ครับ
3: ผมไม่แน่ใจว่ามาที่ไทยก่อนแล้วไปสิงคโปร์หรือเปล่าแต่ว่าผมอยู่สิงคโปร์ช่วงที่ไมเคิลแจ็คสันก็อยู่ที่สิงคโปร
2: ์
3: ไม่มีข่าวในโทรทัศน์ไม่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลย
2: ครับ
3: เราผมก็มีเพื่อนๆผู้สื่อข่าวไปอยู่สิงคโปร์กันประมาณสัก 3-4 คืน
2: อ่ะฮะ
3: เราก็สงสัยแต่ว่ามันมีสื่อเนี่ยพยายามจะนำเสนอแบบไกลๆนะไปถ่ายภาพคนที่หน้าโรงแรมลัฟโซ
2: ่ครับ
3: ไปรวมตัวกันแล้วมองไปที่หน้าต่างบานหนึ่งทวดใหญ่เนี่ยนะ
2: อ่ะฮะ
3: ก็คือไมเคิลแจ็คสันมาพักที่โรงแรมลัฟเฟิลแล้วแฟนคลับก็ไปนั่งรอแล้วก็จ้องดูว่าเขาจะโผล่มาทักทาย
2: มา
3: ที่โรงแรมลัฟเฟิลเขาพักโรงแรมลัฟเฟิล
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยก็หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะเขียนแต่ไม่บรรยายว่าอะไร
2: ตามถนนหนทางไม่มีคัทเอาท์ขึ้นไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์
3: ไม่มีป้ายไม่มีอะไรแสดงอะไรทั้งสิ้นเลย
2: ครับ
3: ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่โอ้โหโปรโมทกันทั้งผ่านทั้งวิทยุโทรทัศน์คัดเอาเลยใหญ่โตมาออกมาเลย
2: ครับ
3: เรามีเสรีภาพในเรื่องบันเทิงนี่แบบเต็มเหยียดเลย
2: ออกจากสุวรรณภูมิมาป้ายแรกก็เห็นแล้วฮะเป็นอย่างนั้นนะ
3: แต่สิงคโปร์ไม่ได้เลยสิงคโปร์ยุคนั้นน่าจะยังรีวอนยูอยู่นะ
2: ครับ
3: ตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมดูอย่างเน่ๆอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เขายอมให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุ อะไรต่างๆเนี่ยตามรายงานข่าวนะผมก็คิดว่าสิงคโปร์น่าจะผ่อนคลายขึ้นเยอะละผ่อนคลายให้บรรดาพวกศิลปินต่างชาติหรือศิลปินเพลงร็อกศิลปินอะไรพวกนี้สามารถที่จะอยู่บนหน้าสื่อได้เอาใจพวกแฟนเพลงอะไรเขาน่าจะเปิดเสรีภาพตรงนี้มากขึ้น
2: ก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตอะไรนะที่บอกว่าจะไปเล่นในสิงคโปร์กับภูมิภาคเนี้ยแล้วนักลงทุนที่สิงคโปร์บอกว่าผมซื้อคุณเลยคุณไม่ต้องไปที่อื่นคุณเล่นที่นี่ที่เดียวอ่ะเพื่อให้คนอื่นเขามาหาเราที่สิงคโปร์
3: คนมีตังค์อ่ะ
2: ครับเพื่อให้คนเนี่ยมาสิงคโปร์มาดูคุณตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปเล่นที่อื่นแล้วนี่เขาจ้างกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ความหลากหลายของสิงคโปร์เนี่ยก็คือวันสำคัญของศาสนาทุกศาสนาเขาเป็นวันหยุดด้วยครับพี่พิจารณ์
3: ใช่
2: ไหม
3: วันวิสาขะเขาเป็นวันหยุดวันคริสต์มาสเขาก็เป็นวันหยุด
2: ครับ
3: ตรุษอีดิทฟิตตี้อะไรเนี่ย
2: หยุดหมด
3: อย่าฮารีรายอเลยนะ
2: ครับโอ้คนเขาหลากหลายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
3: ใช่คนเขามีความหลากหลายมากมีความหลากหลายมาก
2: ครับ
3: ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมัน

0: แต่โดยกฎหมายก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติเขาเนี่ยตำแหน่งเนี้ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายทมิฬที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร
1: ์อันนี้ท่านมาอยู่เมืองไทยด้วยนะ
0: ที่มาเมืองไทยนี่แหละท่านจะเป็นเชื้อสายทมิฬ
1: ครับ
0: เชื้อสายมาทางมาเป็นผู้ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเป็นทมิฬผู้ที่อยู่ในรัฐทมิฬนาดูแล้วก็เกระอะไรพวกนี้เป็นชาวทมิฬ
1: ครับ
0: คนทมิฬเนี่ยจะมาอยู่ที่สิงคโปร์มาเลย์เยอะก็เนี่ยจนกระทั่งเป็นประชากรระดับน่าจะชั้น3
1: ครับ
0: ลำดับ3เขาก็จะให้เป็นเขาก็จะเป็นประธานาธิบดีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อสายจีน
1: นายก
0: ฮะนายกจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยหรือรองนายกเนี่ยจะต้องเป็นมาเลย
1: ์โอ้ยากกันงั้นเลยเหรอฮะ
0: มันเกือบอาจจะไม่เขียนด้วยนะรัฐธรรมนูญแต่โดย
1: เป็น
0: วิถีการปฏิบัติ
1: อ๋อเป็นวัฒนธรรม
0: เขาจะเป็นลักษณะวางกันไว้แบบอย่างเนี้ยอ๋อ
1: เหมือนกับประเด็นของเยเมนนะพี่เพศาลใช่ไหมที่นายกแล้วก็อะไรนะกลุ่มฮูตีแล้วก็ใครประธานสภาคนละกลุ่มคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติที่มารวมกันเป็นเยเมนอย่างนั้นนะลักษณะคล้ายๆกันไหมฮะ
0: เยเมนเข้าใจว่ามันจะมีนี่ไออิสลามที่มันต่างนิกายกัน
1: ครับ
0: มันจะมีชีอะกับทางซุนี
1: ครับ
0: มันเป็นสองสายใหญ่ๆที่อยู่ในนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้หลายๆประเทศในอิรักในหลายๆประเทศที่ตกลงกันไม่ได้มันก็จะลบกันอ่ะ
1: ครับก็เลยต้อง
0: ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจนำอยู่ในประเทศของตัวเอง
1: ก็เลยต้องจัดสรรอำนาจกัน
0: ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องลบกัน
1: นะฮะ
0: ก็เหมือนเลบานอนก็ลบกัน
1: ครับ
0: จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ต้องตกลงกันว่าคริสผู้ที่นับถือศาสนาคริสจะเป็นประธานดี
1: อ๋อไม่ใช่เยเมนเลบานอนครับผมจำประเทศ
0: ใช่ไหม
1: เลบานอน
0: ใช่แล้วก็ที่เป็นอิสลามสายชีอะห์จะเป็นประธานสภาแล้วถ้าสายซุนีจะเป็นนายกอะไรเง
1: ี้
0: ยเขาจะมีแบ่งกัน
1: จัดสรรอำนาจกันแบบนั้น
0: จัดสรรอำนาจกันตามกลุ่มผู้ที่รับถือศาสนาต่างๆในเลบานอน
1: นี่ก็โอ้โหเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะที่โอ้โหหลายคนเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอ๋อสิงคโปร์เขา
0: แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยน้องเนเน่ดังมากที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: แล้วสื่อเขาก็ให้ก็สื่อก็รายงานข่าวกันอย่างคึกโครมนะมีทั้งสื่อโซเชียลมีทั้งสื่อทางการต่างๆรายงาน
1: กรรมการ AGT อ่ะพี่เวสารเขาบอกว่าเขาตั้งแต่ตั้งแล้วก็ประกวดการแข่งขันมาเนี่ยก็มีปีนี้ฮะที่บูมสุดแล้วก็ดูว่าคนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการประกวดครั้งที่21มากที่สุดเลยมันเป็นประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่เกาะน้องเนเน่แล้วก็โปรโมทน้องเนเน่มาก่อนหน้านี้แล้วครับประจวบเหมาะกันกับพอน้องเข้าไปประกวดเนี่ยโอ้โหทางเวทีประกวดเขาก็เลยเอาบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชมน้องนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เสียงของน้องการเล่นดนตรีความสามารถต่างๆขึ้นไปอัพเลยบนเวทีว่าเนี่ยทั่วโลกของอินฟลูต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงน้องยังไงก็กลายเป็นคนที่เป็น FC ของบรรดาอินฟลูต่างๆตามน้องเนเน่มาด้วยฮะก็เลยกระชอนกันเข้าไปใหญ่เลยครับแค่เฉพาะได้ Global Buzzer ฮะเชื่อไหมว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมตามดูนะพี่ไพศาลร้องห่มร้องไห้กันหมดเลยฮะแล้ว FC เขาจะเป็นยังไงอ่ะพี่ไพศาล
0: ดีอกดีใจกันใหญ่เลย
1: ใช่ฮะคนที่เราเชียร์คนที่เราบอกว่าคนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วน้องเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วเนี่ยนะจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากให้ที่หนึ่งด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปติดล็อกสัญญาทำอะไรไม่ได้ฮะ
0: ฝรั่งจะจับสัญญาหมดอะไรอย่าง
1: นี้ใช่ครับใช่ฮะกลัวทำอะไรไม่ได้โอ้แต่ว่าแหมใครเข้าไปประกวดมันก็ต้องหวังที่หนึ่งใช่ไหมครับ
0: อันนี้เป็นอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสิงคโปร์เลยใช่ไหม
1: ทั้งสิงคโปร์ทั้งทั่วโลกเลยฮะทุกประเทศเลยพี่เบสานคือตอนที่น้องจะขึ้นรอบก่อนรองก่อนชนะเลิศเนี่ยก็รอบ

0: รองเนี่ยบนเวทีก่อนน้องที่จะขึ้นมานะครับเขาเปิดเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์ใครพูดถึงน้องเนเน่อะไรบ้างปูพื้นมาอย่างนั้นเลยนะครับ
1: อ๋อ
0: ก็ทำให้กระชอนไปใหญ่เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็

0: จริงๆผมคำนวณได้นะแต่ว่าวิชานี้คืนอาจารย์ไปหมดละ
1: ครับ
0: เขาเรียกทำ present value
1: ยังไงฮะ
0: คือ1ล้านใน40ปีเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะทยอยจ่ายไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ในเวลา40ปีแต่ว่าถ้าคุณต้องการรับเลยเนี่ยเขาจะคิดมูลค่าณปัจจุบันในทางการคำนวณเนี่ยเขาเรียกการทำ present value ออกมาม ันจะมีหลักมันจะมีไอ้เรื่องวิธีคิดในทางคณิตศาสตร์เนี่ย
1: ครับ
0: ท่านคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชานี
1: ้
0: การคำนวณ present value เนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้มันเป็นค่าปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะฮะสิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปในอนาคตเนี่ยเราอยากจะรู้เลยว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าจะให้มันจบในปัจจุบันปิดจะในปัจจุบันเลยเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมมัน1ล้านณอีกรวมแล้วอีก40ปีเนี่ย
1: ครับ
0: กับณก้อนเดียวณปัจจุบันเลยเนี่ยมันเขาเรียกการทำ present value กลับมา
1: ก็ได้ 3-4 แสน
0: มันจะบอกมาตัวเลขมันจะเป๊ะๆก็ประมาณนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ก็มันก็ไหลน่าจะไหลหมื่นเหรียญอยู่กันนี่ใช่ไหม
1: ก
0: ็รวมๆแล้วเห็นว่า8-9ล้านบาท
1: 8-9ล้านบาทประมาณ9ล้านบาท
0: ประมาณได้ไหม
1: โอ้แต่น้องได้คอนโดมิเนียมไอ้ผืนใหญ่ๆไปนะตรงบางนาเนี่ยมันก็มูลค่าเยอะนะที่เจ้าสัวเขาให้มีรถไฟฟ้าแล้วก็โอ้โหไปออกรายการอะไรก็น่าจะก็น่าจะ
0: โอ้ยเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องเป็น10ตัวแล้วมั้งสินค้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็มีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็เยอะน่ะมีไม่น่าห่วงเลย
1: ดังอีกนาน
0: มีนะยังมีธุรกิจ
1: อนาคตสดใสนะฮะ
0: ครับ
1: ยิ่งเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยโอ้ลุ้งแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจกับน้องๆเยาวชนฮะถ้าเดินตามรอยมีความมุ่งมั่นประสบความสำเร็จได้ครับ
0: คร
1: ับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2มาคุยกันอีกหลายเรื่องเลยครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ไอ้วันนี้เรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาสนใจกันเยอะนะ
1: ครับ
2: ไอ้เรื่องเด็กแข่งรถกันเนี่ย
1: โกคาร์ทโกคาร์ท
2: โกคาร์ท
1: โอ้ก็มีบทสรุปมาพี่ไพศาลว่าจบไหม
2: ก็ต้องจบแต่ว่าจะหาทางลงกันยังไงนั่นแหละ
1: ครับ
2: มันสุดแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมทุกคนไม่ยอมรับก็คงไม่ได
1: ้ครับ
2: เพราะทุกคนก็ไปรอว่าให้เขาเป็นคนชี้ขาดรอยศท
1: ผิดกติกาไหมประมาณนั้น
2: รอยศทแถลงชี้แจงโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเด็ดบีศึกซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026

0: ระบุผลตรวจสอบพบเครื่องยนต์รถน้องพายุไม่ตรงตามสเปคที่กติกากำหนด
1: ครับ
0: ย้ำการแข่งขันรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องยนต์ตามมาตรฐานเดียวกันทุกคันส่วนบทสรุปเรื่องผลการแข่งขันให้ผู้จัดเป็นผู้พิจารณาพร้อมเผยผู้จัดเผชิญความเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: เอาวันนี้นัดมาแถลงด้วยไม่มาบอกอยู่โรงพยาบาล
0: บอกว่าเครียด
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าเครียดจริงๆหรือว่าเครียดตามข่าว
1: ครับ
0: นะฮะก็อันนี้ก็เป็นการแถลงของนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่ารอยสทเองเลยนะ
1: ครับ
0: คุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีระลิศนะ
1: ก็
0: วันนี้ถามว่าผิดไหมผิดแต่เราไม่ได้เป็นผู้จัดเมื่อผิดเราก็จะส่งผลไปให้ผู้จัด
1: ครับ
0: โดยเป็นเรื่องของการแข่งขันเราดูในเรื่องกติกาเท่านั้นแต่ก็ตำหนินะว่าจริงๆเรื่องอย่างนี้ถ้ามันจะไม่ทำให้ทุกอย่างมันลุกลามบานปลายเนี่ยผู้จัดและกรรมการในที่อยู่ร่วมในการจัดเนี่ยต้องตัดสินหน้างาน
1: มันจบในสนามไปแล้วไม่ยอมตัดสินครับ
0: ต้องจบไปเลยตกลงว่าผิดไม่ผิดอะไรไงต้องตัดสินไป
1: ครับ
0: คือถ้าจะมาถึงรอยสทเนี่ยหมายถึงว่ามีการอุทธรณ
1: ์ครับ
0: คนที่คิดว่าเห็นต่างเนี่ยมาอุทธรณ
1: ์ครับ
0: เช่นเขาเห็นว่าไม่ควรไม่ผิดถ้าสมมติเราตัดสินว่าผิดแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยเขามาอุทธรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นี่พอโยนมาต้องให้เขาตัดสินแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่ามันไม่เขาพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผลใครแพ้ใครชนะอันนั้นเขาปิดตาไม่ไปรับรู้เลยนะ
1: เอาเรื่องของกติกาก่อน
0: เอาเรื่องว่าเครื่องยนต์ที่ส่งมาเขาดูเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับมาตรฐานของการแข่งรถรุ่นนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ที่มีรถคันหนึ่งใช้เครื่องอันเนี้ยมันถูกหรือผิดเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าผิดถามวันนี้ก็คือผิดไหมก็ตอบว่าผิด
1: ครับ
0: ชัดนะ
1: มีผู้ที่ไปแต่งรถนะฮะทีมรถโกคาร์ทของผู้ได้รับชนะเลิศอ่ะแต่ยังไม่ได้ประกาศรางวัล
0: นะของน้องพายุนี่เขาเป็นทีม DT
1: Motorsport
0: ชื่อทีม DT Motorsport
1: เขาโพสต์อย่างนี้นะฮะพี่ไพศาลหลังแถลงของรอยสทขอน้อมรับคำตัดสินนะของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งครับขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโรงงานความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดครับไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามทีมเตรียมรถไว้ให้ครับทั้งนี้ข้อความในเอกสารของโรงงานได้สร้างความสับสนแก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับทีมเช่นกันก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดนับจากนี้ทีมจะใช้ความระมัดระวังในการตีความกฎกติกามากยิ่งขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาและโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับทีมขอใช้พื้นที่ขอโทษครอบครัวน้องพายุขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีต่อทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษผู้ติดตามและให้กำลังใจน้องพายุทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษรอยสทผู้จัดการแข่งขันและก็นักกรรมการทุกครอบครัวในรุ่นไอเครดิตบีนะที่ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายเขามีถามนอกรอบเนี่ยเอาทำไมไปปรับแต่งไอ้เสื้อสูบให้มันเหนือกว่าคนอื่นเขาบอกว่าไอ้เสื้อสูบเดิมเนี่ยไอ้ตอนไปซ้อมวันรอบซ้อมอ่ะพี่ไพศาลเร่งไม่ขึ้นพอไปถอดเครื่องออกมาดูปรากฏว่าเสื้อสูบมันมีรอยครับเหมือนรอยร้าวประมาณนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนก็เข้าใจว่ามันกติกาอนุญาตให
0: ้
1: ปรากฏว่ามันผิดกติกาตามที่รอยสทเขาออกมาอธิบายก็เลยต้องมาขอโทษขอโพยแต่ว่าโอ้โหแต่ละฝ่ายคุณไปกันค่อนข้างแรงเลย
0: ก็ช่างเครื่องประจำทีม DT Motorsport ชื่อเชษ
1: ครับ
0: ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกรณีการเปลี่ยนเสื้อสูบเครื่องยนต์ของรถหมายเลข69ที่กว่าอันดับหนึ่งในรุ่นคาเด็ก B
1: ครับ
0: โดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทั้งหมดเนี่ยผ่านการตรวจสภาพจากคณะกรรมการกลางของโรงงาน IAME ทั้งก่อนและหลังการแข่งเรียบร้อยแล้วเชษช่างเครื่อง DT Motorsport บอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข027632ที่ได้รับจากโครงการได้ผ่านการแข่งขันมาแล้ว2สนามรวมถึงใช้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงวันซ้อมก่อนแข่งจริงพบว่าเครื่องยนต์มีอาการวิ่งไม่ออกและทำเวลาต่อรอบช้าลงเมื่อเปิดเช็คดูพบว่าเสื้อสูงเกิดรอยหลังไอเสียซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถใช้แข่งขันทันในวันเสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้รถสามารถลงแข่งได้จึงได้สอบถามไปยังเฮียตีผู้จัดงานซึ่งได้รับคำตอบให้เช็คดูตามกฎกติกาเมื่อตรวจสอบในคู่มือพบคำว่าอแปลว่าหรืออยู่ข้างรูปเสื้อสูบรุ่นเก่าทำให้เข้าใจว่าสามารถเลือกใช้เสื้อสูบสเปคเดิมของทีมที่เคยแข่งในโครงการทรูได
1: ้อ๋อคือแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อย่างนี้แหละ
0: จึงได้นำมาใส่และลงซ้อมเปรียบเทียบเวลาซึ่งพบว่าเวลาสูสีกับคู่แข่งเป็นปกติไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบแยกแต่แปลกแยกแต่อย่างใดแล้วเชษคนนี้ช่างเครื่องคนนี้ระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตรวจสภาพอย่างเข้มงวดว่าการแข่งทางผู้ตรวจสภาพของรายการซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงจากโรงงาน IAME ได้ทำการตรวจเช็คและติดซีลเครื่องยนต์ให้อย่างถูกต้องเรียบร้อยหลังแข่งรอบไฟนอลรถหมายเลข69เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1จึงต้องรับการตรวจสอบสภาพอย่างละเอียดร่วมกับรถอันดับ1ถึง3โดยตนได้ลื้อเครื่องยนต์ต่อหน้ากรรมการซึ่งผลการตรวจไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติใดๆกรรมการกลางจาก IAME จึงยืนยันว่าผ่านและให้เก็บอุปกรณ์กลับได้โดยไม่มีการแจ้งความผิดหรือให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดใดๆทั้งสิ้นเรื่องการตีความในกฎหน้า20ความเข้าใจของผมอาจจะมีความผิดพลาดในการแปลแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความได้เปรียบเพียงต้องการให้รถกลับมาแข่งขันได้เท่านั้นหากเสื้อสูบรุ่นเก่าเร็วกว่าจริงสามารถตรวจสอบความเร็วสูงสุดเช่นท็อปสปีดและเวลาต่อรอบหรือว่าเบสแลปของแต่ละฮีทเปรียบเทียบได้ช่างเครื่อง DT Sport คนนี้กล่าวก็พยายามยังก็พยายามจะชี้แจงรายละเอียดอะไรอยู
1: ่เขา
0: ถึงแม้ว่าจะคงจะต้องเปิดฉากก็ต้องบอกว่ายอมรับ ตามที่ราชยานยนต์รายสทเขา
1: สรุปมา
0: ฟันธงมาละ
1: ใช่ครับแต่ก็ยังมีแต่อย่างเงี้ยเราเข้าใจเราสำคัญในกติกาผิดยังไม่ตรงกันเดี๋ยวรอบหน้าจะถามให้ชัดเจนไปและลักอักษรไปเลยนะแต่เรื่องการเถียงกันแบบนี้เรื่องการโอ้โหออกมาใส่กันลักษณะนี้นะคุณต๊อดปิติพิรมภักดีครับนักแข่งโกคาร์ทที่เคยสร้างชื่อให้กับไทยเราแล้วก็คล่ำวอดในวงการนี้มา35ปีเนี่ยนะออกมาบอกว่าควรจะหยุดกันได้แล้วนะครับพี่เพศาลนะฮะควรจะพอได้แล้วถ้ารักเด็กจริงช่วยสร้างความทรงจำให้ดีๆนะฮะสำหรับน้องๆที่เป็นนักแข่งรุ่นใหม่ด้วยนะครับเนี่ยคุณต๊อดออกมาบอกว่าเนี่ยนะสำหรับในประเด็นดังกล่าวนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมันไปจะไปติดในความทรงจำของเด็กๆครับพี่เพศาลเพราะว่าเด็กๆเขาไม่รู้เรื่องนะฮะให้ขับรถคันนี้เขาก็ขับครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ข้างในเครื่องยนต์มันเหนือคนอื่นหรือว่ามันผิดกติกาอย่างไรเขาก็ซัดฝีมือเขาเต็มที่ตามที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างน้องพายุเนี่ยนะปิดเทอมปิดเรียนเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปเที่ยวกันไม่ฮะขอมาฝึกซ้อมนี่ตั้งใจมากพี่เบสานแต่พอเจอลักษณะนี้ไปเนี่ยกลัวมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีคุณต๊อดบอกว่าในฐานะของลูกที่ยังไม่มีโอกาสเป็นพ่อของเด็กๆเนี่ยต้องบอกเลยน้องๆเยาวชนคนกลุ่มนี้เก่งมากสู้ต่อไปนั่นหลานๆเนี่ยผมแข่งรถมา35ปีในไทยแล้วก็ต่างประเทศเปิดโรงเรียนสอนแข่งรถมีนักเรียนนับร้อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แค่อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากกว่าชนะหรือแพ้มันคือความผูกพันของครอบครัวอยากให้เด็กไทยได้ไปไกลกว่าผม อยู่ต่างแดนมันไม่ง่ายหรอกเราต้องมีลมใต้ปีกแล้วก็สุดท้ายฮะสมาคมรอยสทมีคำตัดสินโกคาร์ททีมพายุนะฮะทำผิดกติกาเพราะแข่งรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องแบบเดียวกันต๊อดปิติก็เลยออกมาโพสต์อีกครั้งบอกว่าพอได้แล้วถ้าคุณรักเด็กจริงๆความทรงจำของเขาช่วยสร้างกันให้ดีๆผมว่าสื่อสารเนี่ยไอการสื่อเนี่ยควรจะเลิกลงเรื่องเด็กๆได้แล้วครับก็เหมือนคุณหมอฮะวันนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินเป็นหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ของสิริราชพยาบาลพูดถึงผลกระทบของจิตใจเด็กเลยนะพี่เบสานสิ่งที่น่ากังวลก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็การนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัยเพียง9ขวบเนี่ยนะครับยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งนะฮะข้อความหรือว่าเนื้อหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันยังอยู่แล้วก็ถูกนำกลับมาแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำได้อีกอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความมั่นใจของเด็กในระยะยาวได้ครับนั่นแหละ
0: ครับ
1: ควรจะจบได้แล้วนะครับ
0: ก็บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ไปโหนเรื่องนี้ก็หยุดกันนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าประเด็นก็คือมันก็มีผู้ที่เขาชี้ขาดเขาก็ชี้ขาดไปแล้วไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปพยายามจะทำให้มันเป็นอย่างอื่นอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละ
1: ครับครับก็ดูกรรมการฮะเขาจะชี้ยังไงจะให้ที่สองขึ้นมาที่หนึ่งที่หนึ่งถูกปรับแพ้ฟาวไปหรืออะไรยังไงรอดูตรงนั้นดีกว่าเด็กๆก็คือมีหน้าที่ซ้อมมีหน้าที่แข่งแต่การเตรียมรบเด็กๆก็ไม่ได้ซ้อมเองมาเปลี่ยนเองที่ไหนแล้วเสื้อสูบใช่ไหมฮะ
0: ใช่เขามีทีมที่ซัพพอร์ตให้
1: ผู้ทีมทำให้อยู่แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปก็ไปฝึกซ้อมกันเอากติกากติกาให้มันชัดเจนหรือก่อนจะลงแข่งขันมันน่าจะมีการตรวจเครื่องยนต์กันก่อนไหมพี่ไพศาล
0: มีอยู่แล้วมี
1: ใช่ไหมฮะแล้วมันไปพลาดตรงไหนเนี่ย
0: แล้วแสดงว่ามันก็มีความหละหลวมอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าเรื่องการประท้วงเรื่องอะไรต่างเป็นเรื่องปกตินะ
1: ครับ
0: การแข่งก็มีอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่างที่นายกสมาคมเขาบอกว่าถึงประท้วงจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะไป ไม่ควรจะต้องไปหยุดรอให้มีการตัดสินควรจะตัดสินอะไรกันเฉพาะหน้าตัวนั้นให้ได้ก่อน
1: ในฐานะแฟนแมนยูนะบางแมตช์ที่VAR ออกมาบอกมันล้ำหน้ากรรมการเป่าให้เข้าไปแล้วช้ำใจขนาดไหนมันต้องทำใจได้ฮะ ใช่ไหมฮะ
0: มันก็ตลอดประวัติศาสตร์ของการใช้ไอ้ VAR ใช้อันนี้มันก็จะมีได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้าง
1: ใช่ครับใช่ไหมกีฬา
0: เขียนว่าได้ส่วนใหญ่มักจะเสียเปรียบอาจจะว่าได
1: ้ครับ
0: หรือส่วนใหญ่จะได้เปรียบก็เงียบเงียบ
1: นะคือกีฬามันก็เป็นแบบนี้นะฮะเราแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็คิดว่าเราจะแพ้อีกแล้วก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับวันนี้ทางฝ่ายค้านมีคุณจากประชาธิปัตย์นะ
1: คุณสาธิต
0: วงศ์ น้องเตย
1: ครับ
0: นะ
1: มีคุณกรแล้วก็มีดร.การดีวันนี้ที่ออกมา อธิบายเรื่องอภิปรายครับ
0: ครับคุณสาธิตออกโรงปะทะเดือดตัดข้อเสนอซักฟอก3วัน4วันของรัฐบาลยืนยันฝ่ายค้านขอเวลา5วันเต็มเพื่อชำระผลงานอย่างละเอียดไม่มีรัฐบาลไหนในโลกขีดเส้นเวลาตรวจสอบตัวเองอุตสาหทิศวงหนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่ารัฐบาลเสนอจัด วลาพิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลระหว่าง 27-30 ผู้โดยบอกว่าเมื่อเกือบ2เดือนก่อนในการประชุมวิปร่วมฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเคยมีการเตรียมกรอบเวลาพิปรายไว้เบื้องต้นประมาณ1สัปดาห์หรือ5วันแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากฝ่ายค้านได้ยื่นยติพิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเป็นทางการแล้วกลับยังไม่มีการจัดวิปประชุมวิปร่วมทั้ง2ฝ่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมองว่าควรจัดประชุมขึ้นภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกรอบเวลาและวันอภิปรายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะมาขีดเส้นว่าจะให้อภิปรายกี่วันรัฐบาลอยู่ในฐานะผู้ถูกอภิปรายไม่ใช่ผู้อภิปรายจะมารู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายค้านมีผู้อภิปรายกี่คน
1: ครับ
0: และต้องใช้เวลาเท่าจึงมาบอกว่า2หรือ3วันก็เพียงพอไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่มานั่งกะเกณฑ์เวลาตรวจสอบตัวเองแล้วก็ยังบอกว่าฝ่ายค้านยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าฝ่ายค้านต้องการเวลาอภิปรายเต็มที่5วันเพื่อลงรายละเอียดเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยที่คุณจะมาบอกว่า2วัน3วันหรือ5นาที1ชั่วโมงและนี่คือตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเน็บด้วยครับ
1: ครับก็อภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยดูข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะฮะไม่เหมาะสมไม่ควรไม่มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอเชื่อฮะว่าอภิปรายหลังบ้านคุณชัยชนกแน่นอนแล้วก็ประเด็นที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีมันมีประเด็นอ่อนไหวด้วยไงนะฮะเรื่องของโหนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยนักวิชาการนะพี่ไพศาลคือเขาก็ห่วงประเด็นละเอียดอ่อนนะประเด็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์พวกพ้องมีใบเสร็จแน่นอนอันเนี้ยนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์กันบอกไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้คุณเอื้อยังไงเอาหลักฐานมาสิเอาใบเสร็จมาหน่อยคุณประมูลงานของรัฐเอาพวกพ้องอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาตัวเลขมาดูนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นความเชื่อว่าไปโหนเนี่ยนะจินตนาการล้วนๆครับคุณอภิปรายมาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่สุดเลยนี่นะฮะอาจจะหอกนั้นย้อนกลับมาตัวเองก็ได้อันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นักวิชาการฝากไว้ฮะส่วนวันอภิปรายนะฮะระยะเวลาจะเป็นแค่ไหนเนี่ยนะฮะแม้ว่าคร่าวๆที่มันมีแพรมๆออกมาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยพี่ไพศาลแต่ว่าเมื่อเย็นเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามประธานโสพลนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยได้รับรองญัตติว่าเป็นญัตติที่มีการแก้ไขฮะคือปรับถ้อยคำเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้ปรับเนื้อหาสาระนะฮะยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้อยคำให้มันสละสลวยขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปที่ครม.แล้วครับโดยตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีการนำเข้าครม.เพื่อให้ครม.แจ้งกลับมาที่สภาว่าจะเริ่มต้นวันไหนซึ่งหากได้รับแจ้งว่าจะเริ่มวันไหนเนี่ยก็จะได้นัดประชุมกับคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ฝ่ายฮะคือวิปฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลนี่แหละครับว่าจะมีการอภิปรายกันกี่วันคุณโสพลบอกว่าที่พูดกันทั่วไปว่าอภิปรายสามวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้างเนี่ยจริงๆครับยังไม่มีการพูดคุยกันโดยเป็นเรื่องที่วิปทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันตนอยากให้อภิปรายโดยเร็วหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยรัฐบาลจะได้มีเวลาในการทุ่มเทกับการแก้ไขปัญหากับประชาชนต่อไปหากเป็นไปได้คาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้นะจะได้อภิปรายหากไม่ติดขัดอะไรครับเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่คุณโสพลบอกว่าตนไม่หนักใจการพูดจาอะไรในสภาไม่ใช่เฉพาะพูดในสภาเป็นการพูดให้ประชาชนฟังดังนั้นฝ่ายไหนที่พูดแล้วมีความน่าเชื่อถือก็จะได้ประโยชน์การอภิปรายเรียกว่าการกล่าวหารัฐบาลมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาใครจะฟังขึ้นไม่ฟังขึ้นเนี่ยใครจะมีหลักฐานหรือว่าไม่มีหลักฐานคอยดูวันอภิปรายครับตนเองเนี่ยไม่หนักใจเพราะทำตามข้อบังคับหากทุกฝ่ายเคารพข้อบังคับการประชุมก็จะราบรื่นไม่เป็นที่รำคาญของประชาชนบางครั้งประชาชนมองเห็นการพูดจาที่ขาดสาระพูดจาแล้วมีการโต้เถียงกันมันไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะฮะประชาชนก็เบื่อหน่ายเราอยากให้การเมืองมันสร้างสรรค์ครับโอ้แต่ยากครับประธานโสพลครับหลังๆมาเนี่ยผมขอประท้วงผู้อภิปรายผมขอประท้วงผู้ที่กำลังประท้วงผู้อภิปรายอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะสกัดไม่ให้อภิปรายราบรื่นนะครับ เอามันก็เป็นเทคนิคของบรรดานักการเมืองเขาอะนะฮะซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายซึ่งนี่ฮะเจตนารมณ์ของเขาก็คือให้เบื่อแล้วไม่ต้องฟังพอไม่ฟังแล้วก็จะไม่รู้ว่ากล่าวหาหรือว่าแจงข้อกล่าวหากันยังไงไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่เขาประท้วงกันด้วยนะพี่เพศาน
0: ครับขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
1: อาจารย์เชนอาจารย์เชน
0: อาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสด
1: ิ์ครับ
0: ในฐานะแกนนำเพื่อไทยก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวันพุธเนี่ยทางตัวคุณยศนันท์ได้พูดในที่ประชุมว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
1: ครับ
0: คุณยศนันท์ก็บอกว่าสื่อถามว่าได้พูดอย่างนั้นจริงไหมคุณยศนันท์บอกว่าเรื่องการทำงานรัฐบาลปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบและมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้วางใจเชื่อกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเราเชื่อมโยงกันและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่าคุณยศนันท์บอกว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลที่ยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกับดูแลของตนหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ดีที่สุดก็เป็นในตามที่นายกให้สัมภาษณ์นะในวันที่เชิญรัฐมนตรีจากพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยมาร่วมทานอาหารกลางวันที่ทำเนีย
1: บ
0: ว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะระบุตัวบุคคลมาแค่18แต่ต้องถือว่าเป็นการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ
1: พาดพิงไปกระทรวงไหนก็ต้องช่วยลูกชี้แจงด้วย
0: พาดพิงไปถึงนโยบายเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีใน18คนที่ถูกระบุชื่อเนี่ยรัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยที่กำกับดูแลอยู่ต้องช่วยชี้แจงด้วย
1: ครับก็
0: ถ้ามันพลาดพิงไปถ้าเกิดการพิปรายพลาดพิงไปถึงนะ
1: ครับครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนั้นก็ได้อวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับอาจารย์เชนด้วยนะพี่เบสานฮะ
0: อ
1: าจารย์เชนอายุ47เองอะครับ
0: เป็นศาสตราจารย์แต่ยังหนุ่มๆอยู่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแสดงว่าเรียนเก่งมากนะฮะก็บอกว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเนื่องจากอาจารย์เชนกับท่านนายกเนี่ยบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขฮะตอนนั้นอาจารย์เชนยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดูนะฮะก็เป็นการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เรื่องของการทำงานร่วมกันนี่แหละครับประสานการกันนะฮะคืออาจารย์เชนบอกว่านายกเนี่ยนะฮะอวยพรว่าอย่างไรกันบ้างนะครับท่านก็อวยพรขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้จับมือร่วมรัฐบาลครบเทอมนะฮะอยู่กันไปนานๆประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเสียงเพื่อไทยมิต้องกังวลนะฮะอาจจะพร้อมสับในการยกมือแต่ว่ามันก็มีประเด็นอีกครับพี่ไพศาลไอ้พร้อมที่จะยกมือเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพอกำลังใกล้ถึงอภิปรายมันมีโครงการใหม่มาจากพรรคเพื่อไทยโดยกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะก็โอ้โหไหนๆก็จะมีงบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเนี่ยขอสัก 8,000 ล้านได้ไหมซื้อรถเกี่ยวข้าวอ่ะ
0: โอ้โห
1: รถเกี่ยวข้าว
0: EV ใช่ไหม
1: ใช่ครับมันจะได้เข้าเงื่อนไขงบ 200,000 ล้านหลังไงฮะเพราะมันต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะฮะเอารถ
0: ใช้เท่าไหร่ 8,000 เหรอ
1: ใช่ครับใช่ไหมฮะ500คันน่ะราคาคันละ16ล้านนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะใช้เงินกู้ประมาณสัก 8,000 ล้านจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าน ั่นแหละครับเอ๊ะตรงนี้ทำไมมาขอมายื่นมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะฮะมือจะพร้อมสับแต่ขอ EV สักหน่อยได้ไหมสัก500คันก็เป็นคำถามไง จนคุณหมอว่าลงวันนี้ต้องมาโพสต์ตั้งคำถามไปถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไงพี่เบสาร
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมมาขอช่วงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดให้มาแล้วมือจะครบหรือยังไงหรือนะก็เลยถามคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหลายข้อเลยนะครับเรื่องกรมการข้าวมีหลักฐานหรือไม่รถรุ่นที่จะซื้อเคยใช้งานจริงในนาข้าวประเทศไทยหรือเปล่านะฮะประเด็นที่ควรจะถามไอ้ควรจะตอบเนี่ยสำหรับคุณสุริยะนะครับก็คือ1รถเกี่ยวข้าว EV ที่จะจัดซื้อ500คันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและผลิตในประเทศใด2เคยนำรถรุ่นนี้มาทดลองเกี่ยวข้าวในประเทศไทยหรือไม่ทดลองที่จังหวัดไหนเมื่อไหร่3เมื่อรายงานผลทดสอบการทำงานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงเกี่ยวข้าวได้กี่ไร่และต้นทุนต่อไร่หรือไม่นะครับ4มีผู้ผลิตกี่รายที่สามารถเสนอรถตามคุณลักษณะเฉพาะได้นะ5มีแรงงานการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่ว่ารถเกี่ยวข้าว EV จะประหยัดและถูกกว่ารถเกี่ยวข้าวที่ใช้เครื่องดีเซลโดยทั่วไป6การบำรุงรักษาค่าคนขับค่าขนย้ายรถเกี่ยวข้าว EV ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่การดูแลสถานีชาร์จท่านจะบริหารยังไงข้อ7ที่ถามนะฮะและให้คุณสุริยะตอบก็คืออาจจะเป็นคำถามที่ดูเสียมารยาทท่านทำเพื่อชาวนาหรือต้องการเงินทอนเป็นเรื่องที่คุณหมอวรงอยากจะให้รัฐมนตรีสุริยะตอบเรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาทำอะไรในช่วงที่เขาจะอภิปรายกันแล้วก็ต้องการมือจากพรรคร่วมรัฐบาลให้พร้อมสับในการชนะหรือว่าผ่านโหวตไปครั้งนี้ฮะ
0: ในวันนี้นายอานนท์นนทรีอธิบดีโครงการข้าวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว EV คันละ16ล้าน
1: ครับ
0: บอกว่าต้องขอย้อนไปถึงนโยบายของกรมการข้าวที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ1ล้านไร่1ในแนวทางการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำคือการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลถ่านหินเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทั้งจากพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมทั้งพลังงานชีวมวลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 น.วันนี้กับเรา2คนนะครับดีเจ2จอนะครับพี่กวยจันแรมน้ำดงจามอนครับผม
4: ฉันน่ะขำเสียงแกดง
3: เหรอแต่ไม่มีเสียงนะเนี่ย
4: พ
3: ยายามบิ้วสุด
4: ๆดีเจดีเจพี่
3: เมื่อคืนนะ
4: ว่า
3: ท้องเสียแล้วก็ไข้ขึ้นเมื่อเช้าถ้าเกิดว่าใครฟังนะผมหายไปเบรกแรก
4: แล้ววันนี้อ๋อเบรกแรก
3: ผมบอกเมย์ว่าผมขอพักอีกแป๊บนึงเพราะว่าผมไม่ไหว
4: ขอไปเกาะขอบซ่วม
3: ผมไม่เปิดพัดลมแต่ผมนอนห่มผ้านะเมื่อคืน
4: อ
3: ่ะเออหนาวมันหนาว
4: แล้วกินยาดักไว้ไหมอ่ะ
3: ถ่ายเนี่ยประมาณ7รอบทั้งหมดนะเขาก็ตอนเช้าถึงจะฝากเขาซื้อยามาแต่ตอนนี้ก็กินแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอพักแล้วก็ฝากพี่กวยตอนเช้าอยู่คุณผู้ฟังนะ
4: ค่ะ
3: พี่กวยจะร้องเพลงตอนเช้าเพราะมากคุณผู้ฟังขอมาได้เลยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
4: หรอเพลงอะไรดีอ่ะ
3: เราอาจจะไม่เปิด2เพลงตอนเข้ารายการนะเราจะให้พี่กวยร้อง2เพลง
4: เมียพี่มีชู้ชาวบ้านดูกันทั่ว
3: เออก็ดีสนุกดี
4: สนุกดี
3: สนุกดี
4: พี่เป็นผู้หญิงพี่เราบอกผัวพี่มีชู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตลกตลกโอ้ยหัวเราะหัวเราะซิว่ามีอะไรใครทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่รอบทิศกับเราบ้างในช่วงนี้ก่อนจะเข้าข่าว
3: พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับพี่เคคึกคืนสุดๆพี่เสกสิทธิ์บอกรับฟังอยู่โคราชช่วงนี้ฝนไม่มีตกแล้วเออนะครับพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันขึ้นไปต่อพี่ทองรินพี่สัสิมานะครับนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนพี่นิรมิตรสวัสดีทุกท่านมาด้วยนะครับเช่นเคยพี่ชุดสนุพงศ์บอกไปนอนอีกแล้วนะครับพี่โจรำยอง2 ดีเจทั้งสวยสุดและหล่อมากพ
4: ี่
3: น
4: ภ
3: พรบอกอาจารย์ด้งจะเอาอวัยวะส่วนใดของพี่คะ
4: บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายส่งมาให้อ
3: าจารย์ด้งใหญ่จะทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะ
4: เรื่องอะไรล่ะ
3: เกี่ยวกับเรื่อง
4: เอากับเขาเซ
3: ่ใต้สะดือ
4: ใต้สะด
3: ือเออไม่ได้ได้ฉายาใหม่นี่อาจเป็นแล้วนะพี่พิวา
4: ศาสตราจารย์ด้งด้ง
3: ศาสตราจารย์ด้งนะ
4: จ้า
3: อ่ะมาเดี๋ยวลุยกันต่อพี่นาสวัสดีครับพี่ทองคำจากบางเขนพี่จิตจากภูเก็ต
4: คร
3: ับ พี่จิตวิพลชัยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวค่อยๆลุยกันต่อนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มีเด็กเฟนบอกร้องตอนนี้เลยไม่ต้องรอตีห้าเลยร้องเลย
4: โอ้ยไม่ค่ะรอต้องรอสิเราต้องมีอะไรให้แบบเป็นให
3: ้
4: คนไปตามไปตื่นไปฟังพรุ่งนี้เวลาเข้าข่าวปุ๊บร้องโชว์ก่อนเลยเพลงแรกนะคะคนที่กำลังกรีดยางคนที่กำลังไปกรีดยางเนี่ยน้ำยางก็จะได
3: ้
4: ไม่น้ำยางก็ไหลแบบไหลท่วมท้นเลยใครเอาทำเลย
3: ตีห้างลังกีดอยู่พี่กวยร้องดีเฮ้ยเสียงอะไรวะวิ่ง
4: มาน้ำยางไหลย้อยไปเลยแล้วเอออย่ามาเมื่อกี้พูดถึงไฮโซปอแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวของคุณชมพู่และคุณน็อตกันบ้าง นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าครอบครัวนี้เขาอู้ยเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอาทิตย์แล้ว
3: อ
4: เออแต่วันนี้คนที่ออกมาโพสต์ถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่มีบ้านอยู่ญี่ปุ่นก็คือคุณหน่อยบุษกรค่ะ
3: ในไอจี
4: ใช่เขามีซื้อบ้านปลูกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ
3: โอ้ไฮโซ
4: แล้วคุณหน่อยบุษกรกับแฟนเขาอะสามีเขาอะ
3: คุณเคน
4: พีระเดชเนี่ยไปนำร่องแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายละคนนะดาราเนี่ยไปซื้อที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ใน IG ของคุณหน่อยบุษกรเนี่ยก็ลงรูปนะคะโดยเป็นรูปของครอบครัวชมพู่นะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณหน่อยเองเนี่ย ปเจอกันที่ญี่ปุ่นมีสีหน้าสดใสเลยแล้วก็มีการใส่อีโมจินะคะอีโมติคอนหัวใจให้ด้วยพร้อมแท็กหาสาวชมพู่นะคะเวลาแฟนๆที่มาเห็นรูปนี้ก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจน้องพายุนะคะจากดราม่าเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะเคียงข้างอยู่ข้างยุตลอดไปนะแล้วขอให้โอบกอดยุให้ด้วยนะคะนี่ก็น่ารักยังสดใสอยู่นะคะก็ไม่มีอะไรกลับมาขอให้เรื่องราวมันผ่านพ้นไปนะคะเด็กก็
3: จะเที่ยวแล้วป่ะเนี่ยนะ
4: เขาไปเที่ยวเนี่ยหน้าตาสดใสหมดเลยดูดิน้องเกลก็น่ารักโดยมีลูกของคุณหน่อยอ่ะเขาจูงมือน้องเกลเที่ยวอยากเจอน้องเกลสักครั้งหนึ่งนั้นเนี่ย
3: น้องต้องไปตามงานพี่ดีไหม
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เออ GPS อีกแล้วพี่นะฮะ
4: ทำไมอ่ะ
3: พาคุณยายวัย83
4: ไปไหน
3: ขึ้น
4: คุณยายไปไหน
3: ขึ้นสะพานกับรถแต่มันเป็นสะพานของมอเตอร์ไซค์อ่ะที่แบบมันจะช่องเล็กกว่ารถเก๋งหน่อยอ่ะสะพานเกือกม้าแต่เป็นยูแต่เป็นของมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ไอ้ GPS บอกไปได้นะฮะคุณยายก็ขับไปเรื่อยๆทางมันก็เล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายกึ้งติดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะติดอยู่ตรงสะพานเกือกม้าอยู่เทินตรงนั้นเลยนะครับคุณยายบอกไม่รู้จริงๆว่ามันขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นสะพานกับรถของมอเตอร์ไซค์ GPS มันพามาทางนั้นนะครับโอ้โหใช้เวลาอยู่20นาทีนะครับในการนำรถของคุณยายเนี่ยลงมาต้องค่อยๆถอยลงมาสภาพรถคือยางแตก3ล้อเลยพี่นะครับส่วนสะพานก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะฮะก็จากการสอบถามคุณยายบอกไปทำบุญที่โรงเจมาที่ท่าฉลอมนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าวัดช่องลมฝั่งขาออกนะฮะตัวเมืองสมุทรสาครนะ
4: เวลากลับบ้านพี่จะเห็นอยู
3: ่เออ
4: เดี๋ยว
3: คุณยายกำลังจะกลับพุทธมณฑลสาย3นะเปิด GPS มานะก็ไม่รู้นี่ GPS มันบอกว่าเมกะยูเทิร์นเออนะครับนะปกติมีสติดีนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นความผิดปกติละนะแต่มันก็ขึ้นไปเกือบครึ่งนึงแล้วอะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็นี่แหละนะค่อยๆถอยลงมารถก็พังราวสะพานก็พังนะฮะอย่าเชื่อ GPS อย่างเดียวนะพี่นะ
4: ค่ะ
3: ต้องคอยสังเกตซ้ายมองขวาด้วยนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: อันดับ8เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ดูจากข่าวที่ซิงเกิลของเราผู้สื่อข่าวพิเศษส่งเข้ามาเรารู้สึกเศร้าใจมากๆมากๆเลยนะคะก็มีโชเฟอร์ขับรถพ่วงมักง่ายไงดงตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายางคู่หน้าระเบิดอ่ะแต่ไม่ซ่อมใช้โซ่เครนเนี่ยยกล้อขึ้นให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปขับไปได้ไงดงในที่สุดก็เสียหลักจนได้แล้วก็ไปชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ไม่รู้อีโนอีเน่เลยแล้วมีเด็กอ่ะอยู่ในรถอ่ะดงมีเด็กกับแม่นอนอยู่รถเพราะว่าพ่อซ่อมรถอยู่ข้างๆอันนี้เหตุเกิดที่บนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางมุ่งหน้าพระราม2นะคะก่อนลงด่านช้างสามเสียนน่ะในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะเจ้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถปิกอัพสีดำนะคะที่ถูกรถพ่วง18ล้อเนี่ยพุ่งชนท้ายคนข้างในเนี่ยบาดเจ็บติดอยู่2คนเป็นแม่แล้วก็เด็ก6ขวบนะคะในที่สุดแล้วก็ช่วยออกมาได้แม่ออกมาได้แต่ว่าลูกชายเนี่ย6ขวบใช้เวลา20กว่านาทีเอาออกมาได้แต่เสียชีวิตแล้วนะคะโอ้โหเสียใจมากเลยซึ่งคนเป็นพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยแล้วกับแม่เนี่ยเป็นนอนอยู่ในรถกระบะรถปิกอัพนี่แหละนะคะแล้วตัวเองนะคะกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนแต่ก็ได้เปิดไฟขอทางเอาไว้นะแล้วก็วางกลวยไว้แล้วด้วยแต่กลับมีรถบรรทุกพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งเนี่ยมีนายวิษณุฤทธิ์ตานนท์เป็นคนขับพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แรงกระแทกนี่ก็เลยทำให้ลูกชายตายคนขับรถที่เป็นคู่กรณีเนี่ยบอกว่าตัวเองขับรถมาจากระยองขับมาตามปกติเลยรถได้เกิดยางระเบิดก็เลยใช้สลิงติดกับ เครนยกล้อที่ยางระเบิดให้พ้นพื้นแล้วพยายามขับแบบประคองรถอ่ะเพื่อให้มันลงทางด่วนให้ได้ระหว่างที่ขับต่อเนี่ยล้อที่ยางระเบิดเกิดไหลลงมาแตะพื้นก็เลยเสียหลักพุ่งชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่นะคะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็เลยเชิญตัวคนขับรถไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโหโด่งถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยแม่เราเสียใจมากเลยอยู่เนี่ยลูกนอนรออยู่แล้วตัวเองกำลังซ่อมรถอีกคันหนึ่งอ
3: ่
4: ะแล้วดูสิรถมันโหแล้วมันก็เลยมักง่ายเนาะ มันเสียก็ต้องจอดแล้วก็บนทางด่วนโด่งสามารถที่จะติดต่อให้เขามาช่วยลากลงไปได้อ่ะไม่ใช่ทำเองอ่ะ
3: ก็จริง
4: ทำเองจนขับออกมาแล้วเสียหลักแล้วไปชนคนอื่นเขาอ่ะ
3: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ที่ราชบุรีนะครับในช่วงกินเจแบบนี้หนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำก็คือไปหาเห็ดโคนมาขายให้ได
4: ้ค่ะ
3: นะฮะก็ตอนนี้กิโลนึงเนี่ยพุ่งไป550บาทนะโอ้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกเห็ดว่าบานหรือไม่บานด้วยนะครับนะ
4: เห็ดโคนอร่อยโด่งแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยสมัยตอนที่พี่อยู่ท่ายางอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีเห็ดโคนก็มีคนเขาก็จะถือหม้อมาขายเดินตามบ้านสมัยก่อนนั่นเด็กๆอ่ะ
3: ครับ
4: ผ
3: มเนี่ยเคยไปกินบ้านเพื่อนคุณแม่จำได้เลยนะเขายำเขาทำยำมาให้แล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเห็ดโคนนะ
4: แม้กระทั่งน้ำมันยังอร่อยเลยโด่งอร่อย
3: แล้วพอกินครั้งแรกทุกวันนี้ยังจำรสชาติได้โอ้โหเห็ดโคนที่มันอร่อย
4: เราไม่เคยได้กินอีกเลยหรอ
3: ก็กินแต่มาดูดูน่าสงสารเนาะ
4: คุณ
3: เรื่องร้านน้ำหนัก
4: น่าสงสารโด่ง
3: พูดแบบว่า
4: พูดเหมือนกับว่าเงี้ยเคยกินอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลย
3: หมายถึงว่าจำรสชาติครั้งแรกได
4: ้
3: แล้วก็ชอบ
4: ติดอกติดใจมาตั้งแต่นั้นเลย
3: แต่จริงก็ไม่ค่อยได้กินนะพี่เหมือนมันก็หายากเหมือนกันนะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเห็ดที่แพง
4: คุณแม่จิตสุจิตรา
3: เออ
4: กรุณาทำเห็ด
3: ทำด้วยแม่ไปหามาให้ลูก
4: อะไรต้มให้ลูกด้งกินด้วย
3: ไปหามาให้ลูกบังเกิดเก้ากินเดี๋ยวนี้
4: นี่เขาอุตส่าห์ประกาศออกทาง FM 95แล้วเดี๋ยวเขา
3: ไม่ออก
4: เดี๋ยวเขาเกิดอะไรขึ้นมานะ
3: แม่วันนี้ทอดไข่ขี้เกียจเลยให้ไปซื้อเอาเออครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: โดมพูดถึงหาเห็ดโคนใช่ไหมนี่ชาวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยก็หาเหมือนกันหาปลา
3: น้ำท่วมบางที
4: น้ำท่วมไงก็เลยเป็นอุปกรณ์ไปจับสัตว์น้ำนานาชนิดเนี่ยไปจับปลาที่คลองส่งน้ำที่2หมู่ที่7ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยหลังจากน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้สัตว์น้ำลอยขึ้นมาสุดอากาศเหนือผิวน้ำอันนี้พี่เห็นกับตาเลยวันก่อนเนี่ยพี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ปายว่าแจ้งลำหินอยู่ลำลูกกาคลอง5อยู่คลอง6วาสายล่างด้งที่พี่เล่าปลาดุกอ่ะมันลอยหาอากาศเนาะบางตัวก็ตายอ่ะแล้วบางตัวไม่ตายไงมันก็จะขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกันชาวบ้านแถวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยนะก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปจับปลาเลยนะแม้ว่าในคลองส่งน้ำเนี่ยมีสีดำกลิ่นเหม็นด้วยเพราะว่าน้ำไม่ถ่ายเทนะคะเพราะมีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่สามารถเปิดประตูน้ำได้นะคะเพราะว่าน้ำด้านนอกเนี่ยสูงกว่าภายในคลองถ้ามีการเปิดประตูน้ำในคลองจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนที่รับผลกระทบค่ะดังนั้นประชาชนก็เลยทำไงล่ะมีอุปกรณ์ทั้งใช้ปืนยิงปลาฉมวกสวิงหรือแม้แต่ตะกร้าไว้ช้อนอ่ะเน
3: า
4: ะก็ช้อนปลากลับไปประกอบอาหารโดยเฉพาะมีปลานิลน่ะด้งมีปลานิลด้วย
3: ครับ
4: เข้าไปส่วนปลาที่แบบไม่รอดนะตายไปก็คงเดี๋ยวเขาเอาที่รอดก็ได้พอสมควรนะนี่ปลานี้ยาเลยด้งได้พอ
3: เนาะ
4: พี่ว่าคง
3: พอได้หมื้อเลยนะ
4: พอไปกินน่ะเนาะ
3: นี่ไง
5: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลา ข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
3: ก่อนไปอันดับ5ก็ทักทายพี่ๆกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับในเฟซนะฮะไปเก็บเห็ดโคนสนุกนะคุณจามอนเก็บมาแต่ไม่กินนะให้น้าสาวกินโอ้โหใจดีจังพี่สัตติมา
4: เอามาฝากน้องโดมบางสีน้องโดมบางคนเขาเคยเขาอาจจะลืมไปแล้วยังลืมรสชาตินั้นไปแล้วยัง
3: ไม่ลืมเพราะมันกรุบกรุบ
4: มันแบบ

0: ไม่ลืมสัญญาที่เคยฝากไว้พอค่ะพรุ่งนี้ห้าตีห้าพรุ่งนี้ตีห้านี่อันนี้คืออินโทร
1: มายั่วให้อยากนะฮะคุณแม่ชื่อเพราะจังขอบคุณแทนคุณแม่ด้วยนะ
0: สุจ
1: ิ
0: ตราใช่ไหมคุณแม่สุจิตรา
1: น่าฟังนะพี่สุวิมลตื่นมาฟังได้เลย
0: ไหน
1: ตีห้าตื่นมาเลย
0: ตีห้าพรุ่งนี้นะคะ
1: ครับ
0: อยากขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าพี่นั้นมีราคาแต่ของตัวน้องรับรองเหมือนเดิมพี่ชาของคุณนะคะพี่ชาพี่ชา
1: เออนะฮะอ่ะใครเจอนกเขาตัวหนึ่งที่บินหายไป
0: โอ้มีรางวัลด้วย
1: นะฮะแกให้ 5,000 บาทนะครับเป็นรางวัลที่
0: ไม่ใช่นกเขาจุกครูใช่ไหม
1: ไม่ใช่ กอยู่ที่นนทบุรีนี่เองนะครับ
0: นนทบุรี
1: เออคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคุณพี่อายุ51นะครับประกาศตามหาเจ้าขนุนนะฮะนี่นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบเป็นนกเขาสีออกเทาดำนะสีออกเทาดำ
0: อายุเท่าไหร่อ่ะ
1: อายุไม่ได้บอก
0: คือพี่ดูแล้วแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะยังขนก็ยังไม่เต็มที่
1: ใช่เพราะว่า
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกนกตัวนี้มันตกลงมาจากที่สูงแล้วแกก็เอามาอนุบาลเลี้ยงดูไว้นะครับแล้วก็คอยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะก็เลยผูกพันก็เลี้ยงไว้เรื่อยมาน ะเลี้ยงแบบไม่ขังกรงอ่ะนกตัวนี้เชื่องมากเขาบอกสามารถเกาะตามร่างกายใบหน้าได้นะครับแต่จู่ๆเมื่อ11ตุลาคม4วันที่แล้วนะฮะหายออกจากบ้านไป4วันผ่านมายังไร้วี่แววครับก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศจะให้รางวัลสินน้ำใจกับคนแจ้งนะครับ 3,000 ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 5,000 เพราะว่า อยากจะได้คืนจริงๆ
0: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้เธอทั้งบนบานศาลพระภูมิที่คอนโดไว้เธอบอกว่าเดี๋ยวจะขอบวชชีพราหมณ์เป็นเวลา1เดือน
0: โ
1: อ้เออถ้าขนุนเนี่ยกลับคืนมาหาแม่นะลูก
0: นกเขาเขาชื่อขนุนเนาะขนุนเหรอ
1: ขนุนเออแม่เขารักนะกลับมาที่บ้านแม่เขาเธอไปบินอยู่ข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ
0: ใช่
1: โอ้ครับผม
0: ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นก็ติดต่อไปได้ที่ไหนอ่ะ
1: เออนั่นสิฮะ
0: เออนั่นสิฮะ
1: เขา
0: ใครเจอเขาจะให้ 5,000 บาทเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าของเขาก็คือที่ไหนล่ะ
1: เดี๋ยวต้องหาเพจพี่เขาก่อนเพราะว่าอันนี้เพจข่าวเอามาลงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นี่เราเนี่ยไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมีเป็นมหากัปในเรื่องของการดูดาวนะตามดูดาวดูฝนดาวตกนงอยู่ในช่วงของการดูฝนดาวตกเจมินิสอะไรแบบพวกอะไรพวกนี้ไหมตอนนั้นพี่ทำข่าวอ่ะแล้วฝนดาวตกที่เป็นเยอะๆพี่ต้องตามไปที่เขาใหญ่อ๋อ
1: เหรอไม
0: ่นงไม่ผ่านการทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่ทัน
0: โอ้เจมินิสโอ้มันดีมากแล้วมันโอ้บรรยากาศอะไรเงี้ยได้เนี่ยจะมีละสมาคมดาราศาสตร์เนี่ยเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมสตาร์ปาร์ตี้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพในวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะคะโดยเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ย6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์สว่างที่สุดบนท้องฟ้า มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเอาไม่มีฝนแล้วหรอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์โคจรผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะก็ถือว่าดาวเสาร์จะใกล้โลกที่สุดนะ เขาบอกว่าจะมีขนาดนะ 19.70 อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไร 19.70 นะแล้วก็บอกว่านั่นหมายถึงเมื่อดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยดาวเสาร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเวลาหัวค่ำจะอยู่บนท้องฟ้าตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ของทุกวันดาวเสาร์เนี่ยจะสว่างที่สุดแล้วก็ใกล้โลกที่สุดในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วตรงกับเวลาเที่ยงวันนะคะหรือประมาณเอ้ยตรงกับเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะดาวเสาร์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยจะปรากฏคล้ายจุดสว่างสีเหลืองนะคะก็เนี่ยวันเสาร์นี้ค่ะมีกิจกรรมที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพจัดกันที่สมาคมนะคะ เออจัดกันที่สมาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง3ทุ่มนะคะเขาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับนักดาราศาสตร์ด้วยนะเขาจะมีการจัดกันที่ให้ไปพร้อมกันที่ลานสนามฟุตซอลนะคะหน้าอาคารสระว่ายน้ำข้าอาคาร4ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าที่ท้องฟ้าจำลองที่เอกมัยนะคะสอบถามได้ที่023817409ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยถ้าเกิดอยากเป็นเด็กอยากไปเนอะโดเขาบอกว่าชวนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มาให้มาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นคู่รักได้นะ
1: ดูฝนดาวตกหรือพี่เหรอ
0: มาดูดาวเสาที่ไกลโลเขาบอกว่าดวงใหญ่เลยสุกสว่างเลยเออไปเนอะหรือว่ามันหมดอารมณ์โรแมนติกแล
1: ้วกลัวเข้าไปหลับ
0: พี่ชอบเด็กๆถ้าเกิดพี่ลูกพี่เด็กๆพี่ชอบพาไปดูนะ
1: วันนั้นพาลูกไปท้องฟ้าจำลองลูกดูแต่เราหลับ
0: ไม่เด็กจะตื่นเต้นระดงขนาดวันก่อนเนี่ยเขามีการไปจัดกันที่วัดแบงคอกอ่ะพี่เข้าไปหลับนอนเพลินไปเลยดอแบบเดินดูแบบเหมือนเราไม่ได้เข้าไปท้องฟ้าจำลองนานแล้วอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3อ้าวน้องลินลูกผมฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ก็ฟังข่าวนี้รวมถึงเด็กๆเดี๋ยวนี้ที่ชอบสั่งของออนไลน์สั่งขนมออนไลน
0: ์น้องลินสั่งไปแล้วเหรอ
1: เขาจะมาให้เราสั่งแต่ว่าเขาจะดูแล้วเขาก็จะเอามาให้เราดูแล้วก็ฝากเราสั่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีเด็กกินเข้าไปแล้วถูกส่งโรงพยาบาล
0: ถูกหามส่งโรงพยาบาล
1: ใช่หนึ่งในนั้นมีเด็ก2ขวบอยู่ด้วยนะครับเหตุเกิดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะสั่งขนมเยลลี่ซึ่งคาดว่าเนี่ยพี่กล้วยน่าจะผสมกัญชามา
0: อุ้ย
1: คือดูจากซองดูแล้วก็ไม่รู้แต่มันเพียงแค่ซองเนี่ยมันแปลกตรงที่มันไม่มีลวดลายอะไรเลยนะมันเป็นซองทึบนะครับสีแดงซองหนึ่งสีดำซองหนึ่ง
0: มันคล้ายกับซองใส่พวกชากาแฟเม็ดอะไรพวกนี้กาแฟบดอะไรเงี้ย
1: ขนมปกติมันต้องเป็นสีสันมีการ์ตูนมีตัวอักษรอะไรอย่างงี้อันนี้จะเป็นซองแบบเรียบๆเลยนะครับนั่นแหละก็ผู้ป่วยมีทั้งหมด3คนคนแรกอายุ26คนนี้อาการหนักเลยไม่รู้สึกตัวคนที่2อายุ19คนนี้ก็หนักเหมือนกันและคนที่3เด็กวัย2ขวบซึมยังพอที่จะรู้เรื่องสงสัยยังกินไปน้อยอยู
0: ่
1: นะฮะเบื้องต้นคาดว่าครอบครัวนี้สั่งขนมนี้นะครับจากโซเชียลมีส่วนผสมของกัญชาแล้วกินเข้าไปโดยไม่รู
0: ้
1: ว่ามันมีกัญชาโอ้โหแล้วใจคอคนทำนี่ทำด้วยอะไรนะผสมกัญชามาเพื่ออะไรนะฮะ
0: เพื่อให้เด็กติดหร
1: อตอนนี้ถูกส่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะอันนี้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณข้อมูลจากกู้ชีพขลุงมูลนิธิพงไร้เกาะ2นะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เอาอันดับ2นะคะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมไปกันที่พังงาไปเที่ยวทะเลใต้อยู่นะคะก็ได้ช่วงนี้นะคะที่พังงาเนี่ยที่ซิมิลันเขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันแล้วว
1: ันที่15ตุลา
0: วันที่15ตุลาเขาเปิดเป็นวันแรกเลยนะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยทยอยกันลงเรืออย่างต่อเนื่องเลยไปสัมผัสความงดงามของทะเลซีมิลันนะคะท้องทะเลอันดามันเลยวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะซีมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่นู่นยาวไปถึงปีหน้าเลยดง15พฤษภาคมปี70เลยนะคะนักข่าวก็ไปดูบรรยากาศหน่อยสิไปดูที่ท่าเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเวลาพูดถึงท้ายเหมืองพี่นึกถึงสึนามิ ดงอำเภอนอกท้ายเหมืองไปแล้วแบบอ๋อมันเวิร์กว้าแล้วมีแต่กลิ่นเน่าศพอะไรเงี้ย เนี่ยก็เน้นตอนนี้ไม่แล้วก็สวยงามไปที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะก็จะมีท่าเรือของผู้ประกอบการเนี่ยนำเที่ยวนะคะนำเรือมารอนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันนะคะโอ้โหมีนักท่องเที่ยวไปเยอะเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางนะคึกคักเลยเขาบอกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหมู่เกาะซิมิลันมีความ

0: งคุณนันอาร์ตพรุ่งนี้พี่กวดพี่โดกมาจัดรายการอีกไหมครับเดี๋ยวจะสั่งคาบักให้พี่สองแก้วเก็บตังปลายทางนะครับไม่ต้องเลยค่ะ
1: เสียตังปลายทางด้วย
0: ไม่ต้องเลยค่ะ
1: พรุ่งนี้หวยออกครับเดี๋ยวรวยเองเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวซื้อเลี้ยงทั้งสถานีรางวัลที่หนึ่ง
0: เฮ้ยพี่รู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ว่าจะถูกอะโดง
1: อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกัน
0: ครับ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุชิวราชรังสฤษวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรุงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกกยารามกรุงเทพมหานครวัดปลือขันธ์จังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปากรเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปอพิษพิมุกกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปากรและอนุโมทนาเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กเพิร์สเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามภิวัตน์กรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกิจกรรมในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาและเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดCircular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุม

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงค่ะเริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะเห็นแฟนฉันไหมจากสโมสรชิมินะคะแล้วก็ตามมาด้วยจริงครึ่งเดียวค่ะน้องมินตราอินทิราค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเพราะฉันเจ็บนะคะจากกอกกี้กฤษรานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดาอีกหนึ่งช่วงค่ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครอยากพูดคุยเม้ามอยอะไรนะคะอยากแซวอยากอะไรอยากระบายอะไรก็พูดคุยมาได้นะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะแล้วก็รายงานตัวพูดคุยเม้ามอยมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะทางหลังไมค์ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายได้ขอเพลงหลังไมค์กันได้หรือว่าโทรมาพูดคุยกับแป้งโกะคนสวยได้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยน้องแป้งโกะเหงานะโทรมาได้เลยนะคะ SMS ก็ได้ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้นะคะก็เชียร์เพลงที่คุณชอบนะคะขอเพลงที่ศิลปินที่คุณชื่นชอบกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง SMS เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีลูกแชมป์สีสุขลูกชายแม่พี่สาวคำเจ้ามารายงานตัวรอบสองนะคะพี่สันทัศน์คุณแม่ประนอมตามสั่งลูกคิตตี้วังว่านะคะคุณแม่เกลทันพิชาสวัสดีรอบสองด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องแวนแวนว้าวพี่นูเด็กเส้นเส้นสดนะคะพี่สายชนจรัสกุลค่ะนะคะคุณตรีนกฤตค่ะเขาบอกว่าฤดูหนาวเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่3ค่ะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังรับลมหนาวขยักปะทะแล้วค่ะแล้วก็มีไอออสสามยานพี่เกรียงไกรนะคะมีพี่สุภวัฒน์ค่ะพี่เอสุดหล่อนะคะคุณเอนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่บุญเรือนนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะสงสัยช่วงนี้พี่รัฐว่างแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าพี่รัฐมาตั้งแต่เช้าและกลางคืนก็มาอีกรอบนึงช่วงไหนไม่ว่างก็จะหายไปเลยนะพี่รัฐนะพี่วิจิตสวนโรจน์นะคะจากพี่จิตด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะมีพี่หญิงศรีนะคะพี่รันสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สำรวยนะคะมีใครอีกไหมพี่เรดมี่นะคะบอกว่ามารอขึ้นรถไฟครับป๋ารองลาดกระบังมาแล้วบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปถึงเช้าครับผมป๋ารองเข้าเวรแน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะบ้านป๋าตอนนี้แห้งหรือยังนะมาเรียลัยเนี่ยนะไม่รู้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกนะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้พี่หญิงสีทักทายกันแล้วนะคะพี่พานินีด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงขออนุญาตสแกนก่อนใช้สายตาสแกนนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะพี่สมยศแก้วเปงพี่สุชาดาด้วยนะคะกลางคืนเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆสมาชิกเล็กๆนะคะที่อยู่ในที่อยู่ใน Facebook Live เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรได้เลยตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าอยากคุยแต่โทรไม่เคยติดเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นจังหวะของคุณแล้วก็ได้นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่เดี๋ยวหลังเพลงนี้นะคะเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากน้องยิ้มสุทธิดาค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: พ่อพองครับ
0: พ่อพองพ่อพองโทรมาจากที่ไหนคะ
3: จังหวัดน่านครับท่าวังผา
0: ท่าวังผาพ่อพองเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเนี่ย
3: ยังครับโอ้โหโทรมาตั้งหลายสายแล้วโทรฟังมาแรมเดือนแรมปีโทรไม่เคยติดวันนี้โชคดีจังเลย
0: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีของพ่อพองนะคะขอให้เป็นวันที่ดีแบบนี้เนาะทุกวันเลยนะคะพ่อพองทำอะไรอยู่
3: ตอนนี้นั่งพักผ่อนก็ฟังเพลงทุกวันนะทุกวันแหละ
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันพ่อผ่องทำอะไร
3: กลางวันเหรอไปให้ได้หญ้าไล่ยาง
0: ได้หญ้าเหรอคะ
3: ครับ
0: อ๋อพ่อผ่องอยู่น่านใช่ไหมตอนนี้ที่น่านอากาศเป็นยังไงบ้างคะเย็นหรือยัง
3: อากาศกำลังเริ่มเย็นกำลังดีอ่ะ
0: นะกำลังดีเลยยิ่งตอนกลางคืนแบบนี้เนาะพ่อผ่องเนาะ
3: โอ้ยดมเชยสบายสบายเลยเนี่ย
0: อุ้ยฉ่าพ่อจังเลยพ่ออยู่อำเภออะไรคะ
3: ท่าวังผาครับ
0: ท่าวังผาเออใช่พ่อบอกแล้ว ความจำสั้น พ่อพองเนาะแล้ววันนี้พ่อพองอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: แรงก้อนสุดท้ายครับ
0: แรงก้อนสุดท้ายนะคะได้เลยพ่อพองมอบให้ใครไหมคะ
3: ขอมอบให้อะไร95
0: ค่ะ
3: AM 95
0: ค่ะ
3: ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พ่อป่องนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะถูกเบอร์นะ
3: ครับ
0: เออเล่นกับเขาป่ะเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ป่ะ
3: นิดหน่อยครับไม่มากหรอก
0: นะมีบ้าง
3: หอมปากหอมคอ
0: เออนะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่โชคดีของพ่อป่องอีกวันนึงนะคะ
3: ครับผมก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะครับ
0: เช่นกันนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ฝนตกในทะเลค่ะเสียงร้องจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์ในเวอร์ชั่นที่พี่นกน่าจะป่วยนะคะ ใช่ไหมจำได้เลยนะวันนั้นนะคะในงานมหานครตะลอนฮิตติดตลาดค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะคะที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะหยิบมาฝากกันเนาะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะอยากให้ฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะข่าวดีค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

โทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ยำยำจีโนโมโต
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกของพิมดาแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงนะคะแล้วชั่วโมงหน้าจะขอรับ1สายหน้าไมค์ใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะรีบๆโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากคาราบาวค่ะคนล่าฝันพี่มนัสนกอนซี่ข้อเข้ามาได้ไหมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 9ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังมีการจัดเวทีนโยบายภาคประชาสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเวที CSPF ในปีนี้มีการเสวนารวม33หัวข้อหนึ่งในหัวข้อเสวนาวันนี้คือการปรับระบบคุ้มครองทางสังคมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวประเด็นสำคัญของการหารือคือแม้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใหม่แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้แรงงานบางกลุ่มสูญเสียงานต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเผชิญความไม่มั่นคงด้านรายได้โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบแรงงานแพลตฟอร์มและผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครควรเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานการเปลี่ยนอาชีพและผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยไม่ควรปล่อยให้ภาระดังกล่าวตกอยู่กับแรงงานและครัวเรือนเปราะบางเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลว่าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำปิดการจราจรบางเส้นทางบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พรุ่งนี้การจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group 2026จะมีการจัดการจราจรดังนี้ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 นถึง 13:00 นรถประจำทางสาย2สาย40สาย48สาย501สาย508และสายอื่นๆอาจมีการปรับเส้นทางสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดทาง Facebook หรือ X 1197สายด่วนจราจรการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการเวลา 9:00 นถึง 16:00 นผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้เข้าร่วมประชุมที่มีป้ายและรถที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามจุดที่กำหนดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถรับส่งผู้ร่วมประชุมได้ณจุดรับส่งผู้โดยสารที่กำหนดนอกแนวรักษาความปลอดภัยหมอเด็กห่วงผลกระทบทางจิตใจเด็กประเด็นแข่งขันโกคาร์ดย้ำเด็กวัย 8-9 ขวบยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอรับมือกระแสสังคมศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความเห็นถึงผลกระทบทางจิตใจของเด็กจากกรณีการแข่งขันโกคาร์ทที่มีการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์จนนำไปสู่การตรวจสอบความ

0: ถูกต้องตามกติกาการแข่งขันโดยมองว่าต้องแยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากตัวเด็กอย่างชัดเจนเนื่องจากเด็กมีหน้าที่เพียงลงแข่งขันและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมาขณะที่ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือทีมงานต้องรับไปในส่วนนั้นทางนี้เด็กอาจรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้ใหญ่จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมทำความเข้าใจว่าการแข่งขันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้เด็กจะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้โดยไม่ควรนำผลการแข่งขันมาตัดสินคุณค่าหรือความสามารถของเด็กสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์และการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ขวบซึ่งยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งข้อความหรือเนื้อหาบนโลกออนไลน์ยังสามารถคงอยู่และถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นใจของเด็กในระยะยาวและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุหวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพิมดามหานครและ1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
5: น้ายาวจากพัทลุงจ้า
4: น้ายาวทำอะไรอยู่คะน้ายาว
5: อ๋อนอนฟังเพลงอยู่จ้ะ
4: อ๋อสบายใจเลยใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไง
5: สบายทุกคืน
4: เนาะอากาศเป็นยังไงบ้างที่พัทลุงตอนนี
5: ้โอ้ยฝนตก
4: ฝนตกแล้วใช่ไหม
5: จ้า
4: เนาะนะคะก็ฝนตกเป็นเรื่องปกติของที่นู่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: ปักใต้เนาะปักใต
4: ้เนาะเป็นแบบนั้นเนาะ
5: ใช่เมื่อคืนนี้ก็ฟังน้องลูกตาล
4: ค่ะฟังทุกวันเลยใช่ไหม
5: ทุกวันจ้ะใช่ใช่ใช่แต่บางครั้งก็โตติดบางครั้งก็โตไม่ติดเมื่อคืนนี้โตขอฟังเพลง
4: ค่ะ
5: กับน้องลูกตาล
4: เหรอเมื่อคืนขอฟังเพลงอะไรล่ะ
5: ขอเพลงหัวใจฝากถาม
4: นี่แล้วก็แบบป้าเยานี่ก็คิดเพลงได้ทุกวันด้วยนะเปลี่ยนทุกวันนะไม่ได้ฟังเพลงเดิมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: ติดเราไอ้ติดเราวิชาลืมจ้ะ
4: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
5: มอบให้ทุนจัดรายการทุกนั่นแหละทุกคนทุกคนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าต้องฟังตั้งแต่นั่นเดทกับน้องน้ำเพชรเนี่ย
4: ได้เลยนะคะ
5: จ้า
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะป้ายาวเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงป้ายาวพูดตามพิมดาก่อนนะ
5: ได้เลยจ้า
4: ขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกหลายตาย
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำปิ้งสุกี้ทุกอย่างตาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีตานให้ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่าน
4: ี่น่ารักมากเลยได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลังนะมีเด็กอยู่ด้วยเหรอคะ
5: มีเหลนแล้วก็มีหลานอยู่จ้ะ
4: โอ้โหสนุกเลยสิป้ายาว
5: ใช่ใช่อยู่กัน 4-5 คนบ้านหนึ่ง
4: เนาะบันเทิงดีเนาะมีหลานอยู่ด้วยเนี่ย
5: ใช่ใช่ใช่เล่นดูการ์ตูนบ้างฟังเพลงบ้างหลานอยู่จ้ะ
4: เนาะนะคะก็มีความสุขเนาะป้ายาวเนาะด
5: ู
4: แลสุขภาพด้วยนะ
5: จ้าอยู่กับหลานอยู่กับเหลนนี่แหละจ้ะ
4: นะขอบคุณป้ายาวมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ

0: องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในรั้วโรงเรียนนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยค่ะเสียสาวเมื่ออยู่ม.ศ.นะคะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะอุ๊ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าม.ศ.ใช่ไหมมัธยมศึกษาอย่างนี้เหรอสมัยนี้เป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลายนะคะแล้วก็ยังมีนะคะติดรอวิชาลืมจากน้องแอร์สุชาวดีนะคะตามมาด้วยติดรอวิชาหัวใจจากน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะและปิดท้ายกันด้วยฝากใบลาจากน้องเนยพัศวรรณนะคะอยู่ในรั้วโรงเรียนทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงนะคะขอขอบคุณกันด้วยกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะคุณผู้ฟังพร้อมขึ้นรถไฟกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามมาได้เลยค่ะรถไฟมารอแล้วค่ะทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีพี่เขียวจุมพรพี่หลินจือนครพนมพี่พรสุโขทัยพี่อนันต์โคราชพี่กูดชลบุรีพี่หนุ่ยนครศรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่เมืองบุรีรัมพี่มนัสนครศรีและพี่จ่อยนครพนมอุ๊ยวันนี้มีนครพนม2ท่านนะนครศรีก็2ท่านด้วยนะคะวันนี้นะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะน้องไวสไลเดอร์สวัสดีค่ะลูกชายนะคะลูกแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะลูกพี่บอลวีลูกพี่บอลพี่บอลวีรายงานตัวนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะสมานอคณีนะคะพี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าฟังพาเรทชุดนี้แล้วอยากกลับไปเรียนอีกครั้งเลยอ่ะเนาะใช่ไหมตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนนี่คือเป็นวัยที่สนุกสนานที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยนะวันวันอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วก็เรียนหนังสือแค่นั้นจริงๆนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ดารณีภูแก้วงามบอกยินดีค่ะที่ได้พบเจอน้องพิมดานะคะอยู่กับน้องพิมดา24ชั่วโมงก็ไม่เบื่อจริงหรือเปล่าพี่ดารณีเดี๋ยวขอไปอยู่บ้านด้วยคนนะพี่ทศพลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่อุบลเหรอพี่เมริกเหรอคะพี่เมริกใช่ไหมแล้วก็มีพี่อุบลนะคะพี่บอยชัดชัยด้วยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่วิจิตรทักทายแล้วนะคะพี่อุบลพี่ภัยจิตหวังจิค่ะพี่ณัฐนารีด้วยนะคะแล้วก็ลุง935พี่ TSJ จตรนะคะพี่นุเด็กเส้นสดแล้วก็มีพี่อารมณ์พี่รมฤดีนะคะมีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกมาอีกรอบนะคะน้องไบบอกได้ขึ้นแล้วนะมาลูกชายแม่ทั้งหลายนะคะมาได้เลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากลีโออาทิตย์มาฝากกันด้วยลูกชายแม่มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ชื่อเพลงว่ารักในวรรณคดีนะคะจากน้องลีโออาทิพย์สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่ลีโออาทิพย์นี่แหละค่ะเขียนคำร้องเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีพี่เต็มถังอีกท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยการเรียบเรียงดนตรีนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีมีดนตรีไทยๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงที่ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: 2เพลงค่ะอู้จังหวะโจ๊ะๆนะสนุกๆ นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเข้ามาใหม่สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ก่อนหน้านั้นเอาที่ใบใจจากพี่บ่าววีนะคะยังคงที่อยู่ที่เดิมในฮิตที่2นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตหยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกแล้วนะคะพร้อมแล้วอู้เรื่องสั้นๆคุณผู้ฟังวันนี้สั้นมากๆเลยตั้งใจฟังดีๆนะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพลาดนะคะไป2วินาทีเรื่องจบเลยนะสั้นเกินนะคะเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวเขียนโน้ตแปะติดตู้เย็นไว้ให้แม่ในตอนเช้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกในโน้ตมีข้อความว่าแม่ขาขอเงินซื้อชุดใหม่หน่อยค่ะชุดที่มีอ่ะใส่เที่ยวกับแฟนจนครบหมดแล้วค่ะแม่จากลูกหลังจากนั้นตอนเย็นลูกสาวกลับเข้ามาบ้านนะคะแต่ลูกสาวไม่เห็นตังวางอยู่บนโต๊ะค่ะแต่มีโน้ตแปะไว้ที่โต๊ะแทนคุณแม่เขียนโน้ตเอาไว้ว่าหาแฟนใหม่แล้ววนใส่ชุดเดิมจากแม่ค่ะ ดีเหมือนกันนะไอเดียแม่มันเจิดอะเลิศอะหาแฟนใหม่ใส่ชุดเดิมอะชุดหมดแล้วแก้ไขด้วยวิธีดีสิใช่ไหมล่ะเออน่ารักจังเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องสั้นๆเนาะวันนี้นะคะเป็นยังไงคะชอบใจเรื่องนี้ไม่เอ่ยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปชั่วโมงหน้าหรอกเรายังไม่ไปหรอกมันจะเร็วจนเกินไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังดีกว่านะคะหลังไมค์วันนี้ขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดให้ใครเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงให้คุณผู้ฟังกันก่อนเนาะยังไม่ไปนะยังไม่ลานะเออหันไปมองเวลาเอ้าเวลายังเหลือนะคะเออปกติเราจะแบบว่ารีบๆนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะคะหลังไมค์ขอเข้ามาค่ะจากพี่อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะ

0: สาวบางกรวยค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่อนันต์เนี่ยพี่อนันต์โคราชขอมานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้แหละลากันจริงๆแล้วนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวทิ้งท้ายให้อีก2เพลงเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วยกับ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวมีเพลงหวาน1เพลงแล้วก็แถมให้คุณผู้ฟังอีก1เพลงนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันละกันเนาะว่าหลังจากเพลงหวานจะเป็นเพลงอะไรจะใช้เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาหรือเปล่านะคะรอรุ้นกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับลูกตาชลทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระค่ะบางทีเราก็อยากมีชีวิตเป็นของเราเองไม่ชอบให้ใครมากำหนดชีวิตดอกไม้กับแจกันจากพี่ใหม่เจริญปุระคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์รักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4 ทุ่มเนี่ยเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยโหนะเป็นฟิลแบบกลุ่มๆหน่อยเนาะก็เป็นสีสันของชีวิตกันละกันนะคะ3งานเพลงนะคะสนุกๆ นะคะจาก3สาวนะคะเริ่มมาสาวแรกนะคะเมจิราพรกับผู้สาวขี้เหล้านะคะไม่รู้ว่าไปเจออะไรมามากมายนะคะเลยมาดื่มมาดริ้งนะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต่อด้วยมักอ้ายหลายเด้อค่ะงานจากกวางจิรพันธ์นะขออภัยนะคะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ศาลาคนเมาคุณผู้ฟังนะคะงานจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นั่นเองนะคะเป็นไงแค่ฟังก็มึนแล้วเป็นไงสนุกสนานกันไปกันละกันนะคะเอาพอประมาณนะไม่ถึงเรื่องเนี้ยเรื่องดริ้งนะคะดื่มแบบว่าให้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เมาไม่ขับนะนี่สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะนะ3งานเพลงจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังนะคะทักทายคุณฟังอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะหลายๆท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยู่ทั่วประเทศเลยตอนนี้77จังหวัดนะคะครอบคลุม41สถานีนะคะผ่านทาง Mcord Radio Network นะคะแล้วก็หลายๆคนก็อยู่ทางออนไลน์ด้วยบางคน2ช่องทาง3ช่องทางเลยเนอะนะคะทางออนไลน์ของเรานะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยกับ Mcord Connect นะคะหลายๆคนก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเรียบร้อยจะได้แบบว่ากดฟังได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแบบสะดวกสุดๆไปเลยนะคะอ่ะนะก็วันนี้นะคะมีใครแบบว่าโอ้อินเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนบอกขอยังไม่เคยฟังเลยเปิดฟังผ่านแบบแอปต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกับฟังผ่านรายการวิทยุเนี่ยมันคนละความรู้สึกใช่ไหมนะคะมันคนละฟีลลิ่งกันนะคะยิ่งบางคนเนี่ยขอโทรมาขอผ่านไม่ว่าจะหน้าไมค์หรือหลังไมค์ที่ฝากไว้เนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือเพลงที่เราโทรไปบอกดีเจเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คือความรู้สึกพิเศษของเราเนี่ยนะคะนี่มันคือเสน่ห์ของรายการวิทยุนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้หลายๆสายก็โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็รวมถึงฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะเช่นเคยกับต้นชั่วโมงชั่วโมงแรกสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแป้งรอรับสายอยู่ค่ะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าถนัดเป็นพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาได้4689400นะคะเข้าไปที่พิมพ์ข้อความในมือถือเลย SMS นะแล้วก็พิมพ์มาตรอกตอกแตกอะไรยังไงอยากฟังเพลงอะไรทักทายดีเจได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะทักทายสมาชิกด้วยนะทางไลฟ์ของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสวัสดีพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่ามาแอบดูแอบฟังนะคะไม่ต้องแอบเลยค่ะดูได้เลยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สิรินะคะพี่น้ำโมพุทโธนะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลตื่นมากรีดยางแล้วค่ะจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะแล้วก็พี่เรื่องนิดนะคะมีใครอีกพี่ศักชัยพี่อัมพลเนี่ยพี่อัมพลโทรติดยางแล้วโทรติดแล้วอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์ห้ามบอกผิด จำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นะโอเคพี่จักรีนะคะพี่วัตถาพรพี่สมเชาจากสุราษฎร์พี่พีรพงศ์นะคะแล้วก็น้องพีรพงศ์นะพี่แก้วมณีพี่สุนิสานะคะพี่มาดาพี่จรัสพี่หานรักนะคะแล้วก็พี่พรศักดิ์นะคะจากสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บุญเพชรพี่จรูนหน้าแก้วค่ะพี่สอนชัยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์บอกวันนี้มาคนแรกเลยพี่ตาลแล้วก็น้องหนูดีตามมาติดๆพร้อมกับสติ๊กเกอร์ดุกดิกดุกดิกนะคะมีเพิ่มเติมมาอีกทักทายให้ครบเลยก็แล้วกันเนาะพี่สมบูรณ์พี่สายชนนะคะแล้วก็คุณแม่สุนีค่ะสวัสดีค่ะใครอีกเดี๋ยวนะ
พี่สกาวใจพี่ตุ้มบอกว่าน้องลูกตันพูดถูกนะกันที่เราโทรขอเพลงจากดีเจแล้วก็แบบได้เปิดเพลงนั้นน่ะใช่ไหมคะมันเป็นความรู้สึกพิเศษจริงเพราะว่าอะไรเพราะหนูเคยอยู่ในโมเมนต์เดียวกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหนูเข้าใจดีมากๆเลยก็เลยพยายามนะคะที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์เนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเรานะคะมีอยู่ตรงนี้ละ2 ชั่วโมงนะคะส่วนเพลงไหนที่ติดค้างหรือไม่ได้

เปิดจริงๆต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังก็โทรมาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะ022481366แต่ว่าตอนนี้จัดให้1งานเพลงที่ตอนนี้บอกว่าแอบไปเต้นตามใน TikTok นะเขาจะแบบวนแล้วก็วนแล้วก็วนอะไรสักอย่างเนี่ยลองไปฟังดูนะคะงานจากเน็กนฤพลฟิชชิ่งกับน้องวันใหม่เขาเป็นแร็ปเปอร์นะคะสิ้นลืมเขาแล้วล่ะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: บิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มานะคะกับสายชิวฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ไฮอร่อยเกินครับนะคะสายมาจากมหาสารคามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะลูกตาลคนสวยครับ
1: โอเคเลย ทักทายถูกต้องสวัสดีพี่สุนทรนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นชื่อทั้งชื่อจริงชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเล่นครับ
1: อ๋อชื่อเล่นชื่อพี่สุนทรเรียกพี่สุนทรแหละเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าไมค์ค่ะพี่สุนทร
2: เคยคุยแล้วครับแต่นานแล้วครับ
1: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังได้ฟังอยู่เรื่อยๆไหม
2: ก็ฟังอยู่ทุกวันนะคร
1: ับอ๋อฟังอยู่ทุกวันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไม่ได้โทรมา
2: โทรไม่ติดครับ
1: โอ้แต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเนาะนานๆทีจะได้แบบว่าเออรู้ว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงเนี่ย
2: ใช่ครับ ได้คิดก็ดีใจแล้วครับจะได้หายคิดถึงคร
1: ับยินดีมากๆค่ะพี่สุนทรโอเคเลยวันนี้มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เริ่มเย็นแล้วครับ
1: เริ่มเย็นเนาะเออได้เตรียมเสื้อกันหนาวบ้างยังคะ
2: ยังครับสัญญาณเพิ่งจะเริ่มเย็นนิดๆเองครับ
1: โอ้ดีเจเพิ่งจะเริ่มเองเออนะคะนั่นแหละนะหนูนี่แบบตื่นเต้นมากกับการได้ใส่เสื้อกันหนาวนะพี่สุนทรจริง
2: คร
1: ับ วันนี้บอกว่าโอ้โหอยากฟัง16หย่อนๆเหรอคะ
2: ครับอยากฟัง16หย่อนๆชอบมากครับ
1: ชอบมากชอบนักร้องด้วยไหมคะ
2: ชอบด้วยครับ
1: หยอกเล่นอุ้ยขอบคุณมากๆเลยได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทร
2: ก็มอบให้แฟนเครื่อง95ทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่เนี่ยครับ
1: ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะลูกตาลชนิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายแรกนะคะพี่สุนทรจากมหาสารคามนะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายเพิ่มเติมหรือว่าฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยค่ะนะตอนนี้สมาชิกหลายคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะนะพี่หนุ่มไทยทรงดำนะคะพี่สายหมอกพี่พระกิตติเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วก็พี่สุด้วยนะคะบอกคิดถึงจุงเบยเขาคิดถึงเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะรวมถึงนะคะตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะมากเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะจัดเลยวันนี้นะคะรัวๆแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของทางอสมทค่ะคุณผู้ฟังรวยความรู้รวยปัญญารู้เท่าทันโลกค่ะเติมพลังศรัทธาเสริมกำลังใจก้าวทันโลกด้วยปัญญาบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกนะคะนำเสนอของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาได้แก่ผ้ายันมงคลและแผ่นโลหะมงคลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารพนักงานอสมทและประชาชนทั่วไปค่ะให้พร้อมก้าวผ่านความท้าทายในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะของที่ระลึกดังกล่าวนี้ค่ะผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มงคล .mcot.net นะคะมงคลสะกดแบบนี้ค่ะ MONGKOL นะคะแล้วก็ .mcot.net นะคะหรือที่ LINE @ก็ได้นะคะ @ sign นะคะมี @ sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยว่ามงคล789มงคลเขียนเหมือนกันนะคะ MONGKOL นะคะ @ มงคล789ก็สอบถามได้เลยนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเผื่อฟังไม่ทันเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกค่ะอ้าวแน่วันนี้โอ้มีสมาชิกใหม่เยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยสวัสดีพี่รณชัยนะบอกรับฟังจากเขตดุสิตกทมใกล้ๆนี่เองนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นุเจริญนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนบอกฟังทุกคืนเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มาทักทายนะคะสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์แล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะวิพี่วิสุดด้วยบอกว่าน่าฮักตลอดเลยนะคะปิ๊กเจียงใหม่พ่องก่อหน้ากาเนี่ยบ่ได้ปิ๊กเจียงใหม่บ่ได้เป็นเจียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ย ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ยมาเป็นสาวกรุงเทพแล้วเนี่ยสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงนะบอกว่าไม่ขอเพลงแต่ขอหวยได้ไหมโถลำพังตัวดีเจเองก็ต้องตัวไม่รอดนะคะสักงวดหนึ่งนะพึ่งมาอะไรไม่ได้ณจุดนี้พูดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบนะจ๊ะพี่นักรบด้วยบอกยังอยู่นะครับพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์บอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยนะคะติดงานไม่ได้มาฟังโอ้เป็น FC ไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากๆวางๆค่อยแวะมาก็ได้นะคะแล้วก็พี่หนุ่มเพชรภูไทยนะคะทำไมชอบเสื้อเหรอเนี่ยวันหลังก็ได้เงินเลยเปิดให้ CFนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความพี่คิวเองด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาจากพี่ประเสริฐคลองก้าวบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเอาที่สบายใจ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆกันต่อเลยนะคะจากแนนซี่ท็อปไลน์โสดแล้วนะ
2: เพลงใหม่เต้นไปด้วยกันโสดแล้วนะเชิญค่ะมาโยกโยกเอวเอวมาเอวดีมาแล้วพี่สาวแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยยั่วไปยั่วไป

ดก

0: ใครปรบมือขอให้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: 5ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะจัดให้เลยนะคะที่ใช้หลังไมค์นะคะฝากเข้ามารักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะจากพี่หน่อยนครพนมนะคะส่วนเพลงที่ยังติดค้างเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะไปกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่นะเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมาเน้นย้ำในเรื่องของทริปเที่ยวดีๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อ 2-3 วันก่อนด้วยนะคุณผู้ฟังกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะใครที่กำลังเล็งอยู่นะว่าอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะคะพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายที่พักนะคะพักแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือ0809195365นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook Fanpage FM 99ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้จัดงานของพิทักษ์นะคะสถานีน้ำตาจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยจากภูเก็ตสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
4: สวัสดีค่ะป้าส้มนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: คิดถึงกันหรือเปล่า
5: คิดถึงฟังพวกคืนเลยค่ะ
4: โอ้น่ารักเหมือนเดิมเลยป้าส้มสบายดีนะคะ
5: สบายดีค่ะ
4: ค่ะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะช่วงนี
5: ้ช่วงนี้ตกบ้างไม่ตกบ้างเมื่อคืนนี้ตกวันนี้ไม่ตก
4: โอ้ก็ยังพอมีพอยังพอมีฝนอยู่เน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะโอ้ปลาส้มนะคะฟังทุกคืนฟังถึงกี่โมงคะปลาส้มนอนดึกไหม
5: ก็ฟังถึงเงินน้องเมย์
4: จ้ะถึงพี่เพชรไหม
5: พี่เพชรก็ฟังนิดหน่อยก็หล
4: ับ โอ้โหก็นอนดึกนะ
5: บนวิทยุไว้หัวนอนค่ะน้องลูกตา
4: ให้วิทยุเฝ้าเราหรือเราเฝ้าวิทยุ
5: ไว้หัวนอนเปิดไว้ฟังคือขึ้นมาก็ฟังแล้วก็
4: จ้ะค่ะ
5: ค่ะ
4: ฟังตลอดเลยแล้วกลางวันนะคะป้าส้มได้ฟังกลางวันด้วยไหม
5: กลางวันฟังแต่ว่าเป็นของภูเก็ตเน
4: า
5: ะ
4: อ๋อเป็นทางอสมทภูเก็ตเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะ
4: ค่ะได้เลยได้เลยวันนี้ยินดีมากๆนะฮะไม่ได้คุยกันนานป้าส้มอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่ลมพรเหรอคะวันนี
5: ้ใช่ค่ะ
4: ค่ะรอสายใจสั่งมาเนาะ
5: ค
4: ่ะค่ะป้าส้มอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี้
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็พิเศษน้องลูกตาลนะ
4: ค่ะ
5: ด้านใครรับโทรศัพท์หลังใหม่ค่ะ
4: มีแป้งแล้วก็น้องเมย์ด้วยเมย์มีสองคนวันนี้ช่วงที่โทรหาเมื่อกี้ค่ะค่ะ
5: ค่ะมอบให้ทุกคนเลยค่ะ
4: ได้เลยค่ะ

0: ปลาส้มขอบคุณมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะปลาส้มพูดตามหนูเลยนะค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดี
0: ๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่าน
0: ี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะคุณป้า
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคแล้วก็เป็นสี่งานเพลงที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับเบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ฟังนี่ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหไม่ได้เปิดนานมากแล้วค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาเบอร์นี้อยากมีแฟนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชลดานะคะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมค่ะชนอภิชาตินะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรารอสายใจสั่งมาอันนี้ก็1สายกับ1เบอร์เหมือนกันนะคะไมค์พิรมพรนะคะจากสายหน้าไมค์ของเรานะคะป้าส้มจากภูเก็ตนั่นเองนะคะนะแต่เราก็มีเบอร์เดียวนะของเรา022481366ค่ะเอ้ยคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงเข้ามาเยอะมากเลยหลังไมค์นะคะเดี๋ยวตันเปิดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้ทักทายสมาชิกก่อนดีกว่านะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าทำไมในห้องแม่เย็นจังจริงแม่ฝนไม่ตกแต่ว่าเย็นอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วนะคะที่สถานีก็อากาศเย็นเหมือนกันนะสวัสดีพี่เอกรินพี่จรัญทองบัวบอกว่าหลายวันเนี่ยไม่ได้มาฟังน้องลูกตาลคนสวยเลยไม่เป็นไรค่ะนะมีเวลาก็แวะเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่อนุชานะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยครับขอบคุณนะคะพี่จรัญสวนกูนะบอกเข้ามาปุ๊บขอแชร์ให้ก่อนเลยนะคะยินดีมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะส่งสติกเกอร์น่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็พี่สงวนศรีนะคะพี่บุญยงมีใครอีกพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พงศธรบอกหวานเจี๊ยบเลยดีเจลูกโหนดสวัสดีค่ะพี่ดำดินด้วยจากลำปางเนอร์เนี่ยบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนงามนะคะแล้วก็มีพี่ธนวุฒหรือว่าธนวัฒน์ไม่แน่ใจบอกแอมแอมอะแฮมหมายถึงอะแฮมอะแฮมใช่ไหมคะนะทักทายนะคะพี่เล็กยินดีนะพี่เรดมี่นะคะจากสุราษฎร์บอกว่าวันนี้สุราษฎร์น้ำทะเลหนุนนะคะเริ่มปีนตะลิ่งแล้วในเขตในบางเหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่นักรบพี่กฤชมนนะคะจากมหาสารคามด้วยโอ้เมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่แล้วเนาะเป็นสายจากมหาสารคามนะพี่สุนทรนะคะแล้วก็มีพี่จรัสนี่มาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนะทุกๆข้อความเลยมีใครเพิ่มเติมเดี๋ยวนะพี่อุดรพี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่วนไหนทำงานอยู่แน่เลยส่งกำลังใจนะคะแล้วก็พี่กุ้งขายอะไรพี่กุ้งขายผัดไทยเหรอคะโอ้อยู่แถวไหนนะตลาดกิ่งแก้วซอย10โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เงียบมากเลยเปิดตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้าโอ้โหนะอ่ะใครโตรุ่งนะคะแวะไปได้ตลาดกิ่งแก้วซอย10นะคะร้านพี่กุ้งผักสดอย่างนี้หรอผักสดไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมคะหมายถึงไม่ใช่ผัดไทยกุ้งสดแต่เป็นผักสดหมายถึงอ๋ออยู่ที่ตลาดใช่ไหมโอเคดีเจเนาะตาลายหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาไปอุดหนุนกันได้นะคะอ๋อก็คือขายตั้งแต่กลางคืนเลยถึงตอนเช้าคือแบบเป็นตลาดเช้าไปเลยเนาะนะคะน้องหนูดียังอยู่นะคะพี่นานอสังหาบ้านสวนจันทบุรีก็อยู่นะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยพี่จ่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้มาโอ้ยมีท่าเต้นด้วยนะเพลงนี้ไม่ธรรมดาอ่าฮะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆในไลฟ์เต้นไปกับหนูเนี่ยใครที่รู้ท่าเต้นนี้เอ๊อายุไม่น้อยเหมือนกันนะไปกันต่อดีกว่าค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพลงส่งพัสดุค่ะจากศิลปินไทม์ธนาสังกัดจอนนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมค์ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกค่ะ

0: ่งพัสดุนะคะงานจากไทม์ธนานะหลายคนบอกจริงนะชีวิตเหมือนในเพลงเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครโทรหาหรอกนะนอกจากพี่ๆที่มาส่งพัสดุให้หน้าบ้านโอ้ยนะคะชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้เลยกับอกหักส่งทางนะคะนุชวิลาวันค่ะตอนนี้กำลังมาแรงเลยในชาร์ตของเรานะคะขึ้นมาอยู่ในฮิตที่10นะคะจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะฮิตที่6เนี่ยจากสังกัดพระเอกใหญ่9999

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

23นาฬิกา54นาทีนะคะคุณผู้ฟังค่ะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามางานจากทีโบนกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่โอ้โหเพลงนี้นะคะหวานเลยล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆสายนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสุขภาพดียิ้มได้ทั้งวันพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะยอมจำนนฟ้าดินจากโบวี่ค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงนะคะจากพี่หญิงทิติการเพลงจันและฟ้ายามแรงจากมินตราอินทิรา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะกริ๊งกรังกันมาได้อยากแบบว่าส่งมอบเพลงความรักความคิดถึงเป็นห่วงกำลังใจอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าขอรำคาญก็บอกกันเด้อไม่ได้รำคาญไม่รำคาญอันนี้ขอเพลงใช่ไหมอ๋อโทรศัพท์มาจากโทรศัพท์มานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาได้เลยนะพรุ่งนี้น้องเมย์คงไปแบบไปร่วมแสดงละครอีกสุดท้ายละวันสุดท้ายละนี่แบบทั้งสัปดาห์คือบอกเลยว่าแบบโห6โมงถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยทุกวันอะแล้วก็มาจัดรายการสภาพนะแต่ก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆนะคะวันนี้คือต้องยอมรับว่าอสมทหนาวเป็นพิเศษเลยหนูเดินก้าวเข้ามาเปิดประตูคือหนาวหนาวแบบตะโกนถามว่าทำไมถึงหนาวก็น่าจะเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะคะไม่รู้ร่างกายมันเย็นไปหมดเลยแล้วแบบเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวสู้ๆนะคะเดี๋ยวถ้าผลงานออกมานะคะแล้วจะออกอากาศช่องทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาแจ้งกันอีกทีแล้วกันเนาะแต่ยังไงฝากติดตามด้วยอยากจะบอกจริงๆว่านักแสดงทุกคนแบบเรียกว่าแบบสู้สุดใจที่สุดในโลกกว้างจริงๆแล้วก็ทำให้เข้าใจจริงๆคำว่ามิ่งขวัญรวมใจแบบชาวไทยทั้งผองเนี่ยคือจริงมากไม่เคยสัมผัสคำนี้ได้มากขนาดทุกวันนี้มาก่อนเลยปกติก็ไม่ค่อยเข้าใจขนาดนั้นนะก็คิดแค่ว่าแบบอ๋อโอเคประเทศของเรามีพระราชาพระราชินีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าใจแบบนั้นแล้วก็อ๋อเราไม่เคยเข้าใจคำว่าแบบศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งมาเล่นละครเรื่องนี้นี่รู้เลยว่ารู้แล้วทำไมถึงใช้คำนี้ได้คือแบบโอ้ยอ่ะนั่นแหละเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคะก็จะพยายามฮึดสู้ที่สุดเท่าที่จะทำได้หนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์ให้4นาที30วินาทีในการโทรเข้ามานะคะอัปสราหลงฟ้าจากหนุ่มมีซอแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะมือชาเหมือนแล้วเนี่ย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวๆใจนะคะรับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายถนอมครับ
1: ค่ะวันนี้ให้พี่ถนอมคุยคนเดียวไปเลยค่ะ ช่วยด้วย โอ้ยหนาวมาก
2: ทำงานอยู่ตอนนี้
1: จริงเหรออยู่ที่ไหน
2: อยู่ภูเก็ตครับ
1: อยู่ภูเก็ตภูเก็ตเขากินเจกันยังนะกินแล้วสิ
2: กินครับกินกิน
1: รอแล้วพี่ถนอมกินด้วยไหม
2: โอ้ผมไม่ค่อยมีเวลากินครับทำงานเสร็จก็กลางวันก็นอนกลางคืนก็ออกทำงาน
1: พี่ถนอมนอนเผื่อน้องเมย์ด้วยนะ
2: โอ้ยขนาดตัวเองยังไม่มีเวลานอนเลยนี่
1: วันนี้นี่งงเงยระดับ 80% ไม่ไหวแล้วเหลืออีก 20% เอาไว้ขับรถกลับบ้าน
2: ไม่กำลังขับรถอยู่นี
1: ่ใครคะพี่ถนอมเหรอ
2: พี่ถนอมขับรถ
1: อ๋อแล้วพี่ถนอมไปไหนมา
2: พี่ถนอมทำงานอยู่เทศบาลขับรถขยะอยู่ครับ
1: อืมเราจะได้กลับกี่โมง
2: เนี่ยเที่ยว2ก็จะได้กลับแล้ว
1: เสียงหนูไม่ลืมตาเลยเน
2: า
1: ะ
2: น่าจะใช่เดาดันน่าจะใช่เดาเนี่ย
1: คิดซะว่าคุยกันก่อนนอน
2: ถูกต้อง
1: โอ้แล้วกลับบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะได้นอนต้องสระผมอีกก็จะเป่าผมอีก
2: โอ้ไม่ต้องเป่าแล้วสองว่าเป่าทีก็ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าเขาอัดสเปรย์ไว้ถ่ายละครมาใช่เขาอัดสเปรย์ไว้ถ้านอนก็ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยอะผมหนูอะ
2: เหมือนกับว่าปลวกกำลังกินไม้อยู่นะ
1: อารมณ์อย่างนั้นแหละไม่ต้องเรียกใครมาฉีดนะวันนี้พี่ถนอมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงของน้องเมย
1: ์ฮะนั่นไงพอหนูบอกให้เจ้าเมสุกะเลือกปั๊บนั่นไงเข้าแก๊ปเลยโดนเพลงหนูเลยอ่ะเพลงอะไรจ๊ะ
2: วาววอน
1: วาววอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองครับ
1: ร้องได้ยังเพลงเนี้ย
2: โอ้ไม่เคยทีครับ
1: ไปหัดมาด้วยนะ
2: โอ้จะมีเวลาหัดไหมน้อง
1: นี่ไงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยพอเปิด

0: ให้ฟังป๊อปหัดไว้ก่อนเลย
1: โอ้นี่สักพักจะลงไปเทขยะแล้วเนี่ย
0: อยู่คนเดียวหรืออยู่มีพรรคพวกด้วยใช่ไหมมีพรรคพวกด้วยใช่ไหม
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราคิวที่เจ็ดเนี่ย
0: หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกพูดอะไรไปเรื่อยเลยตอนเนี้ย
1: โอ้ไม่ไปแก้ง่วงธรรมดา
0: โอ้โอเคมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่ค่อยเปิดเพลงให้พี่เลยไม่เปิดเพลงอะไรให้พี่อะไรเนี่ย
1: ไม่ขอเนาะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนแซวมีคนแซวเขาบอกว่าเนี่ยเขาขอเพลงมาน้องเมย์ไม่เปิดให้เขาเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ย
1: ไม่เปิดให้เขาก็บ่นดิ
0: ใครบอกว่าไม่เปิดให้บางทีจะเปิดได้ไงเราดีเจก่อนหน้าเขาเปิดไปแล้วน่ะ
1: พอที่จำความได้รู้สึกว่าจะเคยเห็นในวิดีโอครั้งหนึ่งนะ
0: เห็นที่ไหนคะ
1: ในโทรศัพท์
0: ดูอะไรมาแล้วน่ะ
1: รู้สึกว่าจะกดเข้าไปที่ขึ้นน่ะแล้วก็เขาจะกำลังแสดงสด
0: แบบสดค่ะค่ะเหมือนไลฟ์สดใช่ไหม
1: ใช่
0: ฮะ
1: ดูแป๊บเดียวก็หายต่อไปเลย
0: พิมพ์ได้พิมพ์ได้พิมพ์เซิร์ชได้บางค้นหาได้พิมพ์ว่า LTMFM95 แค่นี
1: ้แล้วตัวนี้มันก็จะขึ้นมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันย่อมาจากคำว่าลูกทุ่งมหานครนั่นแหละ L ก็คือลูกทุ่ง M ก็คือมหานคร LTM
1: โอเคเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าชัดๆว่านี่เหรอน้องเมย์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอ
0: เข้ามาดูได้นะแต่อย่าผิดหวัง
1: ว่าไป
0: โอเคได้เลยวอวอนนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
1: ทุกคนที่ฟังรายการ95อยู่ในตอนนี้ครับ
0: ครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
1: ครับผม
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ในช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับผลงานเพลงนี้นะคะจากเมธิชาวอลค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครก็ได้พาหนูไปนอนที อ่ะช่วงนี้นะคะใครที่มองหาของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะหรือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดนะคะในการรัดรอบเลยจะได้แน่นๆนะไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นนะคะลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลย2สไตล์ในเซตเดียวค่ะ2ลายนี้มีอะไรบ้างนะคะ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าเป็นโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะคะอีกหนึ่งลายลายสวีทคาร์เนชั่นนะคะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนแบบนี้เลยโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักแล้วก็ความหวานที่มีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest PoemDuo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นด้วยกันในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอขยับจังหวะบ้างนะคะก่อนที่จะหลับไหลกันไปซะหมดนะผลงานเพลงวันนี้ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือ

0: รือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: อย่าลืมกอดตัวเองนะคะกอดแล้วก็กอดน้องเมย์ด้วยวันนี้อ้อนนิดนึงโอ้เคยเห็นเด็กแบบอดหลับอดนอนแล้วงงเงยไหมวันนี้ก็เลยนำสาระดีๆเกี่ยวกับการอดนอนแอบอยากรู้ว่าคนเราอดนอนได้นานขนาดไหนนะคะมันมีสถิติโลกเอาไว้อยู่นะแต่ไม่ต้องทำตามนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องหาทำนะเขาบอกว่าเจ้าของสถิตินี้นะคะคือแลนดี้การ์เนอร์นะคะเป็นนักเรียนมัธยมชาวอเมริกันวัย17ปีซึ่งทำการทดลองอดนอนติดต่อกัน11วัน25นาทีในปีคริสตศักราช2660ไม่ใช่ขออภัยคริสตศักราช1964โอ้โหน้องเมย์ไม่เกิดอ่ะเอาจริงๆภายใต้การดูแลของนักวิจัยนะก็คือเขาอ่ะอดนอนแบบเนี้ยซึ่งอายุ17ปีอ่ะเขาสามารถอดนอนได้11วัน25นาทีซึ่งภายใต้การดูแลของนักวิจัยเนี่ยเขาจะมีการบันทึกเรื่อยๆว่าการอดนอนแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาอันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะการอดนอน1วันเนี่ยก็จะมีอาการง่วงปกติค่ะปกติอันนี้ยังปกติอยู่สับสนหงุดหงิดความจำเนี่ยสั้นลงแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะอาจจะต้องแบบการพูดปกติอาจจะเป็นคนพูดเร็วเวลาอ่านหนังสือก็แบบต้องช้าลงไม่งั้นอ่านผิดอะไรเงี้ยนะ หนูเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะอย่างเช่นถ้าไปขับรถหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้อันตรายมากนะสมองเนี่ยมันจะลดระดับพลังงานให้เข้าสู่สถานะใกล้เคียงกับการนอนหลับมันก็จะเหมือนแบบสมองเราเซลล์ประสาทเราบางส่วนนะคะมันจะสั่งสมองว่าให้หยุดทำงานนั่นแหละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความจำมันสั้นลงมันหงุดหงิดนะมันดูไม่มีสมาธิเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากอดนอนในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันสมองเนี่ยจะเริ่มหมดสติอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหมดสติเลยนะถึงขั้นหมดสติเลยนะไม่สามารถต้านทานกับความง่วงได้แล้วนะคะการรับรู้สิ่งรอบข้างเนี่ยประสิทธิภาพคือต่ำมากอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะสูงขึ้นอ๋อเมื่อกี้ถึงว่าหัวใจเต้นตุบอ่ะผลเสียของการอดนอนนะคะหนึ่งคือร่างกายอ่อนเพลียสมองทำงานช้าลงใบหน้าก็จะโทรมนะคะอารมณ์จะแปรปรวนนี่แหละที่หนูดีดไปดีดมาเนี่ย ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวโวยวายเดี๋ยวหัวเราะอะไรเงี้ยนะกระบวนการเผาผลาญน้ำตาในเลือดเนี่ยจะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดสมองเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะก็จะทำให้มีโรคต่างๆมากล้ำกลายได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงป่วยง่ายแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะมันจะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศหลอดเลือดสมองตีบ

โรคอ้วนหลับกลางอากาศได้เลยก็คือหลับในนั่นแหละนะคะแล้วก็โรคทางจิตเวชอย่างเช่นซึมเศร้านะคะแล้วก็มีร่างกายที่ไม่เจริญเติบโตโดยเฉพาะกับเด็กเล็กเขาถึงบอกให้เด็กเล็กเนี่ยนอนให้เป็นเวลาอดนอนเพื่อปรับเวลานอนบางคนนะคะคิดว่าอดนอนในวันที่ทำงานแล้วค่อยไปพักผ่อนชดเชยในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วกันเนาะอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าทำให้การนอนมันมีประสิทธิภาพได้นะยังสร้างผลเสียให้กับร่างกายอีกด้วยโดยเฉพาะฮอร์โมนนะคะในการควบคุมความอยากรับประทานอาหารมันจะทำงานผิดปกติมันบางทีมันก็จะรู้สึกว่าหิวมากเลยระบบย่อยก็จะเสียสมดุลนะคะระบบพวกระดับคอเลสเตอรอลในน้ำตาลเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะคนที่อดนอนเป็นประจำนะคะแต่อยากจะปรับเวลานอนให้ไวขึ้นก็ต้องเริ่มโดยการตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตอนเช้าให้ตรงเวลาตลอดทุกวันงดดื่มอาหารพวกคาเฟอีนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสร้างบรรยากาศก่อนนอนนะอย่างเช่นปรับไฟให้เป็นสีเหลืองหรือสีส้มจะได้รู้ว่าอ่ะโอเคอันเนี้ยฉันถึงเวลาจะนอนแล้วนะนะคะตัดเสียงรบกลูเอ่ยรบกวนออกให้หมดพวกมือถือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีน้องเมย์ก็ยังติดนะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเงี้ยอันเนี้ยห้ามนะคะอดนอนเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเลยก็คือการรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอดนอนจริงๆนะก็ให้กินอาหารเกี่ยวกับวิตามินซีค่ะวิตามินบีกรดอะมิโนเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นอย่างเช่นอะไรล่ะน้ำเปล่าอันนี้ง่ายสุดเลยกล้วยนะคะถั่วเปลือกแข็งต่างๆไข่ธัญพืชข้าวกล้องน้ำผลไม้คั้นสดน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนมซุปไก่งาดำโยเกิร์ตอย่างเงี้ยนะคะก็กินเพื่อให้มันกระตุ้นกระชุ่มกระชวยได้นะจ๊ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้เร็วๆนี้เขามีละครนี่ใช่ไหมเก็บแผ่นดินนะคะจับพี่หงาคาราวานนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะขอเพลงกันได้เลยค่ะ

0: กทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง900

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์รอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายบังเลาะ
0: พี่บังเลาะจะเลาะไปไสอ่ะ
4: จะเลาะไปตลาดแล้วครับ
0: จะเลาะไปตลาดแล้วเหรอตอนนี้นะยังเปิดอยู่เหรอ
4: ใช
0: ่จริงปะเนี่ย
4: จริงสิครับ
0: แล้วไปตลาดตอนนี้ไปทำอะไรอ่ะ
4: ไปดับร้านขายพริกแกงครับ
0: ไปขายของจำได้แล้วจำได้แล้วนึกออกแล้วแต่หนูกินน้ำพริกไม่เป็นอ่ะทำพริกแกงเป็นกินแกงอุ้ยแล้วยิ่งแกงใต้อ่ะเผ็ดปะ
4: ก็เผ็ดดิน
0: ั่นน่ะสิทำให้ไม่เผ็ดได้ปะ
4: ได
0: ้กินไม่เป็น
4: อ้าวลองดูดิอร่อยนะ
0: ช่วงนี้กินเจอยู่ช่วงนี้กินเจอยู่งดเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อวานไปร้านอาหารมาแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้มันเป็นอาหารเจได้สรุปคืออะไรรู้ป่ะเขาทำสปาเกตตี้ให้หนูอ่ะมีแต่เส้นไม่มีอย่างอื่นเลยผักก็ไม่มีเห็ดก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เส
4: ้
0: น
4: แล้วก็ใส่ผักก็ใส่พริกแกงผักเบาๆก็ได้แบบนั้นกินเจอ่ะ
0: เหมือนวันนั้นเหมือนไปกินแล้วเหมือนเขาใส่แค่อะไรอ่ะแค่เกลือผัดเอาเส้นลงไปผัดกับพริกเผาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันคือมันแบบไม่มีอะไรให้หนูเลยมีแต่เส้นเลยอ่ะเส้นเพียวๆเลยอ่ะแล้วก็มีพริกให้เห็นอยู่แว๊บๆอ่ะเป็นพริกแบบเหมือนเอาไปจนมันไหม้แล้วอ่ะคั่วป่ะมันเขาเรียกอะไรเอาไปคั่ว
4: พริกคั่ว
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันชวนหนูคุยหน่อย
4: นะครับคุย
0: เหนื่อย
4: นี่ผมแต่งตัวจะไปตลาดแล้วเลยแล้วก็เห็นขอเพลงหน่อยนึงแล้วก
0: ็ขอเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: ฟังคนคนหลายใจของไห่ลำไยครับ
0: ลำไยหายทองคำไห่ลำไยเลยแล้วล่ะ
4: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: ไห่ลำไยซะเถอยคนหลายใจแล้วคุณพี่หลายใจไหมอาจ๊ะ
4: ไม่ใจเดียวดิผม
0: ใครอะใครอะ
4: ใครก็ได้ที่ว่าอยากจะเป็นแฟนกับผมอะ
0: ใครก็ได้ไม่ได้สิเราต้องมีเป้าหมาย
4: กำลังหาอยู่ครับ
0: ร้านข้างๆสวยไหม
4: ร้านข้างๆก็ไม่สวยเหมือนกันสวยทุกร้านนั่นแหละ
0: อันนี้นี่ไงสวยทุกร้านอ่ะเจ้าชูละหนึ่ง
4: เตะละเดียวใจเดียวอ่ะผมอ่ะ
0: สวยทุกร้านมองซ้ายมองขวาเพื่อแบบเราอย่าไปมองหาไกลตัวบางทีใกล้ๆตัวมันอาจจะมีก็ได้
4: ไม่ใกล้ตัวที่ไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ไงอ่ะเราใกล้เขาบอกว่าเวลาเรามองอ่ะเวลาเรามองหาแฟนเราชอบไปมองไกลตัวไงบางทีเราลองแบบหาใกล้ๆดูใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยอ่ะ
4: อ๋อใกล้ๆเลย
0: บางทีแบบเหมือนคนเราหาแว่นน่ะใช่ป่ะหาอยู่นั่นน่ะที่ไหนได้อยู่แค่ตรงตาตัวเองนะ
4: อ๋อ
0: ลองหาดูลองหาดู

0: คนหลายใจจากลำไยไหทองคำมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบไม่ทุกเสียงทุกสาย
0: ครับ
1: ได้ฮะคนท่านหนังด้วยที่ว่าครับ
0: น้องเมสุกะ
1: ใช่
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ก็ให้เมด้วย
0: ครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมหน่อยจ้า
1: เอาว่ามาครับเดี๋ยวผมว่าตาม
0: ได้เลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
0: เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: ครับผม
0: โอ้ยโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้จ้า
1: ครับผมรอฟังอยู่ครับ
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อต้องไปยังไงอ่ะต้องไปยังไง
1: ไปรถกระบะรถพิกั
0: พอ๋อเอาของไปเยอะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วมีใครช่วยขนไหม
1: ไม่เนี่ยจะออกมาขนแล้ว
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้าสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะกำลังนึกอยู่ว่าเพลงของวงแอลกอฮอล์นี่ชื่อเพลงอะไรนะเตดเดดเดดเดดเดดอ๋อเพราะมีคนหลายใจไงเราก็เลยนึกถึงเพลงครบซ้อนขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงที่จะจัดให้ในช่วงนี้นะจ๊ะมีพี่เสือจ้าน ี่นุ้ยชิมปีผลงานจากพี่หลิวอจริยาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้4ผลงานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ในขณะที่หนูง่วงนอนนั้นนะคะทีมงานก็พยายามจะสันทนาการหนูนะคะด้วยการแซวว่าเออว่าหนูเหมือนมีมเจ้าเป็ดเหลืองอ่ะเออมันขึ้นรูปให้ดูด้วยเห็นไหมถ้าคุณผู้ฟังดูผ่านทางแอปฟ้านะคะแอปพลิเคชัน Facebook Live ก็จะเห็นมุมจอจะมีน้องเป็ดเหลืองอยู่ข้างเอามาเทียบกับหน้าหนูแล้วมันเหมือนมากเลยตอนนี้มาถึงช่วงจ่อคิวฮิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอราค่ะเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงวันนี้จ้ะคืนมาหาอ้ายได้บ่นะกลับมาได้ปะล่ะเออกลับมาหน่อยได้ไหมล่ะนะจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เวฟอภิรักษ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ดุ่ยเชียงรำผลงานเพลงนี้จะถูกอกถูกใจหรือไม่นะคะก็สามารถส่ง SMS ลองฟังดูก่อนลองฟังแล้วตัดสินดูก่อนทำตัวเป็นคณะกรรมการนะคะว่าจะกดหันเก้าอี้มาไหมนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบส่ง SMS มาได้ที่4689400ยังอีกยังจะเอาเป็ดไว้อีกไม่เอาออกสักทีว่าแล้วมันเหมือนหนูมากเลยปะโถนะคะขอบคุณมากๆจริงๆทีมงานเขาเรียกว่าสายเอนเตอร์เทนหนูกลัวหนูง่วงกลัวหนูหลับก็เลยหาอะไรให้ทำแล้วตอนนี้เป็นไงแคปหน้าจอกันฉ่ำเลยโอ้ยมันได้อย่างนี้สินะจ๊ะไม่เอาเอาแค่นี้แหละพอแล้วอ่ะคืนมาหาอ้ายได้บ่

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายนะคะกับน้องเมทิชาค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าราคายางตอนนี้ราคาเท่าไหร่ดีดเป็นการดีดครั้งสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะขอข้ามก่อนเป็นจังหวัดตรัง85บาทเหมือนกันนะคะคลองแงะกับสุราษฎร์ธานีนะคะ86บาทแล้วก็ภูเก็ตค่ะ86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท70สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ91บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย77บาทน้ำยาง88บาท20สตางค์นะจ๊ะวันนี้หมดอาทิตย์ขอรู้ไหมแล้วเฮ้ยไปนอนก่อนนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับผลงานเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอจากพี่ฟอร์ดนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะไม่ใช่แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาวนาสั่งแฟนจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสาวนาห่วงพี่ตรงใจอ้อมจิตนะครับแล้วก็สาวนาพระเนจรจากพี่ต่ายอรทัยนะครับผมอ่ะจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายทุกท่านกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงพี่สังทองศรีสายขอเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่นะฮะจากวงแฮงแมนนะครับผมอ้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นวงในตำนานนะฮะวงแฮงแมนซีรีส์ฟูประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่ศักชัยขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านนะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่เมตตาผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับพี่สุฮอเกนบูมครับพี่อมราครับพี่นงนุชณนครทักทายครับผมพี่รัตดาพี่รัตวรรณนะครับสวัสดีจ้าพี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่รามิดานะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรอรับสายกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลย สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดป้าย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อุ๊ยขอ

0: หานครแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมจัดป้ายบทเพลงเมื่อกี้นี้คลื่นนะครับแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับน้องๆ น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมจัดให้นะฮะเอาละครับตอนนี้ในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพ

0: สวัสดีครับผมพี่นัน
1: จ้า
0: ไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะ
1: จ้าไม่ได้คุยกันนานแต่ก็ได้ยินเสียงน้องเพชรทุกวันทุกวัน
0: ขอบคุณมากๆครับแล้วพี่นันสบายดีนะครับช่วงนี
1: ้ช่วงนี้ร่างกายก็สบายแต่หัวใจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
0: เอ้าเกิดอะไรขึ้นครับพี่นันเล่าให้พวกเราฟังได้ไหม
1: หัวใจมันอักเสบเพราะคิดถึงน้องเพชรไงอยากคุยกับน้องเพชร
0: แม่มาแล้วพี่นันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะฮะอ่ะพี่นันแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไร
1: คำสัญญาของน้องป้ากับน้องโบนัส
0: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: พี่สุดยอดหนุ่มวังสะพุง
0: ให้กับพี่สุดยอดนะ
1: จ้า
0: พี่สุดยอดสบายดีนะ
1: สบายดีค่ะสบายดีย
0: ังแบบสุดยอดเหมือนเดิมนะ
1: ยังสุดยอดเหมือนเดิมไม่มีรถไม่มีหายไม่มีใจเพ
0: ิ่
1: มขึ้นเหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: นี่สุดยอดในทุกเรื่องเลยนะ
1: ทุกเรื่องเลยไม่มียกเว
0: ้
1: น
0: นะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะ
1: ก็
0: ฝาก
1: ไปให้คุณบ
0: ัวขา
1: วตามคำแพง118แล้วก็คุณมนัสนักคอนซี่ธรรมราชแล้วก็น้องเพชรน้องมีหลังไมค์ด้วยแล้วก็AP95ทุกคนที่ทั่วโลกเลย
0: ได้ครับผมพี่นันอาจจะผมจัดเพลงบทเพลงคำสัญญาของน้องปาร์คให้ฟังนะ
1: จ้าขอบคุณมากค่ะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: พี่นันดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์นะฮะก็เป็นแฟนกับพี่สุดยอดนะฮะนะฉายาของพี่สุดยอดเขาสุดยอดขนาดไหนสุดยอดจริงๆสุดยอดเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องถามพี่นันเองนะครับ ตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมคำสัญญาครับปาร์คภัทรพงศ์ฟีเจอริ่งน้องโบนัสอโนมานะครับ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้นะครับสุดใจจากอาปูพงศิษฐ์คำพีก่อนนั้นนะครับเธอปันใจจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันนะฮะแล้วก็ภาษานาคานะครับจากพิธีอุเทนพรหมินคู่ครองนะครับจากขุนก้องห้วยไร่ผวังจิตจากปรางทิพย์นะฮะจัดไปให้เลยนะครับทั้ง5เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับไปถึงพี่เดียฮาร์นี่บอกว่าพร้อมไหมกับการวิ่ง10กิโลนะฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับเพราะว่าโปรโมทไปขนาดนั้นแล้ว จริงๆนะฮะตอนแรกผมก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมออกบ้างพักบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างอะไรอย่างนี้แต่พอแบบมีป้ายโปรโมทปุ๊บอ้าวเอาแล้ว กำลังซ้อมแล้วนะครับพี่เดียอย่าลืมวิ่งกับผมด้วยนะพี่เดียนะพี่วาสนานะคะห้ามลืมนะครับ สวัสดีพี่ซีเอลสวนยางนะครับพี่คณิษฐานะครับพี่วีรศักดิ์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่เอนะฮะพี่แดงผิวมณีบอกว่ามาดูสิมีใครบ้างนะฮะนี่พี่สายหมอกในทะเลนะครับพี่จรูนสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่เกษมพี่เกรียงศักดิ์พี่สว่างพี่ประสิทธิ์นะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่สิริพักจากส่งคล้านะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะฮะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลด

0: ข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยเมืองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะคะในช่วงวันที่2ครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สาวขามพี่โอเว่นนะครับพี่พินโยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะน้องเมย์นะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่เล็กสุราษฎร์
4: ครับ
3: พี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรอยู่ตอนนี้กรีดยางเหมือนเดิมนะ
4: คร
3: ับ อันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: วันนี้อยากฟังเจ้าของเพลงตบให้ตายของชัดทองครับ
3: ตบให้ตายจากคุณอาชัดทองเนาะ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ถูกเพื่อนถูกใจเลยกัน
3: ครับพมได้เลยเดี๋ยวจัดให้
4: ไม่ได้กินได
3: ้อืมได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เล็กครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
4: ไม่ได้น้องเพชรนำเ
3: ลยได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั
3: ้
4: น
3: และไอ้อัยราร สชาติดีดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: หานห้ายจุ่มโค
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยระอ่ะฮ่า
4: ไอยระอ่ะฮ่า
3: ครับผมนะครับพี่เล็กขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับครับพี่เล็กนะฮะพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองนะครับกำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้เลยจะว่าไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆขับรถนะฮะพี่ๆรปภ.ทุกท่านด้วยหรือว่าพี่ๆที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่เวลานี้ช่วงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงตบให้ตายจากคุณอาชาทองมงคลทองผมขอเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกก่อนนะฮะจากคุณอาสอนเพชรแล้วก็น้องนุชนะครับจัดไปฮะ

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯพะเนาะ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้ชมอ
0: ่ะ09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะนะโอ้ว่างถามนะแค่รับ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวๆอวบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักมันคนขาวลูกบ่ใช่คนดําเหรอ
0: เออจะไปเฮือฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอก
1: น
0: ี่รอเบอร์ไผ่0188343973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมันใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่หรอ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปเปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่พี่ไอ้แก้ว
0: พี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วอ่ะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี่
2: จะโทรมาบอกอ้ายน่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่อ้ายให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะอ้ายห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆน้อยเนอะดีกว่าอ้ายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของอ้ายเมียอ้ายอ่ะวันนั้นอ้ายห้องเมียอ้ายว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็อ้าย
0: เออแม่นละเนี่ยผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวเนี่ยผีเสื้อสมุทรตัวเน่อน้องเน่อแล้วแน่แล้ว

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมนะฮะจบไปทั้ง4เพลงเลยนะครับอ่ะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพอๆกันนะครับจากคุณอาสอนเพชรและก็น้องนุชนะฮะตบให้ตายจากคุณอาฉัตรทองมงคลทองเมียถามมือถือนะครับจากคุณอาวิทุนไตรวิทุนใจพรหมใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวหลามแตงโมนะฮะพี่กัมพูรัชนีนั่นเองนะครับพี่สิริภาคบอกว่าเป็นเพลงที่ครอบครัวรักกันนะฮะครบสี่ภาคเลยนะครับพี่โจพี่รัฐพี่กัมพูรัชนีก็มานะครับแน่นอนนะฮะทั้งสี่เพลงนะครับรักกันรัก สวัสดีครับไปถึงพี่สวัสดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะฮะบอกให้ตา

0: ใหญ่นะฮะต่อมแต่เสียวๆเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะเออพี่อารมณ์ครับพี่เจริญนะครับพี่ชมพี่ชัยยุทธนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่กุ้งแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมก็คือเพลงที่1นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเมรีนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วรพลมูลเสนาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเมรีจากพี่หญิงทิติการครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะฮะจากไอ้ไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะแล้วก็เพลง2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเพลงยุค80ไปปลาย90ต้นๆนี่ประมาณนี้นะครับฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินของบทเพลงของคุณพี่ไมเคิลหวังนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้เหมือนเป็นคนอื่นนะครับจากพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดถูกใช้ไม่กินตายนะจ๊ะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิบอกว่าสนใจพี่บ้างเห็นพี่ไหมโอ้ยพี่ปุ๊กเวลานี้ทำอะไรครับไม่หลับไม่นอนมันพฤหัสสงสัยไปร้านน้าเน่งมาแน่ๆเลยนะครับน้าเน่งนะน้าเน่ง The Voice นะฮะแหมพี่ปุ๊กนะแล้วก็พี่เมธนะครับสวัสดีครับ very good นะ very good นะแล้วก็สวัสดีครับพี่บุญกรนะฮะพี่บรรเทานะครับผมสวัสดีครับบอกว่าน้องเพชรฟังตั้งแต่ตีสามดื่มน้ำอุ่นตามด้วยกาแฟออกกำลังกายจ้านะครับสุดยอดไปเลยนะคนเรามันต้องแบบนี้แหละนะครับต้องออกกำลังกายสำคัญมากๆนะครับร่างกายเป็นสิ่งที่หมอไม่สามารถช่วยพวกเราได้จริงๆนะพวกเราต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นนะครับผมอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะสวัสดีครับพี่นันทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธรัตน์แตงโมแล้วก็สวัสดีพี่มงคลครับสวัสดีพี่ไพศาลครับยายออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่เอกสินด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับเชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลไลฮิตฮิสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับ02 248 1366ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปครับแล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮักพอกำกานะฮะจากน้องถาคณิตน้องเบลเนาะแล้วก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินขวัญใจพี่หลวงนะฮะจากพี่หลวงไก่อาสยามแล้วก็สแตมนะฮะจากศาลาพักใจกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงกำนันแดงบอกจัดไปจัดไปนะฮะพี่นันทาครับพี่พินโยนะครับผมพี่สาวขามพี่สันทัศน์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะจะกรุสวัสดีฮะมาแล้วพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่ทิพย์เพวันครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่เกษมพี่สุภัตรานายปริงใช่ไหมนายปริงเนาะสวัสดีครับผมพี่หน่วยพี่หน่วยปริงนะฮะทักทายครับพี่สุนีนะครับพี่เออินทิราพี่เอกศิลป์พี่บุญยกรสวัสดีนะฮะไปถึงพี่เกศริบอกว่าเข้าใจนะฮะเข้าใจเนาะนายพี่ปุ๊กเข้าใจนะครับนะพี่ปุ๊กพี่เมธน้องแจ็คน้องแปมนี่เข้าใจหมดแหละนะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงที่แบบสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลย

0: ัน
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับผมขอขอบคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับ4เพลงจัดป้ายนะฮะมีสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิแล้วก็หญิงลัลลานะครับจากผู้หญิงลีแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงนะครับแล้วก็ฟีเจอริ่งน้องบัวกระมนทิพย์นะครับแค่สดนะฮะจากโซโลอิสต์นะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะพี่สุภัตราพี่ปราโมทพี่จุ๊บแจงพี่อะไรนะอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะอะไรก็ยอมอันนั้นพี่เสกโลโซใช่ไหมฮะจัดไปนะครับจากทุ่งส่งนะสวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่ปราโมทนะครับพี่น้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะกรูจะกรูมาแล้วมาแล้วพี่จุ๊บแจงพี่ดูวันพี่ดีพี่นีโพชนายนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเพลงมันออกกำลังกายไปตามเพลงเลยจ้านะครับพี่เคและทีมีอะไรไหมนะเคและทีมีอะไรไหมนะบอกสวัสดีค่ะน้องเพชรน้องเพชรครับเปิดเพลงเพราะไม่ต้องขอเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีพี่นฤมลนะฮะบอกว่าแม่ค้าโจ๊กพร้อมแล้วค่ะสักถ้วยไหมคะน้องเพชรน้องเมย์อะไรนะน้องเมย์อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็บอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าแบบหิวๆนะโจ๊กร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะฮะหนึ่งก็ดีต่อเขาเรียกว่าดีต่อกระเพาะด้วยเนาะมันก็ย่อยง่ายนะครับจะว่าไปเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาสักเย็นๆเดี๋ยวผมสั่งโจ๊กมาทานดีกว่านะฮะจะว่าไปนะคะคิดถึงโจ๊กเหมือนกันนะชอบมากๆเลยนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่สว่างพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เยมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวมบีโคอีดี

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปรณิ
2: กลับมานะครับผมทายชื่อมองแล้วนะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งมู่ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันขอให้รักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจู่ๆฝนตกจู่ๆหนาวจู่ๆร้อนอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆครับยังไงก็นั่นแหละฮะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อย่าลืมครับต้องออกกำลังกายนะครับเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะฮะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้เลยนะครับเราต้องทำเองนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าครับกับผมเป้พุ่งพวงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: าททุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันศุกร์16ตุลาคม2569วันแห่งความรวยวันแห่งความหวังกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN95 วันนี้มีพี่กวยนะคะพี่กวยซันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะมาดำเนินรายการแทนน้องโด่งหนึ่งวันสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะน้องโด่งไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยังอดทนนะคะไปทำงานในหน้าที่ของผู้สื่อข่าวประจำอยู่ศูนย์เศรษฐกิจตอนนี้ก็มีการประชุม World Bank แล้วก็ IMF อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็บอกว่าขอพักสักหนึ่งวัน
0: ไม่ไหว
1: จริงๆนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่พักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะสะสมในระยะยาวก็เลยบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตื่นย่ำเช้าตรู่ให้เราทำหนึ่งวันนะเมื่อคืนจัดรายการด้วยกันอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วเนอะโอ้ยไม่ไหวเอลดงเนี่ยเป็นคนที่บอกถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงจะนั่นนะถ้าแต่เขาไหวเนี่ยเขาก็จะพยายามแบกก็เรียกว่าแบกสังขารมานะให้น้อง
0: ก็เห็นบอกว่ามีสองอาการเลยมีทั้งเป็นไข้และท้องเสีย
1: ไข้ขึ้นท้องเสียใช่แล้วมันจะทำให้แบบ
0: ไข้ด้วยท้องเสียด้วย
1: ตัวสั่นอ่ะตัวจะสั่นแล้วก็อะไรเงี้ยก็บอกให้กินทั้งคาร์บอนกินอะไรไปก็คงไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าต้องการได้พักดีที่สุดสีถ้าเป็นโรคแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าฝืนยังฝืนทำอยู่อ่ะนะถึงว่าเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะต้องเอ้ยเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะต้องสีมันก็มีผลนะ
0: จริงค่ะมีผลแน่นอนนะกับสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคะต้องดูแลนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลด้วยแล้วกำลังจะเปลี่ยนหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก
1: ็
0: ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองกันนะคะตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็เป็นนะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าผู้มันเจ็บคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบกินฟ้าทลายโจรไปเลย2เม็ดนะคะ
1: ฟ้าทลายโจรสมุนไพรของเราค่ะ
0: สิ่งมีติดบ้านไว้ดีมากเลย
1: อันนี้มันดีกว่าพาราไหม
0: ดีกว่าค่ะมันไม่เป็นภาระต่อตับไตของเรามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรกินติดกัน3 4วันน่ะสัก2วัน3วันโอเคได้อยู่หลังจากนั้นก็หยุดบ้างแล้วก็ค่อยกินต่อประมาณน
1: ี้แต่พี่สงสัยเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยจะมีนัดคุณหมอใช่มั้ยทุกๆ6เดือน3เดือนล่าสุดเนี่ยผลตรวจเลือดออกมาค่าไตอ่ะมันน้อยคือปกติเนี่ยไตของเราคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยตามอะไรเงี้ยมันจะลดลงคือจริงๆมันต้องมากกว่า100ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็90กว่าอะไรไปแต่ล่าสุดเนี่ยเป็น60กว่าคุณหมอก็รู้สึกแบบเฮ้ยคุณจะแรงเป็นอะไรหรือเปล่านอกจากยาที่คุณหมอให้กิน
0: ต่ำไปเหรอ
1: มันต่ำกว่าอะไรเงี้ยเออมันกินคุณกินยาที่หมอให้ไปเฉพาะคือพี่เนี่ยกินความดันแล้วคอเลสเตอรอลแล้ว2อย่างคุณหมอก็ถามว่าแล้วกินยาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าคือนึกว่าเราไปกินยาแก้ปวดแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะนึกไม่ได้กินนะแต่นึกไปนึกมาเออมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคืออภัยภูเบศหรือว่าอะไรเนี่ยพวกอะไรอ่ะเขาก็มาสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ยาที่บอกว่าม
0: ียาตัวนี้ยามาให้
1: ยาตัวนี้กินแล้วมันทำให้สุขทางด้านของสมองทางนู้นที่นั้นพี่ก็กินไงพี่เป็นแน่แต่นะสีคือพี่ยังไม่แน่แต่ว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าแต่พี่เพิ่งมานึกได้อะไรพี่ก็ตอนแรกก็ไปยืนยันบอกไม่ได้กินเพราะหมอจริงหมอเขาก็จะระมัดระวังอยู่แล้วว่ายาตัวไหนบ้างที่เราต้องกินทุกวันแล้วความสามารถในการกรองของไตเนี่ยก็เลยถูกเอ็กซเรย์ไงคุณหมอก็เลยนัดไปเอ็กซเรย์แต่จะฟังผลวันจันทร์เนี้ย
0: ก็
1: คือถ้ามีอะไรก
0: ็หมอเนี่ยน่าจะเกิดหลักหลายอย่างนะคือหนึ่งการใช้ยาด้วยแหละเป็นสาเหตุหลักแล้วก
1: ็
0: เรื่องของโรคประจำตัวพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็มีส่วน
1: พี่ก็ถาม ChatGPT นะมันก็มีอาจจะเป็นได้ว่าอะไรนะโปรตีนรั่วอะไรเงี้ยโปรตีนรั่วแล้วพี่ก็จะถามว่าแล้วอาการเป็นยังไงพี่ไม่มีอาการอะไรเลยนะต้องเหนื่อยงงเหนื่อยง่ายนู่นคือถ้าเกิดเราต้องเข้าสู่ภาวะการฟอกไตอ่ะพ ที่พี่จะกลัวจะกลัวจะกลัวมากเลยว่าเฮ้ยเราอยู่เท่านี้เราจะต้องฟกไหนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: เออน่ากลัวมากน่าตกใจมากก็แค่เกิดจากหลายสาเหตุนะคะถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่นะก็เป็นสัญญาณบอกถึงภาวะไตที่เออนะก็อาจจะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ป่วย
1: ใช่ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่หมอได้เลยว่าการที่เราเนี่ยพบคุณหมออยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยตายยาก
0: มีประโยชน์เออมีประโยชน์
1: ตายยากสิเพราะว่าคนขับแท็กซี่เคยเล่าให้ฟังว่าโอ๊ยคือเวลาคนขับแท็กซี่เนี่ยจะพาคนไปส่งโรงพยาบาลใช่มั้ยแล้วคนไข้คนหนึ่งเขาก็โอ๊ยไม่ไหวคนโทรมาถามว่าเงี้ยคุณพี่เป็นอะไรครับอะไรเงี้ยคุณพี่ก็บอกเป็นหลายโรคมากโรคนั้นโรคนี้โรคนั้นคนขับแท็กซี่บอกว่าเงี้ยคุณพี่คนที่มาหาหมอมาโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยจะตายหรอกเป็นตายยาจริงเหมือนกันนะเพราะอะไรมั้ยสีเวลาเรารู้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราจะรู้ก่อนรักษาก่อนแต่คนที่ไม่ค่อยมาโรงพยาบาลนี่แหละมันก็คือเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยสี
0: โอ้โห
1: ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยบอกเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเนี่ยไปหาหมอเถอะ
0: ต้องดีที่สุดนะไปตามหมอนัดหลายคนก็มีหมอนัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะ3เดือน6เดือนก็ไปตามนั้นนะคะอย่างน้อยจะได้รับมืออย่างทันท่วงที
1: ใช่
0: อันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาพูดคุยทักทายบอกข่าวเล่าความกันได้เหมือนเดิมกับวันศุกร์เช้านี้นะคะ
1: พี่รู้ความรู้สึกพี่เหมือนวันนี้เป็นวันเสาร
0: ์พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่เป็นไงคะน้ำท่วมน้ำลดหรือยังแถวคลองเดี๋ยวเคยที่บ้านที่เป็นคลอง4
1: คือบ้านพ่อแม่แฟนอยู่คลอง8ซึ่งอยู่ติดกับคลองเลยคือท่วมมาตั้งแต่วันที่26 2อาทิตย์ที่มันก็ตอนนั้นก็คือแบบเราลุยเข้าไปแต่ครึ่งแข้งอะไรเงี้ยก็อาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วเสร็จแล้วมันก็มีข่าวเปิดประตูระบายน้ำเปิดอะไรแถวคลองแล้วพี่พัดแถวคลองสิเพราะมันจะต้องส่งน้ำพวกนี้ต้องระบายมาที่คลอง6วาสายล่างก็จะเข้าสู่บ้านพ่อแม่แฟนใช่ไหมก็ตอนแรกก็กังวลกันนะคะเพราะว่าที่ที่แล้วเนี่ยก็มีเซลล์บอร์ดแคลชเนี่ยบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเข้าทุ่มเข้าในครัวบ้างในสวนในอะไรแต่ว่าที่พักอาศัยอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งคืบนะมันอีกหนึ่งคืบนะน้องสีแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมออกจากที่บ้านมาไงก็อยู่ไปแต่ว่าบริเวณข้างบ้านทั่วหมดเลยสวนโรงงานในครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แห้งแล้วแห้งหมดแล้วเมื่อวานโทรถามแห้งหมดแล้วใช่แต่ว่าไปไหนไม่ได้ไงติด
0: ค่ะ
1: มีต้องรอยต้องทำความสะอาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลายบ้าน
0: งานหนักเลยแหละเนาะทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้
1: ใช่เพราะว่ามีพี่หลายคนในสมทที่เขาบ้านอยู่แถวเนี่ยค่ะมีนบุรีพัฒนาการคลองสามวาเนี่ยโดนเข้าบ้านโดยที่ไม่ได้ทันเก็บข้าวของไม่ทันอ่ะแล้วตอนนี้ต้องเก็บกวาดต้องจ้างคนมาทำความสะอาดเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเสียหายตอนนี้ยังเขาเรียกอะไรนะยังสะสางทำความสะอาดไม่เสร็จเลยอ่ะต้องสี
0: โอ้โหค่อยๆทำ
1: เห็นใจ
0: บางคนแบบมันดูไม่ได้ไงบางคนแบบว่าเออมันทิ้งไว้นานไม่ได้ต้องทำข้ามวันข้ามคืนทำเดี๋ยวสุดท้ายก็ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปเนาะเห็นใจทุกบ้านแล้วตอนนี้กรมอุตุก็ยังคงเตือนเรื่องของเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองลมแรงอยู่นะคะเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะจะส่งผลให้ลมเนี่ยมันพัดความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีฝนอยู่ค่ะวันนี้พี่ป่วยภาคเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 60% หนักหน่อยนะวันนี้ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ภาคกลาง 60% เนาะภาคตอนออก 60% ทุกจังหวัดเลยภาคใต้ทั้ง2ฝั่งภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่หนักหน่อย 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกนั้นแค่40ส่วนกรุงเทพฯนี่มากที่สุดนะวันนี้ และปริมณฑล 70% ค่ะพี่ป่วย
1: อย่างเมื่อวานนี่ก็ตกพี่ก็บางตอนจัดรายการเสร็จตอน 2:00 น.เนี่ยลงมามันตกตั้งแต่ช่วงเย็นแหละแต่ว่าตกอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนที่24 25คือข้ามวันข้ามคืนไม่ลืมหูลืมตาตอนนั้นน่ะแย่แน่เลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละว่าตอนนี้มันคล้ายๆจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าฝนก็เริ่มลงใต้แล้วล่ะ
0: วันนึง
1: ฝนเริ่มลงใต้ไปแล้วอ่ะ
0: อืมเนาะนี่ค่ะมีสายรออยู่นะคะ1สายรับก่อนเลยก็ได้ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้านิดค่ะพี่กวยป้านิดอยู่ในสาย
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณตี
0: ค่ะพี่กวยด้วยค่ะป้านิด
3: จ้าป้ามาแจ้งข่าวเรื่องไอ้การค้ำมันฉุดช้ำเหลือเกินการค้ำคนการคือป้าไปค้ำประกันตั้งแต่ตรงปี2555ลูก
0: แล้วค้ำเงินกู้เหรอคะหรือค้ำอะไรคะค้ำรถ
3: ค้ำแจ้งได้นะโครงการชพคของครูค่ะ
0: โอ้เป็นคุณครู
1: เขาเรียกว่าไอ้นี่ชพคคือเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ที่ว่าไอ้ของเป็นโครงการของรัฐอะสกสคแล้วก็
1: ใช่
3: ป้าก็เป็นครูในนานแล้วตั้งแต่ปี2555แล้วก
1: ็
3: คือเขาให้ค้ำเวียนกันตอนนั้นน่ะก็คือเขาแจ้งว่าถ้าค้ำจับกลุ่ม4คนแล้วก็กู้สามารถกู้ได้3ล้านคนละ3ล้านทุกคนเท่ากันหมดเลยแล้วทีนี้ของป้าก็คือป้าค้ำมาไอ้ป้ากู้ด้วยแล้วก็ป้าส่งมา2ปีป้าก็ลองเช็คดูว่าเงินก้อนได้ไปเท่าไหร่มันได้นิดเดียวพอได้นิดเดียวป้าก็พอเอกใจป้าก็รีบเก็บเงินเดือนแล้วก็เงินวิทยาฐานะป้าก็เก็บไว้แล้วก็ไว้ชำระหนี้ส่วนเราก็มาทำงานเสริมป้าขายต้นไม้อยู่แล้วก็แบบว่าอะไรอะเรารีบชำระ5ปี6ปีก็ชำระหมดแล้วพอชำระหมดป้าก็คิดว่าคนอื่นเขาก็คงคิดเหมือนป้าแต่ไม่ใช่อ่ะลูกมีคนหนึ่งที่เขาอะไรอ่ะเขาไม่ได้ชำระเขาก็เสีย
0: ไม่ชำระเลยในส่วนของเขาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเขาก
0: ู้ไปเท่าไหร่คะป้า
3: เขาก
0: ู้ไปเท่าไหร่คะคนนั้น
3: คนละ3ล้านค่ะเท่ากัน
0: คนละ3ล้านเท่ากัน
1: โอ้โห
3: แล้วของคนกู้คนนั้นเขาก็อายุมากแล้ว3ปีเขาก็เกษียณ3ปีเกษียณแต่เขาไม่เอาเงินเกษียณมาปิดเขาบอกว่า
0: ได้เกษียณแล้วยังจะกู้เงินอีก3ล้านเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้
3: แล้วมีอะไรอย่างมีหนังสือจากธนาคารมาแจ้งตอนแรกบอกว่าไอ้เขาไม่ชำระป้าก็โทรไปถามว่าอ้าวพี่ทำไมไม่ชำระนี่เขาบอกว่าชำระแล้วอ่ะแต่พี่ก็นอนใจข้อของเราก็หมดไปแล้วไม่มีภาระอะไรแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังทำงานอย
0: ู่
3: แล้วก็อยู่ไปอยู่มาพอปี69เดือนพฤษภาลูกก็มีคำสั่งศาลมาป้าก็ทำอะไรไม่ถูกลงเฟซเขาก็มาช่วยชาวเฟซอ่ะเขาแนะนำแล้วป้าทำไม่เคยรับหมายศาลน่ะตกใจมากยิ่งได้คำที่ป้าสามาโอ้ยเหมือนกับฟ้าผ่ากลางตัวเลยลูกเพราะว่าเขาบอกว่าป้าเป็นจำเลยที่สองนะ
0: จำเลยที่หนึ่งว่าป้าเป็นคนค้ำ
3: ค่ะจำเลยที่หนึ่งก็ค
0: ือ
3: จำเลยที่สองก็คือ
0: ตอนนี้ก็คือว่าเขาส่งเขาฟ้องศาลแล้วใช่ไหม
3: ใช
0: ่ฟ้องแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะไปตามนั
3: ดใช่เราไม่คิดว่าเขาจะไม่ส่งอ่ะมีหนังสือทำที่
0: ป้าแล้วยังติดต่อเขาได้ไหมอ่ะเพื่อนคนนี้ค่ะ
3: ติดต่อได้ยังติดต่อได้ตอนนี้
0: ติดต่อได้แล้วเหตุผลที่เขาไม่ส่งเพราะอะไร
3: เขาไม่เขาบอกว่าเขาส่งนะเขาบอกว่าเขาส่งตลอดแต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ส่งเขาพักหนี
0: ้พักหนี้ไว้ตอนโควิด
3: ค่ะแล้วอยู่ๆก็มีนั่นเองพอหมายศาลมาถึงป้าคำพิพากษาก็แจ้งว่าให้ป้าเป็นผู้ชำระแทนในกรณีที่เขาไม่ส่ง
0: เป็นแทนว่าเป็นการ
3: เงินประมาทเขาส่งมา14ปีแต่ว่านี่มันเพิ่มจาก3ล้านจากเดิม3ล้านเป็น3ล้าน 80,000 กว่าบวกค่าอะไรสองค่าอะไรด้วยอ่ะนะ
0: โอ้ยนี่คือขนาดส่งมาหลายปีแล้วยังไม่ลดยังเพิ่มต่างหากเหรอคะ
3: ใช่ค่ะทีนี้ป้าก็ว่าหวังว่าเป็นกระบอกเสียงให้ลูกศรีกับลูกจามอนลูกเป็นกระบอกเสียงให้ว่ามันทุกข์มากเลยเพราะป้าดูในเฟซอ่ะเพื่อนที่โดนยึดโดนอะไรไปสงสารมากเลยแล้วป้าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะประนอมหนี้ตอนนี้อยู่ขั้นของป้านะอยู่ขั้นประนอมหนี้คือผู้กู้เขาชำระแต่คำชำระขั้นต่ำอ่ะพอชำระขั้นต่ำปุ๊บธนาคารบอกว่าจะให้แค่2ปีที่ว่าให้ชำระขั้นต่ำ
0: โอ้ก็คือได้ไปประชุมกับธนาคารแล้วใช่ไหมคะเพื่อสอบถามยอดนี้ที่แท้จริงแล้วเจรจาแล้วเหรอ
3: ค่ะเจรจา
0: แล้วยังไม่ถึงไปยังไม่ถึงศาลใช่ไหมไปไกลเกลี่ยที่ศาลไม่ยังเหรอคะป้า
3: ไปแล้วลูก
0: อ๋อไปแล้วด้วย
3: ไปแล้วแล้วป้าก็เซ็นเรียบร้อยแต่ว่าที่เซ็นเนี่ยตายเป็นว่าผูกมัดตัวเรา
0: ว่าตัวเราว่าคือเราเหมือนเป็นคนผู้เองเลยก็ถือต้องตกลงกันชำระตามที่เราไปเจรจาไกล่เกลี่ยมาใช่ไหมคะ
3: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นไปก็ไม่ได้ทำอะไรไปนั่งข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเซ็นตรงนี้นะลูกเซ็นตรงนี้ให้ผู้กู้เซ็นผู้ค้ำเซ็นผู้ค้ำตอนแรกมี3คนแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว1เสียชีวิตไปแล้ว1ก็เหลือ2คนป้าก
0: ็โอ้ย
3: ก็มันน่าจะ
4: จากที่ฟังป้า
3: เป็น
4: ลูกศิษย์เน
3: าะป้าอันนี้คือความผิดพลาดของป้าคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อ่านรายละเอียดเวลาค้ำว่าเป็นยังไงบ้างเพราะถือว่าเป็นโครงการของรัฐธนาคารก็รัฐเราก็เป็นคนของรัฐใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่หนาสาหัสแต่พอไปอ่านสัญญาค้ำโอ้เรากระดุกกระดิกไม่ได้เลยลูก
0: ไอ้เรา
3: เ
0: ลย
3: โครงการนี้อะไรเราก็ไม่
0: คนค้ำต้องรับภาระหนี้แทน 100%
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็คือนายประกันนั่นแหละ
4: ปานิชา
3: ก็
4: เป็นเงินเฉพาะ
3: แก้ปัญหามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นต่อไปตอนนี้ป้าก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่มันยากอ่ะเงินตั้ง3ล้านกว่ากับวัยเกษียณตอนแรกป้าว่าของเราก็ติดหมดตั้งนานแล้วเราลืมไปแล้วว่าไปค้ำใครบ้างตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าค้ำใครบ้างอ่ะก็เราช่วยกันอ่ะเพื่อนจะกู้ใช่ไหมมาให้ป้าค้ำเหมือนตากรก็เหมือนกันเมื่อก่อนให้ค้ำทีนี้ป้าก็ไม่ไหวแล้วป้าบอกว่าป้าลาออกดีกว่าดูแผลปลอดนั่นทีนี้เหลือแต่ชปคมันนานเหลือเกิน30ปีเขาให้แล้วทีนี้ของป้าเขาไอ้ของที่ว่ากู้อ่ะกู้เขาอายุตอนนี้73แล้วเงินเดือนก็เหลือน้อย
4: ป้านิคะคือเคสเนี้ยชปคพี่เข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำข่าวที่กระทรวงศึกษาเนี่ยสกสคเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของอันนี้ค่ะเงินชปคได้เป็นเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเขาจะปล่อยกู้ให้บรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคือกู้ได้แม้กระทั่งเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งต่อได้สิ่งเดียวที่ทำได้นะคะป้านิดคือป้านิดต้องคุยกับคนที่ไปค้ำให้เขาได้แหละว่าช่วยยังไงบ้างลูกหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยป้าคุยกับธนาคารว่าป้ามีความสามารถอะไรนะคะ
3: ป้าไปคุยแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องที่แม่ไปกู้ไปทำอะไรเขาไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เรื่อง
3: สามี
0: แล้วแม่เนี่ยแม่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเนี่ยเขาเอาเงินก้อนนั้นไปไหนลูกถึงไม่รู้เรื่องอ่ะ
4: คือเขา
3: น่าจะส่งลูกเรียนหรือเปล่าไม่
0: แน่
3: ใ
0: จว่าจะเป็นเรื่องได้ยังไงอะคะ
3: เขาปฏิเสธการรับรู้หมดเลยตั้งแต่สามีลูกเขา
4: อันนี้เรื่องความซื่อสัตย์เลยนะน้องสีเนาะ
0: ใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้ฟังดูแล้วเนี่ยมันเรื่องความซื่อสัตย์เลยอะเออคือป้าที่อยากมาเตือนอุทาหรณ
3: ์ลูกได้เป็นกระบอกเสียงให้ คุณครูทั้งหลายรุ่นต่อไปอ่ะถ้าเกิดภาระเหมือนป้าเนี่ยมันหนักมากเพราะเราเกษียณแทนที่เราจะได้สุขสบายใช่ไหมอ่ะป้าก็
1: ใช้เงินบำนาญอะไรน้อย
3: มาปี69นี่แหละทุกข์มาก
1: เป็น
3: 6เดือนแล้ว
1: ติดหนี้ของตัวเองได้หมดแล้ว
5: เกือบ4ล้านเลยเน
3: า
5: ะ
3: หมดนานแล้วอ่ะคือเราเอกใจอ่ะซ่อมมันได้นิดเดียวถ้าเกิดเราส่งตามที่เขากำหนดอ่ะป้าส่งเดือนละ22,000แต่ของพี่เขาส่งเดือน23,000
1: เพราะว่าแสดงว่าก่อนเกษียณนี่คุณป้าต้องเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแน่เลยเนี่ย
3: ไม่ได้เป็น
1: นะเนี่ยถ้าเกิดมีเงินบำนาญถึง23,000นี่ต้องเป็นระดับแบบครูชั้นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
5: ก็ได้ไอ้เงินที่จะอยู่สบายใช่ไหมป้าเนาะ
1: ก็ต้องทำใจแล้วเป็นป้าลืมไปว่าไปค้ำประกันทั้งที่ตัวเองส่งหมดแล้วเนาะก็ทำ
5: มันมีเคยมีกรณีแบบนี้เยอะ
3: เยอะมากค่ะทุกวันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยค่ะ
5: นั่นแหละโดยที่
3: เพราะว่าเวลา
5: คนเรานะพอถึงเข้าตาจนน่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
3: ใช่
5: นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ต้องคุยอย่างเดียวเลยค่ะกับเจ้าทุกข์กับเจ้าคนนั้นน่ะลูกหนี้อ่ะ
1: ว่าไงต้องขอร้อง
5: ยังไงก็ต้องยึดทรัพย์เรานี่แหละ
3: แล้วเนี่ยทีนี้ป้าจะทำยังไงได้บ้างนอกจากไปคุย
1: ป้าลองไปคุยกับทางสอ
3: ทีนี้
1: สอก็คุณป้าคะคุณป้าลองไปคุยกับสกสคออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะบอกเขาว่าการที่ป้าต้องมารับภาระหนี้เนี่ยทำให้มันกระทบกับชีวิตประจำวันของป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าจะต้องอยู่แล้วจะต้องใช้ต่อไปอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราไปคุยกับเขาได้ไหมกับทางสกสคค่ะ
3: ป้าไปแล้วลูกไปแล้วเขาบอกว่าเคสของป้านี่หนักมากว่าคือมันหนักแต่เขาไม่ได้บอกแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรให้เลยเขาบอกแค่แต่ว่าเคสของป้าหนักสงสารแค่นั้นแหละแล้วป้าก็ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมแต่ว่ามันแบบว่าเป็นยังไงอ่ะเรามีคำสั่งศาลมาแล้วเขาก็ไม่กล้า
1: ไม่ได
3: ้ทีนี้ป้าอยากทราบว่าคำพิพากษานั้นมันมีอายุได้กี่ปีอะลูก
1: ตลอดไปอะค่ะคำพิพากษา
5: จนกว่าจะใช้หนี้หมดค่ะ
1: ใช่
5: จนกว่าจะใช้หนี้นั้นหมดไม่มีเงินไม่จ่ายก็เดี๋ยวก็ยึดทรัพย์ก็จะอยู่ตลอดไปค่ะใช่
1: เข้าเหลือเท่าไหร่คะคุณป้าคะปานิ
5: ช
1: ค่ะ
5: เขาก็เจอกันมาเยอะแล้วค่ะ
3: ค่ะ
1: เข้าเหลือหนี้อีกเท่าไหร่คนเนี้ย
3: 3,800,000ไอ้3,800,000
1: ทำไมเยอะขนาดนี้
5: ล้านเพิ่มเป็น3,800,000
3: ค่ะ
1: ค่ะตายตาย
5: เดือดร้อนกันไปตามๆเพราะนั้น
1: คุณป้าก็มาอุทาหรณ์ให้คนที่อยากจะค้ำประกันให้กับใครเนี่ยเอาจริงน้องสีเรื่องเนี่ยทั้งสากลทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือปลอดภัยที่สุดคือไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้นเป็นการตัดวงจรเลยไปเลยไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้น
3: ยกเลิกคุณค้ำแล้วก็ให้ซื้อประกันให้แทนได้มั้ยเอาแบบนั้นแก้ปัญหาให้หน่อยก็คือผู้ค้ำนี่ยอมที่จะซื้อประกันให้ยอมซื้อประกันให้แล้วก็ถอนคนถอนผู้ค้ำอ่ะออกจากการค้ำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะอย่าทำร้ายคนทั้งเป็นเลยถ้าว่าคนที่เขาฆ่าเราทั้งเป็นเลยนอนไม่หลับเลย
5: อันนี้เราจะไปพูดถึงระบบมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปกู้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงว่าต้องค้ำกันถึงจะได้ถูกไหมคะค้ำกันไปค้ำใกล้กันไปมาแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เราต้องโทษบุคคลนะคะคนที่เราค้ำให้นี่แหละคนนั้นน่ะนั่นแหละค่ะระบบก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นไม่กู้ดีที่สุดคือจริงๆเราก็รู้ตัวเองนะคนที่กู้เงินเนาะอายุ58อย่างเงี้ยกู้เงิน3,000,000เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอะถูกไหมคะเกษียณไปแล้วก็ยังไปกู้อีกก็มีนะค่ะ
3: แล้วก็บ้านแล้วก็ไม่อยากกู้ยากทุกอย่าง
5: เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยผ่อนจนอายุ90แล้วพี่กวย
1: ค่ะใช่พวกครูนี่แหละ
5: เพราะว่าผ่อนนาน30ปี
1: จะบอกให้ว่า
5: ผ่อนจน90
1: ครูเนี่ยวงการครูเนี่ยเขาปล่อยกู้กันง่ายมากแล้วแบบไม่เคยเตือนกันเลยคือทำ
5: เรื่องตลอดวินัยทางการเงินไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
5: ไม่มีจริงๆเพราะนั้นก็แล้ว
6: คือคุณ
5: จะสร้างคนที่เป็นคนดียังไงอ่ะงงมากตรงเนี้ย
6: คุณมีสิทธิ์ที่จะเสริมคนขาดวินัยอ่ะ
5: จริง
4: คุณมีสิทธิ์ต้องเลยเน
6: ี่
4: ย
6: แต่ไม่คำนึงถึงผู้ค้ำเลยว่าผู้ค้ำจะช้ำใจขนาดไหนผู้ค้ำต้องรับผิดชอบแทนถึงทายาทด้วยลืมบอกไปว่าไอ้ของป้านี่คนช้ำเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วก็ตามไปถึงทายาทด้วยแต่โชคยังหายเขาเสียชีวิตไป10ปีแล้วหมดอายุความหนักใจหนักใจแทน
5: ก็ต้องทำใจเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทยอยผ่อนเข้าไปก็ได้ค่ะคุณครูคุณป้า
6: จ้าป้าก็พยายาม
5: อาทิตย์นี้ก็เท่าที่มีค่ะเราก็ทยอยผ่อนไปนะคะ
4: อ
5: ืมไม่น่าเชื่อเลยว่า
4: ต้องสีต้องขอขอบคุณป้านิดแล้วกันนะคะ
6: นะคะ
4: ขอบคุณครับป้านิด
5: ให้กำลังใจนะคะสู้ๆต่อนะ
6: จ้าขอบคุณมากค่ะลูก
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: ร้ายคุณครูนะคะเชื่อไหมว่ากลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วน้องพี่ป่วยเพราะว่
1: า
0: ศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเลยนะคะ
2: ถูกยึดทรัพย์เพราะอะไรไปขายทอดตลาด
0: ไปกู้ไขว้กันอย่างนี้แหละค่ะค้ำไขว้กันแล้วเราก็ซื่อสัตย์ของเราเราก็ผ่อนกัดฟันไปจนหมดแต่ว่าอีกคนนึงไม่เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับนี่แหละป้านิดครูนิดนี่แหละค่ะ
2: ป้านิดเนาะโอ้ยเมื่อกี้ตอนคุณป้าเขาจะวางสายไปถอนหายใจแบบสงสารนะคะแต่แบบทำตัวเองอุตส่าห์แบบว่ากัดตัวเองอุตส่าห์แบบพรชั้นวอดอะไรเงี้ยโอ้ยนี่น้องสี20,000กว่าที่ผ่อนเนี่ยแสดงว่าคุณป้านิดเนี่ยจะต้องมีเงินบำนาญรายเดือนจากการหลังเกษตรเป็นครูเนี่ยอย่างน้อยๆต้องประมาณ4-5 หมื่นอ่ะเออ
0: เ
2: พราะวิธีการ
0: ป้าก็ถึงไม่ไหน
2: เออมีวิธีในการป้องกัน
0: เรื่องแล้วก็ผ่อนหมดไปเรียบร้อย
2: ในเรื่องเหล่านี้สีคือดีที่สุดคือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธว่าไม่ค้ำให้ใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทคนในครอบครัวเนี่ยยกเว้นว่าอย่างนี้สิถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเออเขาพร้อมอ่ะเขามีความพร้อมจะส่งได้แน่นอนจะไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเนี่ยถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ประเมินนะลองดูเขาสิว่าเออเขาเฮ้ยดูแล้วเนี่ยรอบดูการใช้จ่ายการใช้ชีวิตเขาเนี่ยคงจะได้แหละอะไรเงี้ยแต่ดีที่สุดคือปฏิเสธเลยเนาะ
0: แต่ตอนนั้นไงตอนที่ไปกู้กันอ่ะนี่บอกไหมว่า
2: จะมีคนที่ต่างเดือดร้อน
0: เป็นคุณครูรุ่นเดียวกันเออเธอค้ำฉันค้ำเธอนะเดี๋ยวเราก็เกษียณไปด้วยกันมีความสุขได้เงินก้อนนี้ไปเรียกว่าไปจับจ่ายไปซื้อของไปนี่นั่น
2: จะบอกให้เลยนะว่าที่ทำข่าวในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนที่แบบกู้ทุกอย่างทุกชนิดทุกอย่างเลยอ่ะคือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงในการแล้วบรรดาแบงค์เนี่ยแบงค์แต่อีสถาบันการเงินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยชอบจะไปทำ MOU กับอีสกสคนี่แหละเพื่อจะปล่อยกู้ให้ครูครูไม่มีจะความเดือดร้อนเรื่องเดี๋ยวปล่อยครูให้ครูไปซื้อรถยนต์ไปซื้อนู่นซื้อนี่สารพัดเลยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่มีวินัยการเงินเนี่ยเหมือนที่สีบอกอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะบริหารเงินได้เพราะว่าเขามีสิทธิกว่าคนอื่นเยอะมากเลยนะถ้าเกิดไปคิดถึงคนอาชีพอื่นๆอ่ะเขาไม่สามารถจะมีการเข้าถึงในการจะกู้เลยนะเขาต้องไปกู้นอกระบบอ่ะสีอันนี้คือการกู้ในระบบอ่ะดอกเบี้ยมันก็จะถูกอยู่แล้ว
0: ถูกกว่าคนอื่นเขาอาชีพหนึ่งที่น่ากลัวใครรู้ไหมพยาบาลเนี่ยค่ะพี่ก๋วย
2: รอ
0: พยาบาลก็เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยพยาบาลนี่บางคนเชื่อไหมว่าทางธนาคารให้กู้เนี่ยคล้ายๆครูเลยค่ะกู้จนแบบเป็นหนี้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือพยาบาลเขาจะมีคลิกขายเวรกันต้องทำโอทีจนไม่ได้พักผ่อนอ่ะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากมีอยู่คนเนี่ยเขามาปรึกษาในเพจเขาบอกว่าเขาอ่ะมีเงินเดือนตั้ง30,000กว่านะพยาบาลเงินเดือนมากกว่าครูนะคะโอ้โหต้องเข้าเวรใครขายเวรรับจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากเลยค่ะ
2: ก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินไปใช้หนี้เขาค
0: ือ
2: ตอนกู้เนี่ยมันเพลินไงก
0: ู
2: ้ง่ายกู้สะดวกแล้วไม่ได้ดูเลยว่าความสามารถในการใช้คืนอะแค่ไหนไปดูข่าวอื่นกันบ้างนะสี
0: ค่ะ
2: เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราอ่ะสีมีเจ้าของบ่อที่เลี้ยงปลาเขาเรียกว่าปลาจระเข้หรือว่าปลาเอาลิเกเตอร์ยักษ์นะคะหลุดออกจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ที่บึงสำราญเป็นบ่อตกปลาขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ้าปลาจระเข้เนี่ยขนาดใหญ่มาก 2-3 เมตรนะตัวหนึ่งอ่ะเธอคิดดูเลย 2-3 เมตรเขาถึงเรียกว่าปลาจระเข้อ่ะหลุดออกจากบ่อเนี่ย300กว่าตัว
0: โอ้ย
2: โอ้น่ากลัวป่ะ300กว่าตัวแล้วปลาจระเข้เนี่ยมีฟันแหลมคมด้วยแล้วก็เป็นสัตว์น้ำต่าง
0: ถิ่น
2: ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเลยถ้าเกิดว่าคือหลุดออกจากบ่อนี่คือไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติในคูในคลองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยนักข่าวก็ไปตรวจสอบบึงสำราญที่ว่าเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าก็ยังเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีทางเท้าเข้าไปในบ่อในบึงสำราญเนี่ยยังมีน้ำท่วมเต็มอยู่เลยนะเออระดับน้ำเขาบอกว่าสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรในระหว่างทางเดินไปที่บ่อเนี่ยส่วนที่บึงสำราญนอกจากมีบ่อตกปลาแล้วเนี่ยก็มีห้องพักบังกะโลร้านอาหารห้องรับรองเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดเลยส่วนบ่อตกปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำตลอดเวลานะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมหมดท่วมบริเวณเลยเจ้าของนะคะคุณหงเงินเอื้อชื่นชมนะคะอายุ69ปีเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ตัวเองเนี่ยเสียหายมากเลยไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทั้งบ้านพักบังกะโลรีสอร์ทเครื่องใช้ภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยไม่มีรายได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานร้อยกว่าชีวิตเลยอ่ะครบทุกคนดูแลเรื่องอาหารการกินครบสามมื้อเลยบางคนเนี่ยตอนนี้ต้องแช่น้ำเท้าต้องแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วแล้วก็นี่แหละค่ะไอ้เจ้าปลาจระเข้ที่หลุดออกจากบ่อเนี่ยคุณหงเงินเนี่ยบอกว่าในช่วง3ชั่วโมงแรกที่มีน้ำทะลักเข้ามาท่วมเนี่ยปลาที่เลี้ยงแล้วก็สะสมไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยหลุดออกไปกับกระแสน้ำเนี่ยคิดเป็นน้ำหนักรวมแล้วประมาณสีตกใจไหม20-30ตัน 2-3,000 กิโลเลยนะโอ้ไอ้เจ้าปลาจระเข้เนี่ย
1: มันอยู่เหรอมันอยู่ไหนกันน่ะ
2: ไม่รู้แล้วเจ้าปลาจระเข้เนี่ยเขาบอกสะสมมานานถึง17-18ปีนะตัวหนึ่งมีความยาวประมาณ 2-3 เมตรเจ้าของบอกว่าคาดว่าหลุดออกไปเกือบทั้งหมด300ตัวตอนนี้มีชาวบ้านเนี่ยจับปลาเนี่ยจับปลาจระเข้กลับมาขายคืนให้ได้ 40-50 ตัวแล้วที่เหลือล่ะ
1: ได้แค่นั้นเองเหรอโอ้ย
2: ใช่ที่เหลือคงจะหลุดลงไปในคลองแล้วอ่ะตอนนี้เจ้าของบอกว่ายังสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้เลยระดับน้ำเนี่ยโดยรอบเนี่ยก็ยังสูงอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยไม่มีพื้นที่รองรับน้ำที่สูบออกไปโอ้ยโอ้ยพี่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยปลาจระเข้หลุดโดสีคิดดูว่า300ตัวจับคือได้40-50ตัวมันยังเหลือต้อง200กว่าตัว
1: โอ้โหตรงนี้คือเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษ
2: เป็นลักษณะพิเศษ
1: สามารถที่จะแบบจับได้เลยไหมหรือยังไงมันดุไหมมันยังไงอ
2: ย่างนี้ต้องให้กรมประมงมาช่วยแล้วว่าสี
1: โอ
2: ้โหชาวบ้านใกล้เคียงนี่ถ้าเกิดเจอได้ระวังกันด้วยนะคะใครอยู่แถวบึงสำราญนี่นะคะตั้งอยู่ที่โอ้ยตายแล้วพี่อ่านไปแล้วก็ขนลุกไปมากเลยตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยมีลักษณะคล้ายจระเข้แหละเพราะว่าตัวใหญ
1: ่อัลลิเกเตอร์เนาะชื่อภาษาอังกฤษมัน
2: ใช่
1: อ
2: ั
1: ลลิเกเตอร์นะคะ
2: เอาลูกเกตไปยักษ์
1: 300
2: เลยแหละ
1: 300กว่าตัวจับมาคืนด้วยนะคะเขาห้ามกินด้วยกำลังจะถามว่าเอามาทำอาหารไม่อร่อยไหมเขาบอกว่าห้ามกินค่ะมันมีพิษค่ะพี่ป่วย
2: โอ้เจ้าของทำไมเลี้ยงไว้เยอะจัง
1: ใช่เขาเลี้ยงไว้ทำอะไรอ่ะ
2: เป็นปลาทะเลนะเขาหรือเปล่าเขาเลี้ยงไว้ตั้ง17-18ปีนะ
1: 18ปีอยู่ในบ่อนี่เหรอ
2: ใช่เขาบอกว่าบางตัวเลี้ยงไว้17-18ปีหลุดออกไปหมดเลย300กว่าตัวโอ้เขาบอกว่าน้ำมันมาแล้วไม่ทันไงแล้วปลามันออกจากบ่อ
1: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่ากินนะเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะไข่ของมันนะมันมีสารพิษที่ส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
2: เราคนเลี้ยงไว้ทำไมสีต้องคิดดูเขาเลี้ยงไว้ทำไมเนี่ย
1: ก็ไม่รู้เลี้ยงทำไมเลี้ยงทำไมเป็นจากต่างถิ่นน่ะแล้วโอ้ตายแล้วยิ่งมาหลุดตอนนี้นะโอ
2: ้
1: โห
2: เนี่ยเขาบอกว่าประชาชนต้องควรหลีกเลี่ยงการลงไปจับปลาในบริเวณที่มีความเสี่ยงและก็ไม่ควรนำปลาที่จับได้มาบริโภคโดยไม่ทราบชนิดหรือว่าแหล่งที่มาโดยเฉพาะไข่ของปลาเอาลิเกเตอร์นี่แหละมีรายงานว่ามีพิษด้วยควรจะแนะนำจากงานประมงในการตรวจสอบแล้วก็จัดการปลาที่หลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ค่ะ
0: เลี้ยงเขาเลี้ยงไว้ถึง300ตัวเป็น18ปี
2: ใช่ทำไมอ่ะ300กว่าตัวเลยว่าทำไมเนี่ยคุณหงเงินอยากรู
0: ้แล้วมีพอหลุดมาน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็คุมไม่ได
2: ้ก็เหมือนก็เหมือนไอ้ที่พวกไอ้จระเข้เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าคนเลี้ยงไว้เพื่อการค้าการอะไรเนื้อมันก็กินได้แล้วก็หนังมันก็ไปทำกระโปรงกระเป๋าได้แต่ไอ้ปลาจระเข้เนี่ยเขาเอาหนังไปอะไรทำไม
0: เพื่อเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและเป็นของสะสมสำหรับคนชอบสัตว์แปลกเท่านั้น
2: เจ้าของมือสำราญเป็นคนรวยแน่เพราะว่าเขาเลยจะบอกเลยว่ามีลูกจ้างร้อยชีวิตเนี่ยต้องเลี้ยงค่าใช้จ่ายเงินเดือนครบทุกเดือนแสดงว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโอ้โหหลุดไปเดือดร้อนชาวบ้านนี่โอ้โหตาย
0: ค่ะก็บอกว่าในบางพื้นที่นะเลี้ยงไว้สำหรับทำเป็นเนี่ยกิจการธุรกิจบ่อตกปลานะคะเป็นฟิชชิ่งพาร์คสำหรับเอาไปปล่อยเพื่อให้นักตกปลาได้มาประลองฝีมือค่ะ
2: ก็เนี่ยก็เนี่ย
0: จำลองว่าเนี่ยตกปลาขนาดใหญ่ได้เลยประมาณนี้
2: บ่อเนี่ยบึงสำราญเนี่ยเป็นบ่อตกปลา
0: ว่าแล้วใช่ก็คือ
2: ใช่เลี้ยงไว้สำหรับการนั้นเขาเป็นบ่อตกปลามีรีสอร์ทมีที่พักอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเลี้ยงไว้สำหรับเนี่ยเหมือนที่สื่อบอกเลย
0: ให้นักตกปลาได้ตกปลาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยเราตกปลาตัวใหญ่ได้เลยประมาณค่ะค่ะจับได้ก็เอามาคืนตรงไหนอะเขาบอกไหม
2: ไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกว่าหลุดออกไป
0: ไม่บอก
2: แต่ไม่ชอบ
0: ต้องคืนจะต้องอะไร
2: ได้แล้วก็ไปคืนให้เขารับซื้อคืนบึงสำราญนะคะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราบึงสำราญนะคะใครอยู่ใกล้นะเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยก็จับไปส่งคืนเขาให้เงินเขาซื้อคืนเขารับซื้อคืนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลดเขาก็ต้องเปิดกิจการเขาเหมือนเดิมสิ
0: โอ้
2: ก็สามารถก็จับไปคืนได้ประมาณ40-50ตัวแล้วแต่ว่ายังเหลืออีก200กว่าตัวสี
0: โอ้โห
2: โอ้โห
0: อีกเยอะมากเลยนะคะ
2: โอ้โห
0: คนลุกแล้วกรมประมงก็จะว่ายังไงไม่รู้ว่าเนี่ย
2: เนี่ยมันต้องโปรโมทในพื้นที่ก็โอ้ยจะสีรู้ไหมว่าฉะเฉิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผืนเดียวกันเลยนะพี่รู้จักคนที่อยู่ปราจีนบุรีเนี่ย
0: มันต้องไปไกลแน่ๆเลย
2: เขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่า2อาทิตย์กว่าแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยเขาต้องย้ายจากบ้านที่อยู่นะมาอยู่อาศัยอยู่ริมถนนนะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้น้ำลด

0: ัวอย่างพี่ว่าน่าจะยังอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือไม่รู้ว่าจะระบายน้ำไปลงที่ไหนไงบาน้ำเปรี้ยวตรงนี้ก็จะติดกับทางปทุมธานีทางหนองจอกเนี่ยแต่ละที่ก็ยังมีน้ำเยอะอยู่เงี้ยไอ้ในอำเภอแต่ละอำเภอเขาก็จะคุยกันนะบางคนเนี่ยลำลูกกาอย่างเงี้ยเขาจะอยากจะระบายไปบ่าน้ำเปรี้ยวไปทางนู้นอ่ะในอำเภอบ่าน้ำเปรี้ยวก็บอกพี่ผมก็เยอะอยู่แล้วขอระบายมาน้อยๆอะไรอย่างงี้คือแบบเนาะโอ้โหในเรื่องเหล่านี้แบบพี่เห็นแล้วแบบสงสารไปหมดเลย
1: ค่ะนะคะส่งกำลังใจให้กับชาวจะเชิงเซาทุกท่านนะคะ
0: แล้วก็ปราจีนบุรีด้วย
1: แจกคนนึงค่ะที่ป่วยเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านฉางนะคะไปวางแผนติดตามจับกลุ่มหนุ่มแสบคืออายุแค่22เองนะคะหลังจากที่ก่อเหตุลักมือถือของคุณลุงซึ่งเป็นรปภ.หมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนบ้านฉางหาดพลาที่ระยองค่ะคุณลุงเนี่ยอายุ63แล้วนะไอ้คนเนี้ย22ปีเนี่ยก่อเหตุกลางดึกนะคะเพื่อที่จะไปขโมยมือถือของลุงรปภ.แล้วก็พอได้ไปปุ๊บนี่นะคะแฮ็กข้อมูลในมือถือของลุง อะไรก็ตามที่บันทึกไว้ในมือถือเนี่ยมันก็แฮ็กเข้าไปดูแล้วเจอหมายเลขบัญชีธนาคารปรากฏว่าเจอว่าลุงเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารในแอปเนาะ 25,000 บาทก็เอาไปกดพอกดเงินเสร็จ 25,000 เอามือถือของลุงไปทิ้งไปโยนทิ้งจากนั้นก็เอาเงินนี้ไปซื้อ iPad ส่วนที่เหลือก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะคือลุงบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่เกิดปวดท้องอย่างหนักก็วางโทรศัพท์ไว้ที่ตู้ยามหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็รีบไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาเอ้ามือถือหายไปไหนเนี่ยแล้วก็มือถือของลุงก็ไม่ได้ตั้งรหัสหน้าจออะไรไม่ได้ล็อกเลิกอะไรหรอกที่สำคัญคือบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ในนั้นรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารเพราะว่ากลัวจะลืมคนแก่เนาะ60กว่าก่อนจะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วให้ลูกสาวรีบโทรไปอายัดบัญชีแต่ก็ไม่ทันปีเนี้ย22ปีเท่านั้นนะคะโอนเงินเหลือบัญชีให้ในบัญชีนะ600บาทค่ะนี่ค่ะแต่ว่าต้องชื่นชมตำรวจที่ระยองนะภายใน24ชั่วโมงนะไปจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเอาเงินไปซื้อของแล้วเห็นหน้าชัดเป๊ะเลยค่ะตอนแบบมันล้วงมือถือของลุงในป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: โอ้ดูดิมันทำกันได้เนาะ
0: ก็คนที่อย่างที่บอกนะคนที่เขาไม่มีทางหนทางว่าจะคือเขาต้องมีความเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นว่าให้เขาทำอะไรก็ได้อ่ะเพื่อที่จะได้เงินมาเนาะแล้วส่วนมากก็อย่างไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดอะพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีเลยนะทำให้คือมันหิวมันอยากยาแล้วอะจะต้องได้เงินใช่ไหม
1: คือต้องหาทางไหนก็ได้ติดคุกก็ยอมนะพวกเนี้ย
0: ใช่คือติดคุกก็ยอมถ้าเกิดทำสำเร็จอะเขาก็รอดไปอะรอดตัวไปถูกไหม
1: ใช่แล้วก็ได้เสพยาตามที่สมองต้องการถูกไหม
0: ใช่
1: เออแล้วประมาณเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงเรื่องยาโอ้เมื่อคืนนี้อำนาจรื่นเริงโผล่ไปที่อุบลไปบ้านจอนนี่มือปราบอีกแล้วค่ะพี่ปุ๊ก
0: อีกแล้ว
1: กลับไปแล้วไปถึงก็นั่งกราบเท้าจอนนี่มือปราบนะคะเออ
0: ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่เขาถูกไปมีปัญหาอยู่ที่กลับไปบ้านแล้วไปชกต่อยไปอะไรเขาใครเขาน
1: ั่นแหละก็จะนี่มือปราบก็รับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลศรีมหาโพธิ์แล้วก
0: ็
1: กลับพอออกจากโรงพยาบาลก็ดูแลสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องการจะกลับศรีราชาที่บ้านกลับไปได้แค่คืนเดียวเออกลับเมื่อคืนนี้กลับไปถึงอีกแล้วนะคะแต่กลับไปอุบลอีกแล้วแล้วก็ไปกราบเท้าตอนนี้มือปราบอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้า
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักสักครู่ค่ะ

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
14: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
13: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
14: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
6: ่มากินข้าวเร็วลูก
7: เย้
5: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
7: น่าทานจังครับแม่
5: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
8: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไง

0: ั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย์
2: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
3: นี่แหละภาษารัก
4: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
3: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: โมงที่2 6นาฬิกา15นาทีนะคะกับเช้าวันศุกร์16ตุลาคมวันแห่งความหวังด้วยนะคะพี่ปุ้ย
1: ความหวังโอ้พี่ศรีต้องเล่าว่างวดนี้ซื้อไปหลายใบนะเนี่ย
0: ซื้อได้คะตามกดมีเลขเด็ดมาจากไหน
1: ก็คือไปนอกสถานที่มาไงแล้วก็ได้เห็นเลขหนึ่งแล้วก็เอ้ยเอาวะซื้อแล้วปรากฏว่ากดในเป๋าตังค์อ่ะมันมา 3-4 ใบเลยพี่ไม่เคยซื้ออะไรที่มันมาขนาดเยอะ4 3-4 5ใบเลยนะพี่ก็คูณอ่ะ5ใบ58 40เอาวะ400บาททุกทีจะ80 160 2ใบอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานอ่ะคือมีคุณป้าที่เคยทำงานอยู่สมทแล้วคุณป้าเขาก็ขายลอตเตอรี่หน้าสมทเนี้ยมันจะมีบางงวดที่แบบคุณป้าเขาขายมันเหลือแล้วเขาก็จะต้องมาให้มาให้พวกเราอ่ะมาขายในออฟฟิศเราไงน้องกล้วยน้องกล้วยช่วยป้าหน่อยก็ช่วยไปใบหนึ่งเหมือนกันพี่ก็บอกนะ
0: ช่วยป้าหน่อยช่วยป้าหน่อย
1: เมื่อวานพี่ก็บอกกันว่าดองพี่นะรู้สึกสังหรณ์ใจนะว่างวดเนี้ยพี่ต้องมาบ้างแหละหลายใบแล้วเกินเนี่ยวันเนี้ย
0: ก็ใบสองใบโอเคนะคะร้อยถ้าเอาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ซื้อในแอปเป๋าตังก็ใบละร้อยนะไม่มีนะแต่ถ้าถึงไม่มีแน่นอน
1: ใบละร้อย
0: ก็จะใบละหนึ่งร้อยนะสองใบก็สองร้อยต่องวด
1: ก็ไปอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้ประมาณนี้นะแล้วเยอะเกินไปมันก็นะเป็นภาระนะคะต่อกระเป๋าของเรานะคะก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆค่อยลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
1: ว่าในวันนี้ในเป๋าตังค์มันคงเด้งไหมที่พี่นะเด็กนะสี
0: หมดแล้วเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่ามันคงเด้งมาที่พี่ว่าคุณคือผู้ที่รางวัลก็พี่ซื้อที่เป๋าตังค์ไงอ๋อ
0: นึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดอุ้ยบางงวดน่ะใบสองยังมีเลย
1: มีบางงวดก็ยังมีเลยอยู่แล้วเขาลดราคาด้วย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในลดราคาก็มีนะ
1: คนที่พี่รู้จักเขาเคยซื้อในช่วงลดราคาแล้วถูกอ่ะ
0: ใช่
1: นะเอาบ้างไหมเอาบ้างไหมเข้าวงการไหม
0: อยู่ที่ดวงของใครของมันนะของแต่ละคนนะคะว่าจะมีดวงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่แต่คนนี้นี่ดวงดีมีคนช่วยเหลือล่าสุดนะคะตอนนี้มือปราบก็กดใจไม่ได้เอาให้พักไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเมื่อคืนนี้เขาโพสต์ประมาณสักดึกๆอะว่าอำนาจลื่นเลงกลับไปที่อุบลไปถึงบ้านตอนนี้มือปราบอีกแล้วนะคะคือตอนแรกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไล่เพราะว่าอำนาจลื่นเลงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเขาต้องการจะกลับบ้านศรีราชาเองเขาบอกเขาอึดอัดบ้างกลับไปถึงก็โทรศัพท์หาใครไม่รู้คุยกันก็บอกว่าตอนนี้น่ะของปลอมจอมปลอมอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ๆไม่รู้เขาคิดอะไรเขาก็ไปแล้วก็ตอนนี้ก็ถามว่ามากับใครบอกพี่สาวมาส่งก็มีห่อผ้าห่มหมอนเสื้อผ้ามานะคะตอนนี้บอกว่าด่วนอำนาจลื่นเลงโผล่กลับมาหาผมที่บ้านอีกกลางดึกเวลานี้เที่ยงคืนผมปล่อยไปแล้วแต่เจ้าตัวกลับมาอีกนี่เขาก็โพสต์อย่างนี้เนาะนี่ค่ะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะบอกครอบครัวว่าผมปล่อยแล้วนะรอบนี้แต่เขากลับมาด้วยนิสัยและจิตใจเป็นคนอีสานมาถึงบ้านแล้วจะไม่จะเพิด
1: อ
0: ะไรเดี๋ยวคุยกันอีกมาถึงก็ก้มกราบเลยค่ะกราบแล้วก็พูดขอโทษนะคะตอนนี้ก็ดึงมือขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถามคำแรกเลยว่ากินยาหรือยังเขาจะเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดคือยาหมอจิตเวชเนี่ยมันต้องกินต่อเนื่องจะขาดไปมื้อใดมื้อหนึ่งไม่ได้ตอนนี้มือปราบเขาจะเป็นห่วงเรื่องกินยาอย่างเดียวแล้วบอกว่ากินยาหรือยังถามคำแรกเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่ากินแล้วตอนนี้ก็ถามต่อว่ามีสติที่จะรับฟังพูดคุยเจรจาไหมตอนนี้แล้วก็ถามตรงๆว่าเมื่อวานไปกินเหล้าแล้วไปเสพยามาไหมเอาให้พูดตรงจากใจลูกผู้ชายอำนาจตอบว่าอะไรรู้ไหมกินเหล้าและเสพยานิดเดียวแตะแตะอ้าวแล้วตอนตำรวจไปที่บ้านศรีราชาเนี่ยบอกว่าไม่มียาเสพติดแต่ตอนนี้ก็ถามย้ำเลยว่าที่ไปจากผมเหตุผลเดียวก็คือต้องการไปเสพยาใช่ไหมอำนาจบอกไม่ครับผมไม่อยากไปจากพี่หรอกแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตรวจไปยกใหญ่เลยบอกว่าตั้งใจฟังเนาะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ใจดี จริงๆแล้วอำนาจลื่นเลงเนี่ยเขาดูเหมือนอายุจะมากกว่าจอนนี่ด้วยซ้ำนะ
1: ค่ะ
0: เอ้ยไม่มากสิเนาะไม่มากน่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าไม่ถึงบอกว่าเดี๋ยวจะไม่เจดีแล้วนะสถานที่อย่างนี้มาได้อย่างเดียวนะขอเลยเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีตามใจไม่มีมือถือให้ใช้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่คุณต้องการแต่จะมียารักษาและบำบัดมีกำลังใจดีๆให้มีสิ่งดีๆที่ทำให้ร่างกายกลับมาดีต่อจากนี้มีหน้าที่ฟังผมบอกอะไรต้องทำตามถ้าต้องการมีชีวิตดีขึ้นผมยังเชื่อว่าคุณเป็นผู้ป่วยก็ก่อนหน้านั้นน่ะโทรหาจอนนี่แล้วว่าสารภาพว่าไปเสพยามาแล้วกราบขอโทษนะไม่มีทางไปแล้วนะผมขอโทษพี่จอนนี่ผมขอโทษผมเมายาผมเมาเหล้าแต่พอตำรวจไปที่บ้านบอกไม่มียาเสพติดและมีแต่กินเหล้ากับสูบบุหรี่แต่ว่าสารภาพกับจอนนี่ว่าไปเสพยามาแค่แตะ
1: ก็เขาแตะมันก็เลยมันจะไม่ออกผลนะสี
0: มันจะไม่ถี่ร่วงใช่ไหม
1: มันใช่ถ้าเกิดว่ายังไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่ออกผลปฏิกิริยาขับปัสสาวะยังไปออกจะไม่ม่วงตำรวจเขาก็ไปแล้วแหละแต่ว่าก็บอกว่าไม่เห็นแต่ว่ากินเหล้าแต่ว่าไม่พบว่าเสพสารเสพติดโอ้แต่กี่ครั้งว่าสีไปตั้งหนึ่งสองสามสี่มึงที่ซับจำไม่ได้ละ
0: คือแกคิดว่า
1: ทุกครั้ง
0: ศรีราชากับอุบลราชธานีแค่ปากซอยไงไปกลับอย่างนั้นเนาะ
1: คือเป็นพี่คิดว่าเป็นข้ออ้างเขาว่าเขาอยากกลับบ้านศรีราชากลับมาที่เขาอยู่คุ้นเคย
0: อยากไป
1: เอายามากกว่าเพราะว่าพี่คุ้นเคยพี่ต้องบอกพี่คุ้นเคยกับการที่แบบว่าคนที่เลิกแล้วก็กลับเข้าสู่วงการเลิกแล้วก็กลับเข้าสู่วงการพี่คุ้นเคยกับคนเหล่านี้เป็นนับมากกว่า10ครั้งอะสีมันอยู่ที่ใจเขาจริงอยู่ที่ใจคนนั้นจริงๆถ้าใจเขายังใส่อยู่เนี่ยนะไม่มีทางเลยที่จะออกจากวงการนี้ได้เพราะอะไรปัจจุบันนี้วงการยาเนี่ยมันหาง่ายมากคือมันเดินไปที่ไหนก็มีหมดอ่ะ
0: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาขอโทษสังคมที่กลับไปแตะยาอีกต้องขอโทษที่ทำตัวไม่ดีอันนี้ก็คือยกมือไหว้จอนนี่อยู่นั่นจอนนี่ก็เลยบอกว่าถามผมสิครับผมเป็นตำรวจเก่าผมมีข้อมูลไม่ได้เอาสื่อโซเชียลไปเหยียบย่ำตาตัวเขาสารภาพเองว่าไปเสพยามาผมบอกว่าต่อให้จุดๆแค่ไหนผมก็จะให้มันกลับมาเป็นคนให้ได้หลังจากนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดอยู่ด้วยความรักเหมือนเดิมแต่จะไม่ตามใจไม่มีมือถือให้แล้วอยู่ในฐานะรักษาตัวยังจะไม่ให้เป็นครูมวยด้วยซ้ำให้กินยาแล้วพักให้กินยาแล้วพักออกกำลังกายได้ไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นมีแต่ยาไม่ต้องมาน้อยใจอะไรทั้งสิ้นผมให้ทุกอย่างต่อไปนี้กินยาอย่างเดียวทุกอย่างต้องเลิกหมด
1: หรือว่าจริงๆเรา
0: ได้หรือเปล่า
1: หรือว่าจริงๆเราต้องส่งเข้าสถานบำบัดจริงๆสักครั้งหนึ่งอ่ะ
0: ก็คิดว่าคงไม่ได้เพราะว่าพี่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าของเขาก็คือเหมือนสถานบำบัดเขาเอาอยู
1: ่
0: เขาเอาอยู่แต่ว่าขออย่างเดียวนั่นแหละว่าห้ามออกข้างนอก
1: ให้ทำตามกติกาเขาครั้งนี้ต้องเข้มมากกว่าเดิ
0: ม
1: ครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายของคุณอำนาจแล้วกันเนาะ
0: ใช่คุณอำนาจเขาชื่อเล่นว่าเพชรนะจริงๆนะเขาอยากให้เขาจิตใจเข้มแข็งเหมือนเพชรเนาะว่า
1: เขาต้อง
0: เลิกให้ได้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนน่ะเขาเป็นถ
1: ึ
0: งแชมป์โลกน่ะ
1: ใช่เอาจริงๆแล้วพี่ก็ลองคิดแอบคิดว่าเฮ้ยหรือเขาต้องมีคนอยู่ข้างๆสักคนหนึ่งคอยบอกคอยหรือเขาไม่มีใครที่จะแบบว่าเวลาหันหน้าไปหาใครเนี่ยคนเราอะสีต้องมีคนที่สนิทมากๆเลยอะอยู่เพื่อจะเล่าเรื่องราวทุกๆอย่างเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ช่วยกันกระตุกอะไรเงี้ยเขามีไหมไม่รู้อะ
0: คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีคือจอนนี่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ายังไงก็ตามนะคะไม่มีใครช่วยเหลือในประเทศนี้ช่วยเหลือมันได้แล้วแน่นอน
1: พูดอย่างนี้เลย
0: ทุกคนบอกให้ปล่อย
1: ให้ปล่อยเลย
0: ค่ะเขาทุกคนบอกว่าปล่อยเถอะยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมองมันไปแล้วไงสมองพังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องกินยาหมออย่างเดียวเลยครับกินยาจิตเวช
1: นับถือน้ำใจของคุณจอนนี่มือปราบมากเลยที่ไม่ทิ้งเนาะ
0: ใช ใช่ค่ะก็เขาบอกเขาตอนแรกเขาบอกเขาไม่เอาแล้วนะ
2: บางคน
0: พูดกับภรรยาเขาบอกว่าก็อยู่มีความสุขดีแล้วแต่ว่ากลับไปอย่างนั้นอ่ะใครจะทิ้งอ่ะเออพี่สาวไปด้วยนะเมื่อคืนเนี้ย
1: เออหร
0: อพี่สาวไปด้วยอ่ะ
1: น่าจะหรอ
0: พี่สาวก็ไปก็คือพาไปส่งนั่นแหละเพราะว่าทางครอบครัวก็เอาไม่อยู
1: ่เห็นไหมว่าคนติดยาหนึ่งคนอ่ะคนที่ต้องได้รับผลกระทบอ่ะอีกกี่คนเมื่อไหร่เนาะรัฐบาลจะปราบเรื่องนี้เลิกเรื่องอื่นๆเนี่ยเบาๆบางก็ได้เนาะรัฐบาลได้ไหมทุกเอาไม่รัฐบาลทุกคนดีกว่าคือคุณเป็นตัวแทนของผู้แทนของประชาชนอ่ะสสในสภาทุกคนอ่ะอย่าโม้แต่ไปเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยนะคุณจะปล่อยให้มันเกิดเหตุร้ายมากๆแบบเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่ติดยาติดแล้วก่อเหตุสะเทือนขวัญเนี่ยมากๆหลายครั้งต่อหลายครั้งอ่ะแต่คุณก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหายาเสพติดจริงๆบอกได้เลยนะคะว่าการไปจับที่นู่นที่นี่แถลงเถลิงเนี่ยพี่ไม่ค่อยคือพี่จะให้ค่าแหละให้ค่า
0: แบบไม่เชื่อให้แล้วอ่ะ
1: คือการปราบนี่คือการคือคุณทำให้ครบถ้วนกระบวนความอย่างเงี้ยคือมีคนติดยาเสพติดแล้วครอบครัวช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งนะไปหาตำรวจตำรวจก็เบี่ยงเบนอย่างงู้นอย่างนี้คือคุณต้องเป็นคนรับฟังเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะข้าราชการมหาดไทยบำบัดบำรุงสุขแล้วทุกจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ดำรงธรรมศูนย์นี้จะต้องรับความเดือดร้อนของประชาชนทุกๆด้านและเป็นคนประสานงานให้หน่วยงานต่างๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยยุคหนึ่งเนี่ยคนเรียกร้องนะว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปเลยเลือกตั้งผู้ว่าแล้วข้าราชการมหาดไทยเนี่ยเขาก็โดนบอกว่าหวงอำนาจให้ปล่อยแค่อบต.ไงให้ระดับตำบลไงแล้วณปัจจุบันเนี้ยมันก็มีอบต.ใช่ไหมมีอบต.นายกอบต.สมาชิกอบต.นู่นนี่นั่นแล้วในที่สุดอะสีเรื่องของเงินเรื่องของเขาเรียกความโลภอะมันก็ไปโกงกินกันสารพัดเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดแบบลอยๆนะปปช.เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็มีการโอ้โหจับได้จังเยอะแยะไปหมดเลยสิในระดับเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้นะเงินงบประมาณที่สร้างถนนพัฒนานู่นนี่นั่นเนี่ยมันลงมาที่อบต.เนาะอบต.อบจ.เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยไม่แน่นะถ้าเกิดข้าราชการผู้ส่วนภูมิภาคของมหาดไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรมันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องถึงคราวเลือกตั้งผู้ว่านะเพื่อที่จะได้เป็นคนของพื้นที่จริงๆ
0: จริงๆ
1: จะได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆสีถึงวันนั้นเรามาลงเลือกตั้งผู้ว่าหญิง
0: เรียกร้องคืออะไรก็แล้วแต่น่ะอะไรก็ได้ที่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นน่ะตอนนี้ปัญหาอันดับหนึ่งมันก็คือเรื่องนี้เรื่องยาบ้ายาเสพติด
1: ใช่
0: ทำอะไรก็ได้พวกมีอำนาจมาช่วยกันรีบจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้จบให้สิ้นมันกี่ปีมาแล้วนะคะเรื้อรังมากแล้วคนนี้บ้านบาดเจ็บล้มตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่
1: กันไปหมดแล้วอ่ะพี่ในฐานะที่เป็นนักข่าวคนหนึ่งซึ่งแบบว่าก็ทำได้แค่นี้นักข่าวคนหนึ่งอ่ะซึ่งพอจะรู้จักใครได้บ้างผู้มีอำนาจผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นโอ้โหเข้าไปทุกอย่างเลยพยายามที่จะให้คนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาลงมาเล่นเรื่องนี้อย่างเต็มที่อ่ะมันก็ยังไปไหนไม่ได้อ่ะ
0: ยังไม่ได้มันนี่แหละถามว่าไหนไม่ได้อะไรมันแพ้อะไรเหรอมันมีปัญหา
1: เยอะอะไร
0: คืออะไร
1: มีเรื่องโน้นเรื่องนี้สำคัญกว่าไงเขาไม่เห็นความสำคัญในเมื่อในเพราะว่าเขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยไม่ได้ติดยาเสพติดไง
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดแรงๆแบบนี้เลยนะว่าถ้าเกิดแบบคุณน่ะ
0: ไม่เดือดร้อน
1: ถ้าพูด
0: ไม่เดือดร้อน
1: ถ้าพูดเรื่องนี้นะสีก็ต้องให้เครดิตทักษิณเหมือนกันนะ
0: เนาะคนก็มีคนชมนี่แหละว่าเออนะตอนนั้นยาเสพติดมันก็เบาๆไปคือจริงจังอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่เนี่ยต้องมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องก็ไปเรื่องอื่นได้ไหม
0: นี่บันเทิงนะอันนี้เรื่องข่าว
1: บันเทิงนะคะใช่ไหม
0: แต่มันก็เป็นเกี่ยวกับนี่แหละคนบันเทิงคนของสังคมอำนาจเรื่องก็เป็นคนกีฬาเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยขนาดคนดังก็ขนาดนี้เนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปอย่างที่ดูดิใครจะช่วยเขาอะ
1: คนดังยังมีคนยื่นมือมาช่วยแต่ชาวบ้านตาดำดำอะตาดำดำดำดำอะคือที่เห็นนักข่าวพิเศษในต่างจังหวัดส่งมาเกือบทุกวันเลยนะคุณลุงคนนี้ไม่ไหวแล้วยิงหลานเขยคลั่งยาดับ อะไรอย่างเงี้ยเออแม่ต้องถูกลูกเนี่ยนะมาขอตังค์ไม่ให้ลูกเอาขวานจามดับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ๊ยพี่แทบไม่อยากดูภาพดูอะไรอ่ะบางทีแบบพี่สลดใจอ่ะแล้วพี่เห็นแบบเนี้ยทุกวันอ่ะสีมีนมีทุกวันเลยนะเกือบทุกวันอ่ะในรอบเออเรารู้สึกแบบเราเป็นนักข่าวเราก็ทำได้แค่นี้แต่ว่าเราอยากทำได้มากกว่านี้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เขาก็ไม่ฟังเขาก็ฟังแล้วก็ทำมียุคหนึ่งจะทำอย่างจริงจังเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปเออพี่ยังบอกเลยนะว่าสีทำเรื่องนี้จริงจังเหอะพักไหนทำจริงจังอ่ะพี่เชื่อนะว่าชาวบ้านจะให้คะแนน
0: ใช่นะคะอยากให้ดูแลบริหารประเทศตลอดไปอ่ะเหอด้วยซ้ำ
1: เนาะเออเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีว่าสีเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีวะเอาไปที่นี่ดีกว่าน้องพายุน้องพายุดราม่ายังไม่จบ
0: น้องพายุดราม่าจบ
1: จบแล้วใช่ไหมน้องพายุมันจบแล้วน้องพายุเขาก็ครอบครัวเขาก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันที่กว่าแล้วเมื่อวานนี้ในไอจีของคุณหน่อยบุษกรซึ่งคนนี้เขาก็มีลูกลากมีบ้านมีอะไรอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงไปเจอกันเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปมาก็สดใสแต่ว่ามันมีข่าวเนี่ยพี่รู้สึกสะเทือนใจมากเลยคือในช่วงการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมอ่ะนะคะช่วงนั้นเนี่ยแล้วในช่วงที่จะมีการประกาศให้ขึ้นไปรับรางวัลผู้น้องพายุเข้าเส้นชัยคนแรกใช่ไหมคะก็ได้ถ้วยรางวัลอยู่แล้วคือมีช่างภาพนะคะในงานเนี้ยในการแข่งโกคาร์ทในครั้งเนี้ยถ่ายภาพในสนามได้เขาเปิดเผยคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของน้องพายุที่นั่งอยู่ในห้องพักนักแข่งตอนนั้นกำลังรอขึ้นรับรางวัลอยู่บนโพเดียมอ่ะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพ่อน็อตกับแม่ชมเนี่ยก็ไปบอกกับพายุว่าเนี่ยลูกเขาเก็บของกันหมดแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกเออกลับบ้านกันเถอะลูกแต่น้องพายุตอบยังไงรู้ไหมสีไม่กลับลูกจะรออยู่ที่นี่รอถ้วยเออพ่อนักก็เลยบอกว่าเออรอถ้วยพ่อนักก็บอกโอเค
0: แล้วถ้วยก่อนนี้เหรอ
1: ใช่พ่อเขาก็เลยบอกว่า
0: ไงเออ
1: เขาก็นั่งรอไงเด็กอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้เครื่องมันเปลี่ยนมันเรื่องไม่เหมือนกันอะไรเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาแค่รู้ว่ากูมาขับโกคาร์ทเนี่ยนะแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกก็ต้องได้ถ้วยรางวัลสิถูกไหม
0: ใช่
1: เออแล้วลูกชายเขาก็นั่งรออย่างมีความหวังเลยอ่ะโอ้หลายคนที่เห็นคลิปเนี้ยก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากเลยคนหนูให้ส่งให้กำลังใจบางคนบอกว่าน้ำตาไหลเลยอ่ะหลังจากเห็นคลิปเนี้ยเห็นว่าน้องพายุจริงๆพี่เห็นแล้วพี่ก็ขนลุกแล้วสงสารอ่ะนั่งเศร้านั่งรอว่าเฮ้ยเขาเส้นชัยที่หนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องขึ้นโพเดียมรับถ้วยรางวัลแล้วอ่ะเออแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็บอกว่าอยู่ลูกเขากลับบ้านเก็บของกันหมดแล้วกลับกันบ้านกันเถอะไม่อ่ะลูกจะรอขึ้นรับถ้วยขึ้นโพเดียมโอ๊ยตายภาพนี้สะเทือนใจมากเลยหลังจากมาราชยานยนต์เนี่ยสมาคมออกมาแถลงข่าวแล้วใช่ไหมคะว่ามันผิดจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยแต่ว่าต่อไปเป็นบทเรียนเลยนะสีก็ก่อนแข่งเนี่ยคุณจะต้องมีกติกาอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะคะเรื่องนี้เอาจริงเนี่ยยังไงดีเมื่อวานไฮโซปอก็บอกว่าจริงๆเขาก็ขอโทษทุกๆคนด้วยเรื่องนี้จริงๆเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนประท้วงคนแรกนะสีเขาบอกมีคนอื่นไปประท้วงก่อนแล้วเขาก็เลยยังไงเขาเลยไปประท้วงแต่ด้วยความที่เขาเองเนี่ยไม่ใช่ไก่กาไงไม่ใช่ตาสีตาสาถูกไหมไฮโซปอมีข่าวในเรื่องของแตงโมตกเรือนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วไอ้คู่กรณีก็คือใครอ่ะแม่ชมน้องพายุเป็นครอบครัวอินฟูเป็นครอบครัวแบบเนาะที่คนแบบ
0: ให ้ความเป็นอยู
1: ่ดารามีชื่อเสียงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าเรื่องนี้จบเมื่อวานไฮโซปอบอกว่าเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเขาก็อยากให้มีการจัดการแข่งขันใหม่นะเพื่อรีสตาร์ทแล้วก็คือให้ทุกอย่างมันนั้นไปแล้วให้เด็กแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแค่แบบแล้วพ่อแม่เองก็ต้องไม่มาพูดเรื่องนี้เด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกถ้าให้เขาแข่งขันใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ไหมสี
0: ก็อยู่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแหละหรือว่ารอรอบต่อไปไปเลยเดี๋ยวก็มีแข่งดีกัน
1: แต่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมีการวางกติกาให้ชัดเจนกว่านี้
0: แหมเครื่อง2014กับเครื่อง2026เด็กที่มันลงไปเข็บไปขับไปขี่จะรู้ไหมล่ะไอ้เครื่องพวกนี้
1: ใครจะไปรู้ใส่อะไรมาก็ขับขี่ไปทั้งนั้นแหละ
0: ก็เป็นโกคาร์ทแล้วตัวเองเคยซ้อมยังไงเขาก็ไม่เด็กรู้จักแต่ว่าเนี่ยรถโกคาร์ทแต่ไม่ได้เป็นรู้ลึกเด็ก 8-9 ขวบอ่ะสิ
1: ค่ะ
0: จะรู้ลึกถึงเครื่องสูบไหม
1: จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น
0: เออ
1: ค่ะ
0: จบกันด้วยดีดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าก็เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการการแข่งขันนะคะว่าเขาจะทำยังไงจะมอบถ้วยให้ใครจะอะไรนะนั่นแหละค่ะ
0: พ่อแม่หยุดดังแกลูกได้แล้ว
1: เน
0: า
1: ะ
0: เรื่องเหล่านี้โตขึ้นเขาก็
1: ลื้อ
0: สามารถ
1: เอาจริงๆพ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้สมมตินะอันนี้คือสมมติในมุมของอย่างครอบครัวของคุณชมพู่นะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยเขาเตรียมรถอะไรมายังไงใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ย
0: ไฮโซปอก็บอกว่าเขาก็เชื่อโดยสนิทใจว่าทั้งชมพู่แล้วก็น็อตเนี่ยไม่รู้เครื่องสูบเหมือนกัน
1: ใช่ไหมจนไม่รู้ว่าใส่อะไรมาให้ก็ตามนั้นอะรถให้มันสมบูรณ์ให้รู้สึกว่าแข็งแล้วคือให้มันเข้าเท้าของเด็กอะเนาะก็ต้องตามที่ซ้อมมาแหละ
0: แล้วตัวเฮโซปอยังบอกเลยว่าโอ้เนาะพายุเขาจากการดูเขาซ้อมเขาแข่งขันเนี่ยเขาเก่งนะอะไรนู่นนี่นั่น
1: ค่ะ
0: แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่หึงออกมาโหดกระแสหรือเปล่าคนเนี้ยเบียร์เดอะไวท์อันนี้เขาก็สนิทกับเบนพิกชัยนะเขาสนิทกันเบนพิกชัยเนี่ยเขาเป็นแม่ของแมคคาเรนไงเป็นเมียของเฮโซปอ
1: ใช่
0: ไห
1: ม
0: ล่ะอุ้ยเขาก็ออกมาโพสแสดงความเห็นบอกว่าเครื่องยนต์ของพายุผิดกติกากลายเป็นเรื่องร้อนแรงมากเลยนะคะก
1: ็
0: นี่แหละค่ะก็ไอเบียร์เดอะไวท์เนี่ยออกมานะคะโพสบอกว่าขนาดเขาประกาศผลออกมาแล้วเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์ก็ยังไม่ยอมรับเลยยังคงโยงไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องมาเฟียอะไรวะก็มันผิดจริงวงการแข่งรถเขามีการตรวจกันหลายรอบเป็นเรื่องปกติเรื่องมันแค่นี้เองอ่ะก็ผิดจริงก็เก็บไว้เป็นบทเรียนช่างก็อย่าทำอะไรให้มันนอกกติกาใช้อุปกรณ์ให้มันสัมพันธ์กับรถแค่นี้มันไม่มีคำคอลหาแล้วดีซะอีกเด็กจะได้รู้ด้วยซ้ำว่าต่อไปเนี้ยฉันจะแข่งฉันต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนอกเหนือจากการซ้อมคนไทยอะไรวะไปบูลลี่เขาไปด่าทอไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเลี้ยงลูกเรื่องนี้เขาก็ทำถูกแล้วก็ไม่แปลกใจเวลาโดนฟ้องขึ้นมาก็ดิ้นไปไหนไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเหตุผลตอนพิมพ์เนี่ยใช้แต่อารมณ์ความถูกใจเป็นหลักถ้าเบียร์ไปแข่งร้องเพลงแล้วมีคนใช้ไมค์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้ยินมอนิเตอร์ชัดกว่าชาวบ้านเป็นเบียร์ก็ท้วงตอนข้างของน้องพายุออกมาอธิบายวันแรกเนี่ยอีพวกติ่งก็รีบเอามาประกาศว่าผลออกมาแล้วจ้าแล้วไปบอกให้แม่เบนออกมาขอโทษน้องสรุปตอนนี้ใครต้องขอโทษใครวะซึ่งก็มีคนถามว่าสรุปน้องพายุผิดไหมสาวเบียร์เขาตอบนะก็ผิดกติกาจริงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาสนิทกับเบนทิกไทยไงเขาร้องเพลงเขาคบเวิร์ดด้วยกัน
1: ไม่รู้หลังแต่ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เบนซ์พิกไทยหรือที่ไหนก็ตามนะ

0: เขาฟ้องเป็นร้อยรายนะคะ
1: เออนี่แหละเขาฟ้องเลย
0: ไ
1: ม่ว่าอะไรลูกพญาลูกพญานาหมื่นใช่ไหม
0: ใช่นั่นแหละไปแซะไปอะไรเขานะรู้สึกว่า
1: พญา
0: เป็นร้อยจริงเขาโพสแล้ว
1: ใครโดนบ้างใช่ไหม
0: ได้เห็นหน้าตาตัวเองแล้ว
1: เธอโพสกับเขาด้วยเปล่าสี
0: ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยค่ะ
1: ลูกพญานาติดธนะติดทกส
0: แต่นาหมื่นนาปังนาปีเนี่ยไม่ได้ยุ่ง
1: นะ
0: ครับ
1: นี่ไงนี่ไงไอ้นี่ไงดังหากรไงลูกพญานาหมื่นอ่ะเขาก็โพสอยู่นะแต่มันรู้ไปอย่างนี้เข้าข่ายหรือเปล่า
0: เนาะก็เรามาระวังเนาะสำหรับคนที่จะไปเม้นไปอะไรพวกนี้นะคะบางทีมันก็จะมีผิดกฎหมาย
1: บางทีเคลียร์กันได้ก็จริงบางทีเคลียร์ไม่ได้ล่ะบางทีเขารู้สึกว่ามันบาดลึกไปในใจเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมนะบางคนอ่ะดังนั้นเนี่ยขำๆไปโพสเพิร์ดอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเลยเยอะ
0: ค่ะใช่ค่ะมาปิดท้ายที่ข่าวกีฬานิดเดียวค่ะเรื่องของสหพันธ์กรีฑาโลกค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
0: เขาเมื่อวานนี้ประกาศอันดับนักกรีฑาโลกประจำสัปดาห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะปรากฏว่า
1: เออน้อง
0: บิวค่ะภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยอายุ20นะบิวเนี่ยก็ที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานยอดเยี่ยมจากเอเชียนเกมนะคะจาก2เหรียญทองเลยค่ะวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนะคะล่าสุดก็ได้อย่างเป็นทางการของสหพันธ์กีฬาโลกประกาศอันดับโลกนะคะออกมาแล้วบิวภูริพลนั้นอยู่ที่อันดับ29นะคะของโลกมีคะแนนอยู่ 1,257 คะแนนนะคะอันดับนี้เป็นอันดับสูงสุดของนักกีฬาจากทวีปเอเชียค่ะ
1: โอ้
0: อันดับ1ของเอเชีย
1: เขายังต้องพัฒนาอีกได้ไกลเลยนะคุณยูสิ
0: ใช่รู้สึกบิวเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะ
1: แล้วล่าสุดเขาก็มีโค้ชอ่ะมันดูแลเขาอย่างดีเลยแล้วเขาก็ยอมรับเลยว่าโค้ชตอนแรกเขารู้สึกแบบทำไมต้องให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นปรากฏว่าได้ผลการที่โค้ชก็ฝึกอีกแบบในสไตล์ของโค้ชคนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นโค้ชของชาติไหนนะคะทำให้การพัฒนาเขาวิ่งเขาดีขึ้นเลยอ่ะแล้วล่าสุดก็คือน้องบิวเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตำรวจด้วยนะเป็นสิบตำรวจตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยก่อนเกษียณไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลื่อนชั้นยศให้เป็นชั้นสัญญาบัตรไม่รู้ตอนนี้ได้ยัง
0: โอ้ใช่สัญญาบัตรแล้วค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: หมายถึงว่าติดยศสัญญาบัตรในร้อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่กำลังจะให้อ่ะหมายถึงว่าทางตำรวจทางพลตำรวจเอกก่อนจะเกษียณไปพูดว่าเนี่ยเขาจะเลื่อนชั้นยศให้เป็นสัญญาบัตรก็น่าให้อ่ะคนหนึ่งนะเดินสีที่แบบว่ากว่าจะได้เป็นนะตัวแทนทีมชาติไทยนะเราต้องให้เขานะเขาผ่านการฝึกซ้อมการอดทนมากกว่าเราทำหน้าที่แทนพวกเราอ่ะทุกครั้งเลยที่มีการชักธงชาติร้องเพลงชาติเวลาได้เหรียญรางวัลเนี่ยโอ้เราก็ภูมิใจไปด้วยทุกครั้งเลยนะสิเนาะ
0: ค่ะใช่
1: เนาะแล้วก็อีกเรื่องวันนี้คือนอกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยนอกจากนั้นคือเวลาเอเชียนเกมเสร็จลงเนี่ยก็จะมีกีฬาสำหรับผู้พิการนะคะเขาเรียกว่ากีฬา
0: พาราลิมปิก
1: พาราลิมปิกอันนี้ก็คือมีเหมือนกันนะคะกีฬาพาราเกมไอจิโกย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมพาราเกมไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะลงหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ไปเชียร์กันได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเทเบิลเทนนิสฟุตบอลคนตาบอดกรีฑาแล้วที่วีลแชร์เนี่ยสีของเรานักกีฬาของเราได้เหรียญทองเยอะนะแข่งขันวิ่งไงเวลาวิ่งก็คนพิการเขาว่าใช้วีลแชร์ไปเชียร์กันเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะ
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬานะคะเมาข่าวเล่าบันเทิงก็มาเรื่องการเมืองกันนะคะหลังจากที่หลายท่านติดตามเรื่องของคุณ ไอเดียสสไอเดียค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ทางโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็มีการพูดถึง เรื่องปมการบริจาคเงินของสสก็คือโฟกัสไปที่คุณสุชาดาหรือคุณไอเดียนี่แหละค่ะเป็นการบริจาคเข้าพรรคอันเนื่องมาจากว่าคุณสิริโชคโสภาอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของสส.สุชาดาแทนทรัพย์จากชัยภูมิหลังจากปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของครอบครัวนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปทางโฆษกภูมิใจไทยนะคะเมื่อวานคุณแนนบุญธิดาสมชัยบอกว่าก็เป็นปกติของสส.พรรคภูมิใจไทยที่จะต้องบริจาคให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีที่รับจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละสสแต่ละคนที่จะบริจาคให้พรรคการเมืองเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นเงินที่จะรับจากเงินเดือนซึ่งนายสิริโชคก็เคยเป็นสสเคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบดีว่ามีวิธีการอย่างไรเอาถามว่าแล้วแสดงว่าเงินที่สสสุชาดาบริจาคให้พรรคเป็นเงินสุจริตใช่หรือไม่คุณแนนก็บอกว่าสสจะให้หักโดยตรงส่งมาที่พักเลยส่วนที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันนั้นเนี่ยคุณแมนบอกว่าหักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือนสสคือเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นก็คือแค่ว่าเป็นการหักจากบัญชีโดยตรงของสสคนคนนั้นไปอันนี้ก็ในส่วนของคุณสุชาดาเองก็คงจะต้องค่อยตอบไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่แถลงเลยนะตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ว่าแหล่งที่มาของเงินที่แจ้งปปช.เนี่ยมาจากไหนอย่างไรสุดท้ายก็ไม่มีการแถลงแล้วนะคะ
2: ไม่มีการ
0: พร้อม
2: ไม่มีการแถลงใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีความเคลื่อนไหวผ่านไอจีเขาไอเดียหรือว่าสุชาดาเนี่ยนะคะก็ไปโพสต์นะคะโพสต์รูปคู่กับสามีไทหยางช่างสางแทนทรัพย์สางเนี่ยแหละไทหยางสางอุ้ยเขาอายุน้อยกว่าไอเดียด้วยนะสามีเขาเนี่ยไปโพสต์ว่าภาพคู่กับสามีเขาเป็นภาพที่กำลังจิบกาแฟนะคะจิบกาแฟเพราะว่ามีข่าวไงช่วงนี้มีข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ออกนอกประเทศมีตังค์ต้องเยอะต้องแยะเดี๋ยวก็หนีไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยสยบข่าวนี้ไงก็ออกมาโพสไอจีนะคะแล้วก็มีข้อความนะคะมีข้อความของไอเดียเนี่ยนะคะบอกว่าบอกว่าแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะพื้นที่ของเขาคือชัยภูมิใช่
0: ชัยภูมิ
2: เป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิที่อยู่วันที่ว่าลุกขึ้นเวลาลมพูดถึงก็เลยบอกคุณพูดอย่างเงี้ยมันมีฉันคนเดียวฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงเป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิพูดอย่างนี้ต้องถอนอะไรอย่างเงี้ยเลยคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก่อนนู้นใช่ไหมนี่แหละก็มีข่าวไงว่าหล่อนคือคุณเรียกไหมคุณไอเดียเนี่ยนะคะเธอเนี่ยอาจจะหนีหรือเปล่าอาจจะหนีไปแล้วมีข่าวสะพัดเลยแหละว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
0: คือถ้าในมุมคนที่เขาตรวจสอบอ่ะเขาก็มองว่าเงินที่บริจาคให้พักหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกับทรัพย์สินที่มีเนี่ยคือรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินนะเอางี้ละกัน
2: ค่ะ
0: รายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินมีทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านแต่ว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยมันดูไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยมาจากไหนยังไงเพราะตอนนี้คุณสิริโชคเนี่ยแกขุดหนักเลยค่ะไปตามที่เพจแกก็ได้เนาะใครอยากจะรู้ที่มาที่ไปคุณสิริโชคโสภาแล้วกันเนาะไปดูตามนั้นแล้วกัน
2: แต่เรื่องนี้สีคุณผู้ฟังมันไม่ยากค่ะในเมื่อเจ้าตัวเองพูดอยู่พูดขอหน้านี้แล้วว่าเขาเนี่ยเธอเนี่ยพร้อมจะเปิดทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างแต่เมื่อวานก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงยังไม่พูดนะแต่เธอพูดแต่มันแต่เรามองได้หลายแบบนะถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยการที่ไอเดียยังไม่พูดเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้เป็นหมัดเด็ดหรือเก็บเอาไว้พูดในสภาหรืออะไรก็แล้วแ ทุกคนเนี่ยต้องมีเขาว่าต้องมีกลยุทธ์กันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช
2: ่ในเมื่อก่อนอันเนี้ย
0: คือถ้าในมุมของนักการเมืองอย่างคุณสิริโชคเนี่ยแกมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวใครที่มีปัญหาก็คืออาจจะตัดออกแล้วแบบลอยแพง่ายๆไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จบที่ตัวบุคคลมันมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวพันถึงพรรคการเมืองการตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ได้ทำให้ความรับผิดทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นหมดไปด้วยนะคะ
2: เพราะนั้นเรื่องนี้เขาก็มองกันว่าอาจจะถึงขั้นยุบพังยุบพักแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กกต.ต้องมาดูเป็นเรื่องที่กกต.ถ้าเห็นว่ามันผิดปกติอะไรก็เป็นฟ้องปปช.ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนกลางในการตรวจสอบได้เรื่องนี้มันมีองค์กรที่ตรวจสอบได้ถึงคุณจะเชื่อว่าเชื่อมันยังไงก็ตามเนี่ยมันหนีความผิดไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณต้องดูนะว่าทรัพย์สินของสามีเขาเนี่ยได้มายังไงมาจากเมืองนอก
0: ถ้า
2: บอกว่าเขาทำคาสิโนหรือว่าอะไรแต่แล้วเขาทำที่ไหนล่ะถ้าทำเมืองนอกเขาคาสิโนถูกกฎหมายนะสี
0: ค่ะ
2: คือมันมีเรื่องราวเยอะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: เราเริ่มรอกันรอดู
0: ได้ค่ะไปฟังเพลงฝนเป็นเพลงนึงก่อนนะคะที่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
2: จ้า

0: ศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซลเอสเอส

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะพี่กวยเชิญค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะแจ้งนิดเดียวเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดวันศุกร์ที่16ตุลาคมแต่ว่ามีการปิดการจราจรกันค่ะปิดการจราจรนะคะ8นาฬิกาถึง13นาฬิกาคือ8โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตจนถึงแยกนานานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเส้นทางของการเดินรถประจำทางด้วยรถเมย์ขสมกรนี่แหละตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะต้องมีเส้นทางเลี่ยงเขาแนะนำมานะคะก็ใช้เลี้ยวซ้ายไปที่แยกเพลินจิตแล้วไปใช้ถนนวิทยุเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือนะคะแล้วก็ยังปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกใกล้บ้านเรานะคะก็ตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้ววันนี้ปิดจนถึง2ทุ่มเลยนะปิดตั้งแต่ช่วงแยกอโศกมนตรีจนถึงแยกรัชดาพระราม4ดีที่สุดเลยนะคะเขาแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยเลี่ยงการเดินใช้รถหรือว่าขับรถเนี่ยใช้รถไฟฟ้ารถใต้ดินดีกว่าใต้ดินบนดินดีกว่านะคะช่วงนี้วันเดียวเพื่อเป็นการต้อนรับให้การประชุมครั้งนี้มันเสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดีก็วันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีก2วันค่ะ
4: ค่ะนะคะแล้วก็ตอนน
5: ี้
4: คนกร
5: ุ
4: งเทพก็หย
5: ุ
4: ดนะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
7: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะได้เจอแน่นอนค่ะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะคุยกันในประเด็นร้อนนะคะเรื่องของการประชุม IMFกับโอกาสประเทศไทยค
6: ่
7: ะ
6: ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับนายหัวอัดกันนะครับผมมีทัวร์นะส่งท้ายปีมาฝากกันนะครับเป็นทัวร์สิริมงคลทริปสิริมงคลส่งท้ายปีนะมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ทำบุญใหญ่นะฮะสืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะครับอธิษฐานจิตรับมงคลนะครับที่พระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยนอกจากนี้นะครับยังมีการพาไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะครับการ์ดินเนอร์ขันตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์นะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับเพียง 21,999 บาททุกที่นั่งรับเปลี่ยนโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @met107107ครับ
7: นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบจองกันเข้ามานะคะเป็นทริปที่น่าสนใจและอากาศดีแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ไปดูกันเรื่องของการประชุม IMF กับโอกาสไทยค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับท่านดร.เจตภูริซาครับ
6: ครับ
8: ได้ยินเสียงไหมครับ
6: ได้ยินครับแต่ว่าเหมือนสัญญาณจะดีเลย์
8: สวัสดีครับมีน้องเชิญได้ครับ
6: ครับอาจารย์แต่ว่าสัญญาณอาจจะดีเลย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไม่กวนอาจารย์เวลาพูดคุยก็เดี๋ยวผมขอถามโจหัวไว้ก่อนคือจริงๆเนี่ยด้วยความที่เป็น FC ของอาจารย์อัดในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็เลยติดตามอาจารย์อัดเนี่ย นะออกทีวีเมื่อวานนี้ด้วยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะแต่ว่าก็อยากจะมาถามต่อมาชวนคุยกันต่อในรายการนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอ่ะอุ้ยเราได้หน้าจัดทีไรผมก็บอกในรายการเราไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเวลาจัดงานระดับโลกทีไรแบบเนี้ยไทยเราไม่เคยแพ้ใครเลยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยนะฮะก็เราเนี่ยถือว่าต้อนรับได้ดีมากแต่ว่ามันได้แค่นั้นเหรอมันได้แค่เงินที่สะพัดในงานเท่านั้นเหรอนะอาจารย์มองว่า IMF เนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับถึงสิ่งที่เราได้โอกาสที่เราได้นอกจากการเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญอาจจะถามอาจารย์ไปอีกนิดนึงด้วยว่าประเด็นร้อนนะที่เขาจัดอันดับให้เราเนี่ยอยู่รั้งท้ายอาเซียนในเรื่องของ GDP เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเราควรต้องกังวลแค่ไหนเพราะรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องกังวลเอาคนไทยมองเรื่องยังไงดีครับอาจารย์เชิญยาวๆเลยครับ
8: ครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับนอกจากจะการเป็นเจ้าภาพที่เราทำได้ดีอยู่แล้วระดับการจัดประชุมนานาชาติเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกเลยครับเพราะนั้นความประทับใจนี่เกิดขึ้นแน่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เขาเลือกมาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปี IMF ครั้งที่2นะฮะในประเทศอาเซียนเนี่ยมีสิงคโปร์มี